0: ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟื้นฟูหรือการกู้ภัยหรือเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนวันนี้เราได้แบ่งโซนไปแล้วนะครับเป็นโซนเหนือโซนกลางโซนใต้ของเขตเทศบาลเรามีการจับคู่กันไว้แล้วนะครับว่าจะมีทีมทั้งอาสาสมัครของมูลนิธิประสานงานกับประธานชุมชนการแบ่งงานให้เกิดความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาจากเขตเทศบาลซึ่งเขตเศรษฐกิจแล้วขนผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วเราได้มีการสอบถามกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วว่าสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้หากเกิดกรณีเร่งด่วน
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนซึ่งตลอดการเยือนออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการเยือนเป็นที่น่าพอใจโดยได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมพบภาคเอกชนผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศโดยมั่นใจว่าการเยือนครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยและเปิดโอกาสให้นักลงทุนออสเตรเลียสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยขณะที่ภาคธุรกิจไทยขยายการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขา
3: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
2: สำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารแฟร์แบนกรุงแคนเบอร์ราเวลา 9:30 นและเดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊กแลนด์เวลา 14:35 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
4: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการพร้อมเดินหน้าขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าไทยเพิ่มเติมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการเดินทางไปเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้ว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องเร่งผลักดันให้ได้ข้อสรุปคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันไทยยังอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301ใน2ประเด็นได้แก่แรงงานบังคับและกำลังผลิตส่วนเกินโดยสินค้า3กลุ่มที่อยู่ระหว่างการไต่สวนได้แก่รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องจักรและเครื่องกลยางและผลิตภัณฑ์ยางซึ่งไทยมีสัดส่วนการผลิตภายในประเทศประมาณ175ถึง190สูงกว่าเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกากำหนดไว้ที่160จึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ขณะเดียวกันสินค้าไทยประมาณ172ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้รับการยกเว้นภาษีแล้วเหลืออีก128ที่ยังมีความเสี่ยงด้านภาษีซึ่งไทยจะขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณายกเว้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรบางรายการที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถผลิตได้เอง
5: เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องไปจบให้ได้ก็คือเรื่องของตัว ART ซึ่งถ้าเราจบตรงนี้ได้ก็จะสร้างความแน่นอนให้กับผู้ประกอบการนะคะปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงการไต่สวนตรา301คือเรื่องแรงงานบังคับกับเรื่องผลผลิตส่วนเกินซึ่งเรามีความมั่นใจในเรื่องนี้มากเพราะว่าเรามีที่มาที่ไปแล้วก็มีระบบรองรับอยู่แล้วว่ามีการผลิตเกินกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้คือที่ 60% อยู่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะจัดการในเรื่อง 28% นี้ได้ผู้ประกอบการก็ยังไม่ต้องกังวลมากนัก
4: ทั้งนี้คณะทำงานด้านเทคนิคจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจารอบสุดท้ายระหว่างวันที่27ถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปสมทบระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี
1: ้ยอดการลงทะเบียนใช้งานไทย AI Passport วันแรกทะลุ 400,000 รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความรัดกุมกว่าปกติ เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทย AI Passport ซึ่งบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนใช้งาน AI Model ในรูปแบบโปรวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักพบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนทะลุ 532,692 รายอย่างไรก็ตามพบปัญหาติดขัดในระบบไทย ID เนื่องจากมีปริมาณการลงทะเบียนจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วขณะที่ระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐยังสามารถใช้งานได้ตามปกติและมีความคล่องตัวสูงจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้ช่องทางของแอปทางรัฐในการลงทะเบียน
7: ในส่วนของเจตนาของตัวโครงการนะครับก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงตัว AI โมเดลที่เป็นในรูปแบบโปรได้หลากหลายรูปแบบหรือสำหรับพี่น้องประชาชนบางคนที่ใช้ในรูปแบบที่แบบมีข้อจำกัดแบบไม่คิดจะใช้แบบโปรเลยเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางการเงินอันนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วแล้วผมอยากให้เข้ามาใช้แล้วก็ใช้ตรงเนี้ยหาแนวทางในการ generate revenue ให้ในอนาคตของโครงการจบไปเนี่ยไม่ว่าจะมีต่อหรือไม่มีต่อคุณสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ได้เป็นการเสีย
6: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าโครงการไทย AI Passport มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีความเสถียรลดข้อจำกัดในการใช้งานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SMEเพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะเดิมและเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้สามารถนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการออกแบบผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ตลาดตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเชื่อว่าการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI มากขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพคนไทยรองรับโลกการทำงานยุคใหม่
3: เราต้องการนำมาให้กับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME ให้เข้าถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าไร้คุณค่าการเข้าแอปนี้ก็คงไม่ลงขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเห็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่โลกใบนี้มีอยู่ไม่มากที่สุดที่จะทำได
6: ้ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลโครงการนี้มีความรัดกุมกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปในปัจจุบันโดยห้ามไม่ให้คู่สัญญาเก็บข้อมูลหรือนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเด็ดขาดสำหรับกำหนดการถัดไปจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับภาคเอกชนในวันที่28สิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจรับแจ้งและติดตามคนหายย้ำห้ามอ้างให้รอครบ24ชั่วโมงพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนามในการรับแจ้งการติดตามตัวการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้ดำเนินการทันทีห้ามอ้างว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงและได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามพร้อมนำบทเรียนที่ผ่านมาไปปรับปรุงแนวทางการรับแจ้งและติดตามคนหายรวมถึงการสืบสวนสอบสวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ฝ่ายสืบสวนต้องเร่งรวบรวมข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชารวมถึงแจ้งข้อมูลให้ญาติหรือผู้แจ้งทราบเป็นระยะและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาจะพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงอานุภาพอย่างมากถึง57ลูกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนและการซ้อมรบดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีที่เป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
13: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์การที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศมาโดยตลอดในความพยายามในการลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักนิติธรรม
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่นายฮาเซมกัตเซมโฆษกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสประณามการโจมตีดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซากดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาภายใต้เงื่อนไขของแผนสันติภาพ20ข้อของสหรัฐด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ใช้สถานีตำรวจเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับโจมตีทหารอิสราเอล
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจทางหลวงของบราซิลที่ระบุว่าเกิดเหตุรถโดยสารของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นชนประสานงากับรถบรรทุกคันหนึ่งบนทางหลวงในเขตเทศบาลอิปิรังการัฐปารานาขออภัยค่ะรัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวัน ช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างกำลังนำผู้ป่วยไปส่งยังสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองคูริติบาของรัฐปารานาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะที่นายราตินโยจูเนียผู้ว่าการรัฐปารานาประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วรัฐปารานาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก WWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ2คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกที่ได้บายในรอบแรกมาเอาชนะเบนกาเซียกับลูเซียโรดิเกรสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปน2-1เกม14-21 21-11 21-15ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบ2กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023ตบเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอล21-17 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ต้องขอยอมแพ้อิชิก้าเจสวานจากสหรัฐอเมริกา21-13 7-11 รีไทยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจนแข่งขันต่อไม่ได้ส่วนพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีจากนิวซีแลนด์21-13ทั้ง2เกมผ่านเข้ารอบ16คนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลหญิงซิกการดี้เมอร์เดก้าครับรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีถล่มเอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมเวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube ซิกการดี้เมอร์เดก้าครับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของไทยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการเสนอเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Prime Minister Youth Cup โดยมีนางโปรดปรานสมานมิตรว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวสำหรับโครงการ Prime Minister Youth Cup เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลักดันการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศเพื่อพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาคต่อยอดสู่ทีมชาติไทยครอบคลุม2ชนิดกีฬาได้แก่วอลเลย์บอลและฟุตบอลในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลจะแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่กีฬาฟุตบอลแบ่งเป็นฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในรุ่น18ปีโดยจะทำการแข่งขัน4ระดับเริ่มจากระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและต่อยอดสู่การแข่งขันระดับประเทศพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
13: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่กำแพงเพชร มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 ต่ำกว่าระดับเพลย์ปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37
15: 1นาทีกับกปท.
16: ปัญหาผู้ขับขี่พบอาการรถกระตุกเมื่อสตาร์ทหรือขณะขับรถควรนำรถไปตรวจสอบสภาพทันทีเพราะอาการดังกล่าวแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานขัดข้องหรือถังน้ำมันรั่วทำให้มีอากาศเข้าไปในตัวถังจนเกิดการเผาไหม้ไม่สม่ำเสมอแต่หากประสบปัญหาเพลิงไหม้รถยนต์ผู้ขับขี่ควรตั้งสติแล้วรีบนำรถจอดข้างทางทันทีและดับเครื่องยนต์เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทันทีแต่หากเป็นรถที่ใช้ระบบก๊าซต้องรีบปิดวาล์วถังก๊าซทันทีแต่หากเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้เจ้าของรถยนต์นำผ้าแห้งหรือว่าผ้าที่เปียกน้ำหรือทรายมาโปะหรือตบบริเวณที่เกิดไฟไหม้หรือเจาะปากขวดน้ำที่มีน้ำเป็นรูเล็กๆแล้วฉีดบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานสระอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินนกาลคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนสถานการณ์น้ำในประเทศไทยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของชุมชน การขยายผลการจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้รวมทั้งลดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนจะช่วยสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนในการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกรดรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
22: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
23: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวิกฤตการน้ำและอุทกภัยในภาคเหนือทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความห่วงใยระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็น2พื้นที่ที่เผชิญผลกระทบร้ายแรงที่สุดด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นต้นน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
24: ครับสวัสดีครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
25: ครับ
24: จากสถานการณ์พยากรณ์อากาศที่ระบุว่าร่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคเหนือและสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านทางสทนช.ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับ
25: ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ข้อมูลมาว่ามีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านแล้วก็มีเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่มีผลกระทบที่อาจจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งเมื่อคืนเนี่ยไปตรวจพบนะครับปริมาณน้ำที่ตกนะครับที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวนะครับผม367มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำสูงสุดมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับที่ชิบะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เกิดเนี่ยก็เกิดมากกว่านั้นอีกครับผมแล้วถ้ามาดูระยะเวลา12ชั่วโมงเนี่ยฝนก็ตกหนัก360กว่าเหมือนกันนะครับผมแต่มาดูฝนรายชั่วโมงก็112มิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็กระตกใจเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกนะครับผมก็ทำให้ในตัวอำเภอปัวนะครับทั้ง67ตำบลเนี่ยเกิดน้ำท่วมหนักเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วมีเรื่องของการเตือนภัยนะครับในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะทางเป็นกรมทรัพยากรน้ำที่มี early warning นะครับเตือนเริ่มต้นวิกฤตตั้งแต่ตี2นะครับผมตี3ตี4 5ถึง6โมงเช้า7โมงเช้านะครับก็มีการเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่มาของความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ทางพี่น้องประชาชนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เตรียมตัวทันหรือการแจ้งเตือนในระดับพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับก็ทำให้มีความเสียหายค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าดูจากปริมาณน้ำที่ตอนนี้ที่ตัวอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างลดลงแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มที่ท่าวงผานะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ตัวอำเภอเมืองน่านนะครับ ซึ่งตัวเมืองหน้าเนี่ยก็คาดว่าในสถานีที่ N1 นะครับที่สำนักงานป่าไม้เนี่ยตอนนี้ก็มีระดับประมาณ901ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีค่าสูงสุดภายในคืนนี้ครับผม
24: ครับตอนนี้สถานการณ์น้ำนี่ท่าทางจะเฝ้าระวังที่อำเภอท่าวังผาใช่ไหมครับ
25: ครับตรงท่าวังผาแต่เนื่องตัวท่าวังผาเองเนี่ยพื้นที่ที่เขาท่วมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่น้ำหลากนะครับเป็นสภาพเกษตรนะครับแต่จะมีบางส่วนในส่วนท่าวังผาตะวันตกนะครับทางฝั่งขวาของแม่น้ำน่านก็จะมีบ้านคนอยู่บ้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีบัญชาให้

0: ไม่ว่าเป็นแม่น้ำกกสายลวกแม่น้ำอิงนะครับซึ่งตรงนี้ดูจากฝนที่ตกแล้วเนี่ยไม่ได้มากจนถึงอุทกภัยเหมือนที่จังหวัดน่านนะครับผมส่วนตัวจังหวัดน่านเองเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับทางรัฐบาลนะครับในการที่จะถอดบทเรียนที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเราจะแก้ไขตรงส่วนของแม่น้ำน่านอย่างไรโดยเฉพาะระบบเตือนภัยนะครับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการซักซ้อมใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ตัวเมืองน่านเนี่ยก็มีการซักซ้อมใหญ่นะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านนายกตีเมืองน่านนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมีการเฝ้าระวังมีการเตรียมการต่างๆที่จะเผชิญเหตุนะครับผมซึ่งที่เรียนนะครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะล้นที่กำแพงฝั่งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประมาณ10-20เซนนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเมืองเนี่ยน่าจะไม่ล้นแต่ก็อาจจะมีจุดที่ล้นเข้าตามท่อเทศบาลอะไรต่างๆบ้างตรงนี้ครับผมก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการประชุมร่วมกันกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีการโทรศัพท์สื่อสารกับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะบัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันครับผม
1: ครับนอกจากจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแล้วมีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดไหนอีกไหมครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
0: เขาก็มีจังหวัดพะเยานะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนนะครับและจังหวัดแพร่นะครับฝนเนี่ยเพิ่งตกหนักตอนเช้านะครับเมื่อกี้เนี่ยได้รับข่าวว่ามีน้ำหลากที่อำเภอปงนะครับผมซึ่งก็น้ำหลากท่วมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอำเภอเชียงม่วนนะครับซึ่งน้ำพวกนี้ก็จะมาที่อำเภอสองอำเภอร้องฟางแล้วก็เข้าสู่ตัวอำเภอเมืองแพร่นะครับแล้วก็จะมาสู่ที่วังชิ้นนะครับสวรรคโลกศรีสัตยนาลัยที่แม่น้ำยมนะครับซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราได้หลีระบายที่เขื่อนสิริกิติ์ไว้แล้วนะครับทำให้ปริมาณน้ำที่ถ้ามาเนี่ยเราก็จะผันไปสู่แม่น้ำด้านได้เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ตัวแม่น้ำยมเองเนี่ยถ้าฝนไม่มากกว่านี้ก็เราสามารถที่จะบริหารจัดการในแม่น้ำยมได้ครับผม
1: ครับอย่างปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 61% ซึ่งน้อยกว่าปี68และยังมีช่องว่างรองรับอีกได้เยอะใช่ไหมครับ
0: ที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับเรามีช่องว่างอยู่ประมาณ 3,200 ซึ่งน้ำเที่ยวเนี่ยน่าจะไม่ถึง500ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอย่างมากก็ประมาณสัก 2-300 ล้านนะครับยังรับน้ำได้สบายนะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนภูมิพลเองนะครับก็ยังมีความจุค่อนข้างน้อยมีประมาณ 55% นะครับผมก็ยังรับสามารถรับน้ำได้อีกเยอะครับผมตรงนี้ครับตรงน้ำจากเขื่อนเนี่ยมีการเขาเรียกใช้น้ำในช่วงของช่วงฝนที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้เรามีช่องว่างอยู่แม้ทั้งเขื่อนแควน้อยหรือเขื่อนป่าสักก็ยังมีช่องว่างอยู่ครับเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีช่องว่างอยู่ที่จะสามารถรับน้ำได้ครับผม
1: อันนี้ทางสธนช.เนี่ยจะบาลานซ์ยังไงครับระหว่างการพร่องน้ำหรือว่าการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ด้วยครับ
0: เราไม่ค่อยพ่องน้ำเลยนะครับปีนี้เพราะเรารู้ว่าเป็นปีเอลนีโญแรงๆนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเราจะมีช่องว่างพอแล้วเราก็จะมีการคำนวณปริมาณน้ำที่จะไหลลงเหมือนที่เรียนนะครับว่าอย่างเช่นกรณีเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยเรามีช่องว่างเหลือประมาณ 3,200 กว่าล้านใช่ไหมครับผมซึ่งน้ำจากเที่ยวเนี่ยที่ฝนตกเนี่ยที่ทางอุตุให้มาเนี่ยก็จะตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22เนี่ยก็น่าจะที่เรียนนะครับว่าน้ำไม่น่าจะเกิน500ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีช่องว่างเหลืออยู่และในเดือนกันยายนเนี่ยก็ฝนตกในปีเอลนีโญเนี่ยจะตกเป็นกระจุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะตกแบบประเภทรวดเร็วเป็นคล้ายๆเรนบอมแต่ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเหมือนปีที่เป็นลานิญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างที่เรามีสำรองไว้เนี่ยก็เพียงพอทุกเขื่อนตามที่ได้เรียนนำเรียนนะครับ
1: ครับแล้วแนวโน้มในช่วงวันที่22-24สิงหาคมร่องมรสุมเนี่ยจะขยับขึ้นไปพาดผ่านเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนแต่ภาคเหนือก็ยังมีฝนตกบางแห่งการที่ฝนตกทางฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศไหมครับ
0: ก็มีผลครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้หารือกับทาง MRC นะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีการคาดการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำจากเขื่อนจิงหงที่อยู่ในจีนหรือเขื่อนไซยบุรีแล้วก็อีกรวมแล้ว13เขื่อนนะครับที่ตรงที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องเรียนนะครับว่าการกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเราจะรู้เรื่องของปริมาณที่น้ำไหลเข้านะครับปริมาณน้ำเก็บกักนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ระบายอยู่นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเขื่อนไซยบุรีเนี่ยมีการระบายน้ำที่ 11,583 ก็ถือยังไม่เยอะนะครับผมยังไม่ถึง 20,000 นะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเชียงคานหนองคายนครพนมมุกดาหารขงเจียมเนี่ยก็ลดต่ำกว่าวิกฤตนะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงในช่วง 1-5 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการบริหารจัดการนะครับโดยที่มีการที่ประสานกับทาง MRC ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็วางแผนในการระบายล่วงหน้าครับผม
1: ครับแล้วในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยสธนช.ได้ประสานร่วมกับปภ.หรือชุมประธานเนี่ยในการแจ้งเตือนภัยประชาชนยังไงบ้างครับ
0: คือต้องเรียนนะครับว่าจุดนี้เองเป็นจุดที่เราจะต้องมาร่วมกันนะครับในเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตรงนี้เรา

0: มีการคุยตั้งวอลลุ่มทั้งที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับและในพื้นที่นะครับผมทางกรมชลประทานที่เราทำงานร่วมกันนะครับที่เรียนนะครับว่าเราส่งข้อมูลเป็นเซลล์บอดแคสต์ไประดับพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ตีสี่กว่านะครับผมส่งไปหลายชุดแต่ที่เรียนนะครับว่าในพื้นที่ก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับผมแต่ด้วยตรงบริเวณที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอปัวเนี่ยครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงดึกมากคือตีสามตีสี่เนี่ยที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแลนด์อเลิร์ตนะครับที่ทางกลุ่มทางเขาเรียกว่าเออร์ลี่วอร์นิ่งของกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นดอยสกัดลงมาหรือที่ดอยภูคาลงมาเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนแต่เนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดภายในสามถึงสี่ชั่วโมงที่ผมเรียนนะครับว่าความเข้มของฝนค่อนข้างสูงมากนะฝนเนี่ยโมงเนี่ยเกิน200กว่ามิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้พี่น้องบางคนเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเตรียมการได้ทันนะครับผม
1: ครับและตลอดช่วงฤดูฝนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยทางสทนชมีมาตรการนวัตกรรมหรือว่าระบบแดชบอร์ดติดตามน้ำตัวใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำภาคเหนือยังไงอะครับ
0: จริงๆเราใช้แนวทางการบูรการข้อมูลร่วมกันนะครับผมแล้วก็มีการวิเคราะห์ร่วมกันนะครับมีการต้องมีการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมตุกรมทรัพยากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการพูดคุยหารือนะครับตรงนี้เองเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์เนี่ยก็นัดประชุมที่นี่กับหน่วยงานร่วมต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องคือเราอาจจะมีจุดอ่อนหนึ่งประเทศเราที่เป็นเขตมรสุมนะครับแล้วก็ในส่วนบริเวณตอนบนที่เป็นภูเขาเนี่ยไอ้พวกเรดาร์คอมมาสีดหรืออะไรต่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่องไปถึงได้เพราะมันอาจจะเจอเรื่องของภูเขานะครับผมตรงนี้เองในเรื่องดาวเทียมเนี่ยทางทิสตาก็สนับสนุนนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของการแปรผลสู่ระดับพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้บ้างนะครับตรงนี้เทคโนโลยีที่เราจะต้องนำมาเพิ่มอาจจะต้องเป็นเรื่องของเรดาร์คอมโพสิตซึ่งมันก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเรายังไม่ครอบคลุมทุกที่ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นที่ราบนะครับเป็นภูเขาสูงต่างหรือเพราะในภาคเหนือเนี่ยมุมขององศาที่เป็นเรดาร์คอมโพสิตเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่เราจำเป็นต้องปรับแก้หรือแก้ไขในเรื่องการพยากรณ์ให้เพิ่มมากขึ้นครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยในวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: เหตุการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่มีให้เห็นในปัจจุบันอาจเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหาที่ซ่อนอยู่สังคมจะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอาจเป็นเพียงภาพที่ปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำแต่คำถามสำคัญกว่าคือแล้วใต้ผิวน้ำนั้นยังมีอะไรที่สังคมมองไม่เห็นยังมีเด็กอีกกี่คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาและกำลังส่งสัญญาณถึงความต้องการความช่วยเหลือนี่คือเหตุผลที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวจัดเวทีอย่ารอให้เกิดเหตุเห็นสัญญาณเชื่อมการดูแลสร้างความปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรงเพื่อเสนอแนวทางให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมร่วมกันพัฒนาระบบป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นระบบโดยนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการสสส.ระบุว่าการแก้ไขปัญหาไม่สามารถแยกส่วนได้แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทั้งระบบ
5: เราจะสามารถดูแลเยาวชนเราให้เป็นทุนมนุษย์ทุนทางสังคมที่จะส่งต่อสิ่งดีงามให้ประเทศไทยต่อไปได้อย่างไรผมคิดว่าอยู่ในมือของภาคีแล้วก็หน่วยต่างๆที่ต้องมีจิ๊กซอที่มาสานพลังกันและจับมือกันในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับโดยไม่โทษใคร
4: ทางนี้ได้เสนอให้สร้าง3ด่านความปลอดภัยเริ่มจากด่านครอบครัวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กกล้าพูดและกล้าขอความช่วยเหลือด่านโรงเรียนเปลี่ยนจากคอยปัญหาเป็นการป้องกันเชิงรุกผ่านกิจกรรมโฮมรูมสร้างความสัมพันธ์และคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงมีครูและนักจิตวิทยาคอยดูแลมีระบบส่งต่อเมื่อโรงเรียนไม่สามารถรับมือได้และด่านสุดท้ายชุมชนร่วมเฝ้าระวังสังเกตและแจ้งเหตุ สร้างพื้นที่ให้เด็กใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดอย่างสร้างสรรค์และเนื่องจากโลกของเด็กวันนี้ยังรวมถึงโลกออนไลน์ที่ต้องจับตาพิเศษด้านนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารจิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่แสดงออกมาให้เห็นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นซ่อนอยู่จึงเสนอให้ระบบดูแลเด็กทำงานเชิงรุกเพื่อให้เห็นสัญญาณคัดกรองเชื่อมต่อและช่วยเหลือเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
6: ถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีอาการของปัญหาเนี่ยเยอะมากเลยที่เราเห็นสกูลชูตติ้งนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราไปแยกส่วนแก้ทีละปัญหาในที่สุดโรงเรียนก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาจริงๆได้สักอันหนึ่งเพราะว่าปัญหาทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด
4: ขณะที่ผลสำรวจเยาวชนปี2568โดยศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวหรือ Kids for Kidsพบว่าความเครียดด้านการศึกษาและการทำงานเพิ่มจากระดับ3ในปี2566เป็นระดับ4ในปี2568ความเครียดด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มจากระดับ2เป็นระดับ3สะท้อนว่าการดูแลปัญหาต้องเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหากทุกคนสามารถรับช่วงต่อกันได้ครอบครัวเห็นโรงเรียนช่วยชุมชนเชื่อมต่อและรัฐทำให้ระบบทำงานไร้รอยต่อนี่คืออีกก้าวของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสังคมไทยที่ลดความรุนแรงอย่างยั่งยืนนารุมนอุดมพรรายงาน
7: สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียนร่วมกำหนดกรอบในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแก้ปัญหาการใช้ AI สร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เท่าทันไม่เว้นแม้เรื่องของกฎหมายเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีล้วนเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ส่งทั้งผลดีและผลเสียกับทุกระดับในสังคมดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายจึงไม่อาจหยุดนิ่งได้สมาคมกฎหมายอาเซียนจึงร่วมกันจัดการประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียนซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรทางกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการถกแถลงทิศทางกฎหมายยุคใหม่และในการประชุมปีนี้ไทยได้รับบทบาทสำคัญให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายพงษ์เดชวานิชกิติกูลประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชื่อว่าไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกฎหมายของอาเซียนอีกทั้งไทยยังมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างทางกฎหมายของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน
10: แต่คำว่าศูนย์กลางกฎหมายอาเซียนไม่ได้หมายความว่าไทยเราจะเป็นผู้กำหนดทิศทางให้กับประเทศสมาชิกอื่นแต่หมายถึงการที่ประเทศไทยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบกฎหมายนั้นจุดแข็งของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนะครับตลอดจนประสบการณ์ของศาลเพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญเนี่ยจึงไม่ใช่การทำให้กฎหมายของทุกประเทศนี้เหมือนกันนะครับแต่คือการทำให้ระบบกฎหมายของเราเนี่ยเชื่อมโยงกันและก็สามารถร่วมกันตอบสนองต่อปัญหาข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: นอกจากเรื่องความร่วมมือแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เชื่อมโยงกับการ generative AI ซึ่งประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าภูมิภาคอาเซียนต้องเตรียมรับมือกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยระบบรวมถึงปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและความเหลื่อมล้ำจึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบการดำเนินงานสำหรับกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว
10: เพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะมีกรอบ AI governance นะครับสำหรับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่อง human oversight นะครับเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบย้อนหลังความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
9: ผลความสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้ไทยไม่เพียงแต่แสดงศักยภาพในฐานะเจ้าภาพเท่านั้นแต่ยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานและเลขาธิการสมาคมกฎหมายอาเซียนและหัวใจสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิ์ความสมดุลระหว่างความคล่องตัวทางเศรษฐกิจกับความรับผิดชอบและความสมดุลระหว่างการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับการเคารพในหลักอธิปไตยและความแตกต่างของแต่ละประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: แข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ต่างเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบันกำลังกดดันให้ชาติพันธมิตรต้องเลือกข้างซึ่งอาจทำให้มีการแบ่งขั้วด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์จนส่งผลกระทบต่อการพัฒนา AI ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
11: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐร่างจดหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเตรียมส่งให้กับ35ประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการโอกาสด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะรวมทั้งประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือไม่ผูกมัดแพ็กซิลิก้าที่นำโดยสหรัฐซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโมเดล AI เซมิคอนดักเตอร์และแร่ธาตุสำคัญกับประเทศอื่นๆที่แสดงความประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือด้าน AI กับสหรัฐแม้ร่างจดหมายฉบับนี้จะไม่ได้ระบุเจาะจงถึงประเทศจีนแต่ดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายเพื่อตัดกำลังของจีนในการสร้างเทคโนโลยี AI ที่มีความล้ำสมัยซึ่งอาจสร้างความได้เปรียบทางการทหารหรือเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการยื่นคำขาดให้ประเทศต่างๆตัดสินใจเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังเป็นการเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เลือกเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้าน AI ของจีนจะถูกกีดกันออกจากกลุ่มพันธมิตรด้าน AI ที่นำโดยสหรัฐซึ่งจะเห็นได้จากการที่ร่างจดหมายฉบับนี้ระบุว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใดเลยซึ่งการลงนามปฏิญญาแพ็กซิลิก้าไม่ใช่เพียงการสมัครสมาชิกแต่เป็นการให้คำมั่นสัญญาพร้อมเรียกร้องให้นานาประเทศตัดสินใจในประเด็น AI โดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบซึ่งการเป็นสมาชิกความตกลงด้าน AI กับสหรัฐไม่สามารถถือครองควบคู่กับการเป็นสมาชิกของความตกลงอื่นที่มีลักษณะซับซ้อนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขัดแย้งกับความตกลงของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าสหรัฐมีแผนจะส่งร่างจดหมายฉบับดังกล่าวเมื่อใดหรือจะมีการแก้ไขเนื้อหาก่อนส่งหรือไม่เนื่องจากร่างจดหมายฉบับนี้ไม่ได้มีการระบุวันที่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารภายในที่โล่ไหลออกไปด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันระบุว่าจีนคัดค้านการนำประเด็นการค้าและเทคโนโลยีมาเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งการกระทำเช่นนี้มีแต่จะขัดขวางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ในระดับโลกและไม่ส่งผลดีกับฝ่ายใดเลยส่วนสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำกรุงวอชิงตันไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวซึ่งคาซัคสถานเป็นประเทศเดียวที่เข้าร่วมกับปฏิญญาแพ็กซิลิก้าของสหรัฐและองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกของจีนทั้งนี้การแข่งขันเพื่อชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากโมเดล AI แบบ Open Weight ของจีนซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโมเดล AI มาใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของตนและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและไล่กวดโมเดล AI ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐจากนี้ไปสมรภูมิเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีแต่เข้มข้นยิ่งขึ้นท่ามกลางแรงกดดันที่ให้พันธมิตรทั่วโลกต้องเลือกข้ามผ่านข้อตกลงความร่วมมือดังนั้นแต่ละประเทศจึงต้องพยายามหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสมดุลด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง2ชาติมหาอำนาจธนิกธนกรไพศาลรายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
16: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไม ฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยความของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
21: อุบัติเหตุจากรถใช้สิทธิ์พรบ.ที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
1: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาตินะคะจนถึงเวลา 9:00 นค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นเรื่องราวนะคะที่จะต้องมาแจ้งให้ได้ทราบกันนะคะว่าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะจะมีการซ้อมแผนนะคะจะมีการซ้อมแผนที่บริเวณนะคะลานพระอาทิตย์นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งจะเป็นการซ้อมแผนทางทะเลนะคะซึ่งก็จะมีแบบซ้อมแผนออกไปในทะเลด้วยนะคะประมาณสัก2-300เมตรประมาณนี้นะคะก็อย่าตื่นตระหนกอย่าตกใจถ้าวันนี้เนี่ยบริเวณตั้งแต่ถนนจากอบจ.นะแล้วก็มาจนถึงแยกเทคนิคตรงเนี้ยค่ะถ้าเกิดมันมีการแบบเขาเรียกว่ามีรถไซเรนนะคะหรือว่ารถแอมบูเลนซ์เนี่ยขับขี่ผ่านมาเนี่ยก็คือให้เข้าใจได้ว่านี่คือการซ้อมแผนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพอแบบมีรถแอมบูเลนซ์แบบเปิดไฟแบบฉุกเฉินเยอะๆเปิดเสียงฉุกเฉินเยอะๆอาจจะตกใจกันได้นะคะตรงนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งก็จะเป็นการซ้อมแผนเพราะว่าอะไรเราจะต้องมีการซ้อมแผนเพราะว่าจังหวัดเราอะค่ะถ้าเกิดว่าในช่วงหน้าไฮซีซั่นเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ไม่ได้แช่งหรือไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าอุบัติเหตุอ่ะต้องเข้าใจว่าคำว่าอุบัติเหตุอ่ะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการซักซ้อมแผนนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้ทราบนะคะว่าลำดับการของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องของการซ้อมแผนเผชิญเหตุนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะทำเลยนะคะเพราะว่าเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยอย่างน้อยๆเจ้าหน้าที่เขาก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถแล้วก็เป็นไปตามแผนที่ได้มีการวางเอาไว้นะคะนี่ก็ถือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะว่าวันนี้จะมีการซักซ้อมแผนนะคะตั้งแต่ช่วง10:00 นมั้ยถ้าฝนจําไม่ผิดนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีการซักซ้อมแผนนะคะในเวลา13:00 นถึง15:00 นนะคะที่ท่าเรือคลองจิหลาดนะคะก็จะมีการซักซ้อมแผนนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปในช่วงบ่ายนะคะบางคนอาจจะเตรียมตัวไปรับลูกเนาะอาจจะตกใจกันได้นะคะแต่ว่านี่ก็อยากให้ทราบว่ามันเป็นการซ้อมแผนนะคะไม่ได้มีเหตุอะไรเหตุร้ายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกที่นึงอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่พลุกพล่านคนพลุกพล่านหน่อยนะคะก็คือที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะก็จะมีการซ้อมแผนเหมือนกันนี่เห็นไหมคุณผู้ฟังพอพูดถึงเรื่องของการซ้อมแผนทุกหน่วยงานที่เขาจะต้องมีการรับนักท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะต้องมีการซักซ้อมแผนกันเกิดขึ้นนะคะก็จะมีการซ้อมแผนนะคะที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ด้วยนะคะก็จะมีการซ้อมแผนฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบนะคะประจำปี2569นะคะหรือที่เรียกกันว่า KEMAX นะคะ KEMAX นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือนะคะกับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ทดสอบความพร้อมของระบบปฏิบัติงานตามแผนนะคะรวมทั้งเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะโดยเขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคุณผู้ฟังเวลาเขาซ้อมแผนเนี่ยเขาจะมีการซ้อมแผนบนโต๊ะก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนอันเนี้ยของที่ทางทะเลเนี่ยเขามีการซ้อมแผนบนโต๊ะกันไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะเขาจะมีการซ้อมแผนบนโต๊ะกันในวันที่24นะคะนี้ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนก็คือไปซ้อมกันที่โรงแรมมาริไทม์นะคะก็จะได้ทราบนะคะแนวทางแล้วก็การแนวทางการประสานงานทีนี้การซ้อมแผนจริงนะคะก็คือเป็นการซ้อมแบบ ขาเรียกว่า full scale emergency นะคะ and contingency exercise นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่25นะคะ25สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะเป็นต้นไปนะยังไงใครที่จะต้องไปท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ในวันที่25สิงหาคมนะคะ2569นี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยขอให้เตรียมตัวเตรียมใจว่าเราจะต้องเจอการซ้อมแผนไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจหรือว่าให้บอกใครที่จะเดินทางในวันที่25สิงหาคมด้วยนะคะว่าจะมีการซ้อมแผนเกิดขึ้นนะคะก็ไม่ต้องตกใจย้ําอีกทีว่าไม่ต้องตกใจนะคะคุณผู้ฟังย้ํากันเยอะๆเลยว่าไม่ต้องตกใจไปนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเดินทางมาในพื้นที่นะคะของรัฐมนตรีด้วยนะคะที่บ้านเราท่านแรกเนี่ยก็คือจะมาในวันที่21นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ฟัง22หรือ23นะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังจะมีการลงพื้นที่นะคะในวันที่22และ23นะคะของรองนายกรัฐมนตรีค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะก็จะลงมาที่จังหวัดกระบี่ในวันที่23นะคะมาเพื่อที่จะรับทราบในเรื่องราวของการที่เราจะได้มีการลงนามในเรื่องของการสร้างสะพานเกาะลันตานะคะนี่ก็ยินดีไปกับพี่น้องชาวลันตาด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะมีการได้สะพานกันแล้วนะคะสะพานตั้งแต่ท่าหัวหินเนาะตรงท่าหัวหินนะคะข้ามไปที่เกาะกลางนะคะอันนี้ก็แสดงความยินดีกับพี่น้องชาวลันตากันด้วยนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีทางด้านของรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะลงมาที่พื้นที่ของจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะยังไงก็ติดตามข่าวสารกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขออนุญาตไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่นึงค่ะไม่ใช่คุณผู้ฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
1: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
3: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่ามีไม่ได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยทำให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยแนวทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือทางสันติวิธีในทางที่2คือให้อภัยทางที่3คือภายใต้พระบารมีมี3ส่วนนั้นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
2: ระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงบัดและลม
3: แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดินของผู้ใช้ถนนครับ
5: ลงทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: พที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์
1: เข้าไปในบ้านมรดกนั่นคือ
0: ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างๆจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยระยะหลังแม้จะไม่ได้

0: เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินทร์จากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
1: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากมันทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
1: ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนว่าเป็นคนที่มีบุญคนหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบย่ำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจในการทำงาน
0: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

0: จากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณแม่น้ำน่านไหลผ่านอำเภอเมืองน่านอยู่ที่ระดับ 8.50 เมตรไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้โดยเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรายงานระดับน้ำน่านล่าสุดน้ำเริ่มท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรส่วนที่อำเภอท่าวังผาปริมาณน้ำวัดได้ที่สะพานท่าวังผาพัฒนาอยู่ที่ 7.32 เมตรซึ่งมีแนวโน้มลดลงขณะที่สภาพอากาศในวันนี้การกระจายของฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งไปจนถึงเวลา 6:00 นวันพรุ่งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอคำซึ่งระดับน้ำจากแม่น้ำน่านท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรโดยเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านซึ่งมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนเจ้าหน้าที่นำอาหารพร้อมทานส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามีร่องและความกดอากาศพาดผ่านส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักคล้ายปรากฏการณ์เรนบอมทำให้เกิด น้ำหลากอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอำเภอปัวจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำที่อำเภอปัวจะลดลงแล้วแต่มวลน้ำไหลลงมาเพิ่มที่อำเภอท่าวังผาและเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองน่านได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากจังหวัดน่านแล้วยังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยารวมถึงจังหวัดแพร่เพราะมวลน้ำจะไหลผ่านลงสู่แม่น้ำยมทางนี้สธนช.ได้ระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์และเตรียมพื้นที่รองรับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ไว้แล้วสำหรับแนวโน้มสถานการณ์ในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมมีแนวโน้มพัดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวส่งผลให้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่รวมถึงอาจมีมวลน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้าสู่แม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศสธนช.จึงประสานคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงหรือ MRC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างประเทศเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าปริมาณน้ำกักเก็บและปริมาณน้ำที่ระบายออกเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้ารองเลขาธิการสธนช.ยังกล่าวว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งวอลลุ่มติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพัฒนาและนำเทคโนโลยีเรดาร์และข้อมูลดาวเทียมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วต่อด้วยรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทย22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการเพลงประทับใจไปจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปจะเป็นรายการอันดามันวันนี้ค่ะ

นธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจป้ายของเราก็จะเป็นป้ายสันติ

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาเจอกันในยามเช้าคุณผู้ฟังค่ะเป็นเช้าที่ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคะแต่เชื่อว่าน่าจะตกหลายพื้นที่คุณผู้ฟังก็เป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่ของน่านด้วยนะคะน่านก็คือหนักมากปีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงยังหนักแบบนี้ทั้งที่เราเคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วน่านเนี่ยก็ท่วมแล้วนะคะภาคเหนือเนี่ยโซนภาคเหนือที่เป็นภูมิภาคหรือลักษณะคล้ายๆกันก็เคยเจอประสบเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วแต่ทำไมครั้งนี้ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะคือถ้าพูดถึงเรื่องของการถอดบทเรียนเนาะเราไม่รู้ว่าจะถอดกันอีกสักกี่ครั้งคุณผู้ฟังถึงจะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาจริงๆจะโทษใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าฝั่งพี่น้องประชาชนเองเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้รับการแจ้งเตือนที่มันเป็นระดับจริงจังอ่ะต้องบอกว่ายังไงอ่ะคือคนไทยเราก็อยู่กันมาแบบนี้ตลอดเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาบอกว่าแจ้งเตือนแบบจริงจังว่าเนี่ยภายในอีกหนึ่งชั่วโมงหรือน้ำกำลังจะมาแล้วประมาณนี้ค่ะคือเขาก็เตรียมตัวกันไม่ถูกจริงๆเราก็ต้องบอกตามตรงเนาะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยอ่อนเรื่องของการฝึกซ้อมแผนที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงที่เป็นบอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดน้ำป่ามาเราจะต้องทำยังไงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้1 2 3 4ต้องทำแบบไหนการคำว่าอพยพเนี่ยเราจะต้องอพยพไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าติดตามข่าวจริงๆนะคุณผู้ฟังลองติดตามดูนะก่อนหน้าที่จะเกิดน้ำป่ามาเนี่ยค่ะไม่ได้มีการบอกเลยนะว่าเนี่ยภายในอีก 2-3 วันนี้นะในพื้นที่จังหวัดน่านนะจะมีศูนย์อพยพตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนไปอยู่ได้เลยหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันไม่ได้มีการแจ้งเตือนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงแบบนี้แต่มันเป็นการแจ้งเตือนแบบภาพรวมกว้างๆว่าเตรียมความพร้อมขนของขึ้นที่สูงอพยพประมาณนี้เลยค่ะซึ่งมันก็เป็นการแจ้งเตือนที่เราเห็นมาตลอดแล้วบางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดบ้างบางครั้งมันก็เกิดบ้างแต่ไม่ได้รุนแรงเท่านี้บ้างนะคะมันก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนเขาตัดสินใจไม่ถูกในเวลานั้นจนทำให้เกิดเหตุการณ์หรือภาพแบบที่เห็นเนี่ยค่ะทีนี้หลังจากนี้ก็ต้องมารอดูนะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงแล้วแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่จะต้องเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่มวลน้ำป่าในพื้นที่น่านสายนี้นะคะที่มาเนี่ยจะไปไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องส่งกำลังใจช่วยให้กับพี่น้องชาวน่านทุกคนเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันสักนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณโอ้โหภาคเหนือหนักมากค่ะภาคเหนือนะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานประมาณ 80% ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร 70% ยังถือว่าเยอะอยู่นะคะแล้วก็เยอะกว่าเมื่อวานด้วยค่ะมาดูภาคใต้กันบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ก็เท่ากับเมื่อวานแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ลดลงมาค่ะเมื่อวาน 60% ค่ะวันนี้ 40% เท่านั้นนะคะแต่ว่าเอ๊ะแปลกใจนะ 40% แต่ว่าในพื้นที่จังหวัดระนองเนี่ยก็ตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็กลางคืนแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ตกหนักแล้วก็ฝนที่ระนองเนี่ยไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นเหมือนกันไหมนะแต่ฝนที่ระนองเนี่ยเขาจะตกเป็นเวลาเขาจะตกเวลาตอนมาทำงานตอนเช้าประมาณสัก8โมงกว่าแล้วก็สักตอนเที่ยงก่อนจะออกไปทานข้าวเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนกลับบ้านเนาะจะตกเป็นเวลามากเลยนะคะไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นตกแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาดูได้คุณผู้ฟังทักทายทุกคนเลยนะคะรับฟังอยู่ช่องทางไหนก็แล้วแต่ทั้งในพื้นที่ของสวทระนองเนาะ2คลื่นด้วยกัน FM แล้วก็ AM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของเราค่ะในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าก็ทักทายกันด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็มาพูดคุยกันนะคะในวันฝนพรำแบบนี้แล้วก็ยังต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่น่านด้วยแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือพะเยาก็มีบางส่วนนะคะที่ได้รับผลกระทบกันไปด้วยค่ะก็เรื่องนี้ทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ก็สั่งด่วนข้ามทวีปมาเลยนะคะ
ในจริงๆเนี่ยตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าเมื่อวานก็สั่งด่วนเลยนะคะให้รัฐมนตรีประมาณสัก3ท่านแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรี1ท่านนะคะที่ได้ลงไปติดตามสถานการณ์มีทั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์นะคะที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ภาคเหนืออยู่แล้วแล้วก็อีกท่านนึงค่ะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะแล้วก็อีก1ท่านค่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้โดยตรงอยู่แล้วคุณเจเศรษฐก็ลงไปในพื้นที่ลำดับแรกๆเลยที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ไปพาคุณยายไปอุ้มคุณยายเห็นภาพเนาะขึ้นเรือมาก็ต้องช่วยกันลำเลียงประมาณแบบนี้คุณผู้ฟังก็ต้องส่งกำลังใจด้วยจริงๆแล้วก็มีการประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดน่านนะคะเพื่อจะได้ให้ทางจังหวัดเนี่ยเขาได้ดำเนินการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าอย่างที่เราบอกเนี่ยตอนนี้ก็ระดับน้ำค่อนข้างนิ่งแล้วก็รอเวลาให้น้ำเนี่ยไหลไปตามเส้นทางไปตามทางน้ำนะคะเพื่อลงเขื่อนสิริกิติ์ค่ะพื้นที่ที่เป็นทางน้ำไหลผ่านก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้เลยว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันจะมาสมทบอีกหรือไม่หรือว่าฝนจะตกลงมาซ้ำอีกหรือเปล่าเพราะว่า 80% เลยนะคะในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ปริมาณฝนนะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นบทบาทภาพรวมการทำงานในห่วงที่ผ่านมาแล้วกันที่เรานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามไปนะคะส่วนใครที่จะโทรขอความช่วยเหลือนะคะสายด่วน1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าในพื้นที่ไหนก็ตามค่ะภาคใต้ก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่ายังมีการแจ้งเตือนเรื่องคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะโดยเฉพาะภูเก็ตพังงาระนองค่ะก็ต้องเฝ้าระวังกันไปนะคะคุณผู้ฟังมาดูข่าวกันต่อเลยค่ะเป็นภารกิจแรกแล้วกันนะคะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยที่ไปหารือกับออสเตรเลียนะคะโดย4เรื่องที่เขามีการหารือกันนะคะ1เรื่องของการเมืองและความมั่นคงค่ะทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมก็คือการสู้รบทางทหารหรือภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่อย่างเช่นภัยไซเบอร์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติประมาณนี้เป็นต้นนะคะพร้อมที่จะใช้กลไกที่มีอยู่ของทั้งสองประเทศเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาความร่วมมือให้ทันต่อภัยคุกคามที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนี่คือเรื่องแรกที่เขาหารือกันเรื่องที่สองเรื่องเศรษฐกิจปากท้องการค้านวัตกรรมทั้งสองฝ่ายเห็นความสำคัญของการเพิ่มความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะโดยจะมีการขยายการค้าและการลงทุนของทั้งสองทางนะคะพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันค่ะมาดูประเด็นที่3ที่เขาหารือกันระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะคะเรื่องของวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนค่ะทั้งสองประเทศจะมีการส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมบทบาทของชุมชนไทยที่มีส่วนสำคัญต่อสังคมของออสเตรเลียนะคะขณะที่ประเทศไทยเองก็ยังเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวออสเตรเลียอยู่ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของระดับประชาชนที่ยังคงแน่นแฟ้นกันอยู่นะคะด้านที่4สาขาที่4ที่เขาพูดคุยกันเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเรื่องของความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีไทยกับออสเตรเลียเนี่ยจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียนค่ะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ขอบคุณทางออสเตรเลียนะคะที่สนับสนุนกระบวนการเข้ามาเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีกรอบอื่นๆยิบยิบย่อยๆแต่เอามาให้ฟังในประเด็นหลักๆก็4ด้านประมาณนี้คุณผู้ฟังก็ต้องรอดูนะยังไงแล้วอ่ะการที่เรามีมิตรภาพหรือว่าสัมพันธภาพที่ดีกับพื้นที่ไหนก็แล้วแต่มันส่งผลประโยชน์กับเราอยู่แล้วในเรื่องของการโคการเรื่องการค้าหรือถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาภัยพิบัติอะไรเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือมันยังคงสามารถแบบเขาเรียกอะไรนะขอความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้ประมาณนี้เป็นต้นแต่หลักๆก็คงจะมุ่งไปที่เรื่องของเศรษฐกิจอะเนาะ
แล้วก็อ๋อออสเตรเลียอีกอย่างนึงคือเขาเด่นด้านการศึกษาแล้วก็คนไทยเราก็ไปเรียนที่ออสเตรเลียค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็นั่นแหละอาจจะได้แลกเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างด้านการศึกษาก็ว่ากันไปเนาะระบบไทยยังไงก็ไม่หยุดนิ่งค่ะยังต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะมาดูเรื่องของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยวิสัยทัศน์และทิศทางการทำงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนหลังๆมานี้คุณผู้ฟังจะได้ยิน3คำนี้เยอะหน่อยก็คือการพัฒนาด้านการค้า2การท่องเที่ยว3เศรษฐกิจชุมชนเพราะว่าพาณิชย์เองเขาร่วมกับหลายกระทรวงนะคะในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันทั้งเรื่องของท่องเที่ยวแล้วคุณจะได้พัฒนาการค้าด้วยแล้วก็คุณจะได้ลงลึกไปถึงเศรษฐกิจชุมชนด้วยก็คือการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนประมาณนี้เขาจะมีการควบรวมกันแล้วทุกคนจะได้ฟังทั้ง3คำนี้บ่อยมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ค่ะคือทิศทางหรือว่านโยบายหรือแนวทางการทำงานนี้ของท่านสุภจีนะคะท่านก็บอกว่าเพื่อที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกผ่าน 5D ด้วยกัน 5D นี้มีอะไรบ้างมีทั้งภูมิรัฐศาสตร์ค่ะการกระจายความเสี่ยงค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI ค่ะการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การลดคาร์บอนและโครงสร้างประชากรค่ะจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องมีความยืดหยุ่นและต้องสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการค้าการตลาดจึงต้องมีการกำหนดการทำงานหรือว่าการทำงานแบบข้ามกระทรวงกันน่ะไม่ใช่ทำงานอยู่แค่ก็ฉันทำงานหน่วยงานนี้กระทรวงนี้ของฉันคนเดียวก็พอแล้วมองลิงก์กับภูมิภาคก็น่าจะพอแล้วไม่ได้ค่ะเราต้องทำงานกันแบบข้ามกระทรวงข้ามภูมิภาคอย่างเช่นเนี่ยแคมเปญของท่านสุภจีเนี่ยค่ะด้านการค้าก็ของกระทรวงพาณิชย์การคลังใช่ไหมแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวก็ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ททก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็อีกด้านนึงก็เศรษฐกิจชุมชนนะคะผนวกร่วมกันในหลายๆด้านนะคะทำงานด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้หรอกแล้วเขาก็มีการจัดตั้ง4คณะทำงานขึ้นมาคุณผู้ฟังลองจำชื่อไว้ดูนะเผื่อว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือว่าหน่วยงานขององค์กรในพื้นที่บ้านเราชุมชนของเราอะไรประมาณนี้ค่ะ4คณะทำงานที่เขาตั้งขึ้นมาคณะแรกค่ะคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเกี่ยวข้องกับเกษตรกรไหมก็เกี่ยวข้องกับเป็นเขาเรียกอะไรนะผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับอาหารแวดวงของอาหารเกี่ยวข้องไหมก็เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็คณะทำงานที่2ค่ะคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ค่ะคณะทำงานที่3คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์คณะทำงานที่4ค่ะคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาเกษตรทั้งระบบทั้งไล่ไปตั้งแต่กระบวนการแปรรูปการเก็บรักษาการทำรายได้ของเกษตรกรกระจายตัวไปได้ตลอดทั้งปีไหมหรือแม้แต่การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะแล้วก็เร่งใช้ประโยชน์จาก FTA เนี่ยก็ย่อมาจากการค้าเสรีคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นการลดอุปสรรคทางการค้าด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาจะมีแนวคิดในการเปลี่ยนจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ประสบการณ์ของผู้มาเยือนจะช่วยกระจายรายได้ในพื้นที่มากขึ้นค่ะแล้วก็สร้างระบบต่างๆขึ้นมาเพื่อให้การทำงานในระบบฐานรากเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมันสามารถตรวจสอบมันสามารถวิเคราะห์มันสามารถที่จะเอาข้อมูลนี้เนี่ยมาพัฒนาเป็นตัวระบบและทำให้การทำงานอย่างเช่นผู้ประกอบการธุรกิจ SME เขาได้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นว่าธุรกิจของฉันเนี่ยมันสรุปข้อมูลออกมาแล้วมันมีรายรับรายจ่ายออกมาประมาณนี้แล้วก็ฉันต้องพัฒนาไปในรูปแบบไหนประมาณนี้นะคะโดยทั้ง4คณะนี้ค่ะเขาจะทำงานร่วมกันแล้วก็จะทำงานไปตามกระบวนการที่เราเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังมาทั้งหมดนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์กับนโยบายของรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกูลนั่นก็คือนโยบาย Quick Big Win ค่ะระยะเวลาที่เขาตั้งเป้าเอาไว้นะคะสำหรับโครงการนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีด้วยกันแล้วก็วาดหวังเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าดูในระยะยาว 2-4 ปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขึ้นมาก็ต้องติดตามบทบาทการทำงานของรัฐบาลในทุกๆส่วนแล้วก็ในทุกๆโครงการด้วยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟัง AI
AI Passport ใช่ไหมคะของการลงทะเบียน AI คุณผู้ฟังก็ลองไปดูเนาะลองไปศึกษาดูได้ค่ะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะถึงแม้ว่าจะมีคอมเมนต์ออกมาต่างๆเยอะแยะมากมายแต่นัทเชื่อว่าเอ้ยมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI อ่ะนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปสมัครเข้าดูค่ะช่องทางก็ง่ายๆเนาะผ่านทางไทย ID ผ่านทางรัฐผ่านทางช่องทางต่างๆไซต์ต่างๆก็สามารถไปดำเนินการกันได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันค่ะ

0: ยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนย้ายข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงซายอกาเซเดมอนะคะจากบังอนัทแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะจื่อบอจากพี่การตองทุ่งเงินนะคะก็สองผลงานเพลงให้ฟิลแบบภาคใต้ภาคอีสานประมาณนี้นะคะใครชื่นชอบผลงานเพลงไหนเพิ่มเติมเนาะวันนี้ขอแนวเพลงลูกทุ่งเนาะใครอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางของสวทรนเลยคุณผู้ฟังมาตามกันต่อไหมคะในช่วงที่2ของรายการค่ะเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่ของภูเก็ตและพังงากันค่ะมาดูภูเก็ตก่อนเลยคุณผู้ฟังภูเก็ตตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของแรงงานค่ะแรงงานที่ถูกกฎหมายจะต้องทำยังไงสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับตัวผู้ประกอบการแล้วก็นายจ้างต่างๆนะคะได้เข้าใจ

ไปถึงกระบวนการในลักษณะแบบนี้ค่ะโดยก็มีการประชุมกันไปนะคะที่ห้องประชุมพาโก้แกรนด์เอโรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะนำทีมโดยท่านรอมฎอนหะยีอาแวนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างสถานประกอบการองค์กรภาคีเครือข่ายของภูเก็ตนะคะแล้วก็มีทางด้านของหลายภาคส่วนค่ะหัวหน้าส่วนราชการจัดหางานจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็นายจ้างผู้แทนสถานประกอบการภาคีเครือข่ายอย่างที่เราบอกเขาก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะต้องเท้าความก่อนว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเยอะพอสมควรคุณผู้ฟังเกือบแตะแสนเลยนะมีอยู่ประมาณ 97,000 คนค่ะโครงการที่เขาจัดในครั้งนี้เนี่ยคือเขาจะได้ให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการนายจ้างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับในด้านของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ภูเก็ตอ่ะนะคะได้มารับทราบกฎรายละเอียดร่วมกันแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบขั้นตอนของการบริหารจัดการกลุ่มแรงงานต่างด้าวจะต้องทำยังไงตลอดจนเรื่องของการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนายจ้างสถานประกอบการหรือแม้กระทั่งตัวแรงงานเองทุกคนจะต้องรู้ตัวว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและระเบียบอย่างไรในการเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเมื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่ะจัดหางานจังหวัดภูเก็ตบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยภูเก็ตก็มีนายจ้างแล้วก็สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติทั้งเมียนมาลาวกัมพูชามีเวียดนามด้วยค่ะเฉพาะนายจ้างกับสถานประกอบการเนาะรวมๆอยู่ประมาณ 11,070 รายด้วยกันแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตในการทำงานในพื้นที่ประมาณอย่างที่เราบอกค่ะ 97,000 กว่าคนนะคะก็มีเมียนมาเนี่ยประมาณโอ้เมียนมาเยอะพอสมควรเลยค่ะประมาณ 96,000 กว่าคนค่ะแล้วก็มีลาวเนี่ย 1,230 คนแล้วก็มีกัมพูชา183คนและเวียดนาม431คนด้วยกันค่ะด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจของภูเก็ตก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของภาคเกี่ยวการบริการก็ถือเป็นกำลังหลักสำคัญมากๆทำให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวเนี่ยต้องบอกว่าเขาเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจในด้านของการให้บริการการสร้างความเข้าใจในพื้นที่เนี่ยพอสมควรเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วค่ะในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราปฏิเสธไม่ได้ที่จะให้แรงงานกลุ่มนี้เนี่ยเขาเข้ามาขับเคลื่อนภาคธุรกิจภาคบริการของจังหวัดภูเก็ตแต่เราจะทำยังไงให้เขาเข้ามาอยู่แล้วอย่างถูกกฎหมายและทุกฝ่ายจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันว่ามีกฎหมายอะไรมีกฎระเบียบอะไรรวมไปถึงสิทธิหน้าที่ต่างๆที่ทุกคนจะต้องรับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็บอกว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยต้องบอกว่าก็ปฏิเสธไม่ได้อย่างที่บอกแล้วค่ะเขายังคงมีความจำเป็นต่อภาคธุรกิจของจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือว่าถ้าจะให้มองไปในอนาคตอีกประมาณ5ปี10ปีข้างหน้าแรงงานกลุ่มนี้เขาก็ยังมีส่วนสำคัญในพื้นที่ภูเก็ตอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องสร้างความเข้าใจให้เขาเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วนอกจากเขาจะได้ทำงานในส่วนของเขาแล้วเขาจะสร้างประโยชน์ให้กับทางจังหวัดเองแล้วเนาะที่เราจะได้ขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวหรือว่าบริการของเราต่อไปได้อ่ะแต่เขาเข้ามาอยู่แล้วเขาก็อย่างที่บอกว่าเขาจะต้องรับทราบกฎระเบียบกฎกติกาอยู่ในกฎเกณฑ์และอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะคือสำหรับบรรยากาศการอบรมตลอดทั้งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายด้วยกันแล้วก็วิทยากรที่มีความสามารถได้มาให้ความรู้แล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจไปในบทบาทเดียวกันทิศทางเดียวกันประมาณนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าทางจังหวัดภูเก็ตเองเขาก็อยากจะให้ทุกฝ่ายอ่ะได้รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายนั่นแหละได้เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องจะได้ยกระดับเรื่องของการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างคุณผู้ฟัง
พังงานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพังงาเมื่อวานนี้เขาได้จัดแถลงข่าวในโครงการนี้กันค่ะซึ่งทางจังหวัดพังงานะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะให้กลายเป็นพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าพัฒนาปัจจุบันเชื่อมโยงสู่อนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะก็จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็มีหลายภาคส่วนเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะเรามาดูใจความสำคัญกันมากดีกว่าว่าทำไมเขาถึงจัดการแถลงข่าวครั้งนี้ขึ้นมาโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านสราวุฒนาเจริญสกุลนะคะท่านบอกว่าพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเนี่ยไม่ใช่เพียงสถานที่ที่เอาไว้ให้ระลึกถึงอดีตเท่านั้นนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยได้มีการพัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่จะเชื่อมโยงอดีตเหตุการณ์ในอดีตมาถึงปัจจุบันและในอนาคตคือเป็นการเชื่อมโยงทั้ง3ห้วงนี้เข้าด้วยกันแล้วก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เขาบอกว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ของพังงาแล้วก็ในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันต่างๆนะคะซึ่งเขาจะมีการจัดกิจกรรมค่ะประกอบด้วย2กิจกรรมด้วยกันทั้งกิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มค่ะแล้วก็กิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินเนี่ยจะจัดในช่วงวันที่22-23สิงหาคม2569นี้นะคะคุณจะไปทานอาหารไปดูอาหารพื้นถิ่นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณสามารถไปได้เลยในห้วงนี้แล้วก็อีกห้วงนึงค่ะปลายเดือนมีการจัดกิจกรรม Night at Museum มีการแสดงศิลปะดนตรีแสงสีเสียงจัดหนักจัดเต็มมากๆไปสัมผัสกันได้ในช่วงปลายเดือน28-30สิงหาคม2569ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้ง2จังหวัดที่นำมาฝากแต่ช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันค่ะ

0: วิธีเตรียมความพร้อมเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวที่ใครก็สามารถทำได้ติดตามรับฟังข่าวสารอย่างใกล้ชิดหมอบลงในพื้นที่ใต้โครงสร้างที่แข็งแรงป้องกันสิ่งของร่วงจากบนเพดานหรือที่สูงรีบปิดแก๊สทันทีหากกำลังประกอบอาหารห้ามใช้ลิฟต์ขึ้นลงอาคารเด็ดขาดออกให้ห่างจากหน้าต่างประตูที่เป็นกระจกเพื่อป้องกันอันตรายอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งไม่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่บริเวณโดยรอบเตรียมสิ่งของจำเป็นให้พร้อมเช่นไฟฉายยาน้ำดื่มเป็นต้น
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุยในช่วงที่3แล้วจ้ะคุณผู้ฟังจ๋าช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการเนาะยังมีข่าวอีก2จังหวัดมาดูที่กระบี่ก่อนเลยค่ะกระบี่ไปดูเรื่องของเด็กๆเยาวชนกันบ้างดีกว่าสำหรับการจัดโครงการค่ายสพฐสร้างสรรค์ปันสุขค่ะโดยค่ายนี้นะคะก็มีการจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้องๆนักเรียนในพื้นที่นะคะได้มาเข้าค่ายด้วยกันได้มาเสริมภูมิเสริมความรู้ด้วยกันนะคะก็จัดขึ้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อให้น้องๆนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเนี่ยได้รู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดปัญหาของโทษพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนาะเด็กๆในปัจจุบันนี้มันอันตรายอ่ะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามันเข้าถึงกันง่ายเกินคุณผู้ฟังหาซื้อกันได้ง่ายเกินแล้วมันก็มีรูปแบบพลิกแพลงไปเรื่อยๆแล้วมันดึงดูดใจให้กับเด็กๆยุคใหม่ก็ต้องมีการให้ความรู้กันไปเด็กๆบางคนเนี่ยอยากรู้อยากลองไงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่กำลังตัดเด็กบางคนเนาะก็กำลังอยู่ในห้วงของการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะลองดีหรือเปล่าทีนี้เนี่ยการได้รับความรู้ในด้านนี้เข้าไปว่าเฮ้ยมันมีโทษนะมันมีพิษมันมีภัยนะเขาจะได้แบบมีความกลัวมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะเป็นการปลูกฝังให้กับน้องๆรวมถึงค่ายนี้ค่ะมีการขับเคลื่อนแล้วก็การส่งเสริมให้น้องๆได้เป็นแกนนำของกิจกรรม To Be Number One ในสถานศึกษาด้วยนะคะซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้สามารถเติบโตและสามารถเผชิญหน้าแก้ไขปัญหาได้แล้วก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากกันนะคะก็มีน้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ131คนของผู้ฟังก็ตลอดระยะเวลาของการอบรมก็น้องๆก็จะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ได้มีเครือข่ายเพื่อนๆด้วยกันด้วยนะคะก็อยากให้เด็กๆได้นำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกันแล้วก็เชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้ชีวิตได้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะเรามาดูที่ปิดท้ายกันที่ระนองกันบ้างดีกว่าเชิญชวนชาวระนองนะคะแต่ว่าชาวจังหวัดอื่นฟังได้เหมือนกันเนาะจะได้แบบเผื่อใครมีไอเดียจะได้ช่วยกันลองตั้งชื่อแต่ว่ากิจกรรมนี้ค่ะเขาเชิญชวนชาวระนองทุกคนมาร่วมตั้งชื่อให้กับน้องระนองมัสคอตค่ะเป็นมัสคอตตัวแรกของจังหวัดระนองคุณผู้ฟังที่ทางหลายๆภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการจัดขึ้นมาค่ะคือน้องเนี่ยน่ารักมากเขามีลักษณะเป็นรูปคล้ายๆตัวหยดน้ำหัวเขาเหมือนหยดน้ำอะค่ะแล้วเขาก็จะเป็นตัวสีขาวมีหัวใจสีฟ้าอยู่ตรงกลางผู้ฟังลองนึกภาพดูนะเผื่อว่าใครได้ไอเดียอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาเชิญชวนชาวละน้องทุกคนมาร่วมกันตั้งชื่อให้น้องมัสคอตตัวนี้หน่อยค่ะก็ให้ทุกคนได้เข้าไปติดตามผ่านทางแฟนเพจ Facebook ระนองมัสคอตพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เข้าไปในเพจนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าไปดูโพสต์นี้ได้เลยค่ะเขาให้ทุกคนเนี่ยไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าเราเนี่ยอยากให้น้องมัสคอตตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าชื่อไหนที่ได้รับการคัดเลือกนะคะเขาก็จะมีการมอบรางวัลให้มูลค่า 5,000 บาทด้วยกันค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถส่งชื่อไปพิมพ์ชื่อในคอมเมนต์นั้นได้เลยนะคะไปจนถึงวันที่25สิงหาคมแล้วเขาก็จะร่วมคัดออกมา5ชื่อในช่วงเดือนสิงหาในช่วงปลายเดือนนี้นะคะ27ถึง31สิงหาคัดมา5ชื่อสุดท้ายแล้วพอได้5ชื่อปุ๊บให้มาร่วมโหวตกันอีกทีนึงว่าจาก5ชื่อใครชอบชื่นชอบชื่อไหนมากที่สุดแล้วก็จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ที่ชนะนะคะอย่างที่เราบอกว่าน้องมัสคอตตัวนี้น่ารักมากค่ะ เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกลุ่ม YPC กับกลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ภาคเอกชนที่ร่วมด้วยช่วยกันในการทำน้องขึ้นมาน้องเนี่ยจะมีลักษณะเป็นตัวสีขาวๆแล้วบนหัวของเขาก็จะเหมือนหยดน้ำอะค่ะแล้วด้านล่างของเขาก็จะเป็นตัวสีฟ้าใส่กางเกงสีฟ้าแล้วก็มีหัวใจสีฟ้าด้วยนะคะน่ารักมากเลยอะมีหลายคนมาตั้งชื่อให้น้องแล้วนะคะมีชื่ออะไรอะน้องหยดย้อยน้องหยาดทิพย์น่ารักจังเลยเนาะแล้วก็มีน้องหมอกฝนน้องแร่นองน้องน้ำฝนน้องหมอกสมูทก็มาความคิดดีมากเลยคุณผู้ฟังน้องไออุ่นหลายชื่อมากนะคะก็เชิญชวนชาวระนองค่ะมาร่วมตั้งชื่อให้น้องมัสคอตตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยน้องก็จะมากลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเนาะที่จะจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะแล้วก็เขาจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือว่าชาวระนองทุกคนเนี่ยนำน้องออกไปใช้ด้วยแต่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนเนาะก็ต้องไปขออนุญาตอะไรให้เป็นที่เรียบร้อยเพราะเขาก็ตั้งใจสร้างน้องขึ้นมานะคะให้เป็นแบรนเนอร์ของจังหวัดระนองต่อไปค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารู้ผลว่าตกลงแล้วน้องมัสคอตตัวนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตให้ฟังกันอีกสักหนึ่งรอบแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินด้วยที่เราหยิบยกมาเปิดให้ฟังกันในวันนี้ค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับรายการอันดามันวันนี้ในช่วงเวลา9นาฬิกาของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้นานัทและทีมงานสวทรนองต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะenjoy กับการทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ตลอดทั้งวันรวมถึงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคเหนือแล้วก็ชาวน่านด้วยนะคะส่งกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในบัญลักษณ์ของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลมีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยชุมพลตำบลทุ่งยางตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรลงพื้นที่จังหวัดน่านเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของการอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบการเตรียมพร้อมเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความปลอดภัยพร้อมประสานการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยกรมป่าไม้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่50นายพร้อมรถยนต์ปฏิบัติการ10คันและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งภารกิจเร่งด่วนเป็นการช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบและสนับสนุนภารกิจอื่นๆตามสถานการณ์ด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจตามความเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
10: เรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
13: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
15: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat Lagoon ภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานป ประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่นะครับ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเวลา5วันนะครับทุกๆอาทิตย์เลยเวลา 10:10 ถึง 11:00 โดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตของเราเองสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่และสวทระนองนะครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววะสุวะสุรัตวีระใสนะครับวันนี้ก็เป็นวันใหม่นะครับมาเริ่มกันที่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับแต่ว่าก่อนที่ไปเริ่มกันเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับก็ข่าวแรกเลยไม่น่าจะพ้นข่าวที่โด่งดังอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นข่าวที่คนไทยเนี่ยกำลังพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่นะครับรวมถึงรัฐบาลเองแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆพยายามเร่งเข้าช่วยเหลือนะครับล่าสุดนะครับผมมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะครับยามยากนำอาหารแจกจ่ายช่วยชาวบ้านบริเวณบ้านริมแม่น้ำน่านนะครับหลังเกิดน้ำท่วมสูงกว่า 1.7 เมตรนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดนะครับเมื่อเวลา 7:00 นนะครับของเช้าวันนี้20สิงหาคม2569นะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิพึ่งพายามยากนะครับเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกได้นำอาหารพร้อมรับประทานแล้วก็สิ่งของบรรเทาทุกข์นะครับลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนนะครับบริเวณถนนหน่อคำอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับผมเป็นชุมชนที่ติดอยู่ริมแม่น้ำน่านปริมาณน้ำก็ได้ทะลักเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนสูงถึง 1.7 เมตรเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านนะครับที่ระดับน้ำสูงถึง 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มแจกจ่ายตลอดเส้นทางเลยนะครับเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ออกมารับมอบอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าสมมติว่าช่วงนี้จริงๆมีสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนกันนะครับเพราะว่ามีสแกมเมอร์มีมิจฉาชีพที่ใช้จังหวะที่คนไทยกำลังประสบความทุกข์นะครับผมประสบกับเหตุที่ไม่คาดฝันเนี่ยมาใช้หากินครับจะมีการโพสต์รับบริจาคนะครับผมว่าเนี่ยจะนำไปช่วยเหลือคนในจังหวัดน่านที่โดนน้ำท่วมอยู่จะนำไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้ตรวจเช็คให้ดีครับว่าคนที่เขามาโพสต์คนที่มาแชร์ข้อความรับความช่วยเหลือเนี่ยเป็นใครมีที่มาจริงหรือไม่บัญชีปลายทางเป็นใครนะครับเพราะบางคนก็โดนกันมาแล้วก็มีบางคนก็โดนไม่เยอะอ่ะ50 100บางคนเป็นพันบางคนเป็นหมื่นก็มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางที่ดีนะครับ นำเป็นสิ่งของเนี่ยให้กับหน่วยงานต่างๆที่เขารับดูแลเรื่องนี้และจะนำไปช่วยเหลือในระบบในพื้นที่จังหวัดของท่านแต่ละท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับผมหรือระนองถ้ามีหน่วยงานที่เขาจะส่งของขึ้นไปนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนั้นหรือไม่ก็ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดน่านโดยตรงก็ได้ครับลองไปหาดูตามเพจของสำนักงานต่างๆของจังหวัดน่านดูนะครับว่ามีการรับช่วยเหลือหรือแบบใดบ้างรูปแบบไหนบ้างเป็นปัจจัยไหมหรือจะให้รับเป็นสิ่งของนะครับใครที่จังหวัดอยู่ใกล้ก็นำสิ่งของไปช่วยเหลือกันได้นะครับส่วนในเรื่องของการเข้าช่วยเหลือให้เป็นหน้าที่ของผู้มีประสบการณ์และเจ้าหน้าที่นะครับเราก็มีหน้าที่ในการช่วยซัพพอร์ตสิ่งต่างๆแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะช่วยให้คนในบริเวณนั้นที่ประสบเหตุอยู่นะครับสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับผมรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีแรงในการช่วยเหลือนะครับก็ประมาณนี้นะครับในจังหวัดน่านตัวผมนะครับผมสวทภูเก็ตนะครับก็ขออนุญาตเอาใจช่วยนะครับผมแล้วก็จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบนี้แหละครับว่าตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือใดบ้างถ้ามีการช่วยเหลือหรือว่าสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจะนำมาโพสต์ทางเพจ Facebook นะครับผมสวทภูเก็ตนะครับ PRD นะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมใครที่อยากช่วยเหลือก็ติดต่อได้นะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเอาละครับมาขยับมาที่อีก1ข่าวแล้วกันนะครับเป็นข่าวจากส่วนกลางเหมือนกันท่านสุภจีนะครับตั้ง4คณะทำงานรัฐเอกชนกับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในการรับมือโลก 5D ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงเปิดตัว4คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับผมทั้งระบบรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆนะครับหรือโลก 5D 5D นั่นเองนะครับได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์นะครับผมการกระจายความเสี่ยง AI และดิจิทัลการลดคาร์บอนครับและโครงสร้างประชากรนะครับสำหรับ4คณะทำงานหลักนะครับประกอบด้วย1นะครับคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารก็จะเป็นในการมุ่งแก้ปัญหาต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับยกระดับการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตนะครับนำโดยท่านกอบศักดิ์พูดผู้ตระกูลขออภัยนะครับสองนะครับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME นะครับเน้นแนวคิด SME Journey นะครับดันผู้ประกอบการเติบโตสู่ระดับภูมิภาคปลดล็อกกฎระเบียบและใช้ SME ID ครับก็เช่นเดิมนะครับนำโดยท่านกอบศักดิ์พูดตระกูลนะครับขออภัยครับพูดตระกูลโอ้ต้องขออภัยจริงครับอ่านชื่อผิดสองรอบเลยขออภัยนะครับนำโดยท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับและ3นะครับคณะทำงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy นะครับเปลี่ยนมุมมองจากนับจำนวนท่องเที่ยวเนี่ยไปสู่การสร้างมูลค่าและประสบการณ์แก่ผู้มาเยือนนำโดยท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับผมโควสุรัตน์นะครับและ4นะครับคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับขยายตลาดใหม่รักษาตลาดเดิมใช้ประโยชน์จาก FTA และเชื่อม SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนะครับผมก็ด้านท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับระบุว่าคณะทำงานนะครับได้รวบรวมข้อเสนอแล้วเกือบ100ข้อโดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงครับไม่เน้นเพิ่มแผนการทำงานมุ่งสร้างผลงาน Quick Bigวินนะครับภายใน6เดือนถึง1ปีและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้เติบโตไปพร้อมๆกันนะครับผมถือว่าเป็นการผลักดันด้านเศรษฐกิจที่ผมมองว่าเป็นมิติการเรียกว่าผลักดันที่ดีเลยนะครับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้ครบรอบด้านนะครับผม 5D ก็คือ5แบบทุกมิตินะครับผมก็คือภูมิรัฐศาสตร์การกระจายความเสี่ยงAI และดิจิทัลนะครับแล้วก็การลดคาร์บอนและโครงสร้างประชากรซึ่งสิ่งที่คณะทำงานหลักเนี่ยจะเห็นได้ว่าครอบคลุมทุกด้านแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะคนไทยเนี่ยยังไงแล้วก็ต้องการความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับผมไม่มีใครไม่ต้องการความเขาเรียกว่าก้าวหน้าในอาชีพการงานความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับถ้าเศรษฐกิจไทยดีขึ้นความเป็นอยู่ของคนไทยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญครับเรื่องเศรษฐกิจก็ขออนุญาตเอาใจช่วยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับว่าให้สามารถขับเคลื่อนงานในส่วนนี้ได้สะดวก นะครับผมแล้วก็มีโชคมีชัยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับจะนำเสนอข่าวสารของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันให้ได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รัก
3: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเอาละครับเช่นเดิมเลยเหมือนเดิมนะครับทุกรอบทุกครั้งที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวเล่าข่าวดามันช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมจะพูดถึงจังหวัดภูเก็ตก่อนเสมอเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่19สิงหาคม2569หรือเมื่อวานนี้นะครับเวลา9นาฬิกาที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้ท่านรมดอนหายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับไปเป็นประธานเปิดงานโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างและสถานประกอบการรวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายนะครับประจำปี2569ครั้งที่2นะครับทางด้านท่านพิชิตสิงห์ทองคำนะครับจัดหางานจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยภูเก็ตมีสถานประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าว 11,070 รายนะครับและมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามได้รับใบอนุญาตเนี่ยให้ทำงานนะครับผมรวม97,919 รายซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวและการบริการนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าที่มีการจัดอบรมด้านให้ความรู้ด้านกฎหมายแล้วก็การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็เป็นการสร้างความเข้าใจนะครับผมเกี่ยวกับแนวนโยบายให้มีการรู้กฎหมายแล้วก็เข้าใจสิทธิและปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมถึงการยื่นขอใบอนุญาตในการทำงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนนวลในการที่จะเดินเข้าไปในหน่วยงานต่างๆหรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในยุคดิจิทัลนั่นเองการแจ้งที่พักและรายงานตัว90วันนะครับผมรวมถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็เช่นกันประกันสังคมก็ด้วยนะครับรวมไปถึงการตรวจสุขภาพด้วยเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีความถูกต้อง เป็นธรรมนะครับแล้วก็รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืนจากที่ทุกท่านทราบนั่นแหละครับว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยคือเป็นสถานที่ที่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรในการทำงานในการให้บริการเนี่ยย่อมสำคัญนะครับซึ่งบางทีคน

องตามกฎหมายเมื่อถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่เรียกตรวจมีการสุ่มตรวจขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่โดนโทษทางกฎหมายแล้วก็สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมไม่ขาดตอนไม่ขาดตอนไม่โดนเสียระยะเวลาเสียเวลาในการที่จะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลในการปรับปรุงข้อระเบียบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับผมการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับบางสถานที่เนี่ยอาจจะทำผิดโดยไม่รู้ตัวก็มีนะครับด้วยความไม่รู้ด้านกฎหมายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตนะครับเอาละครับขยับมาอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ภูเก็ตเข้มมากๆเลยในการเดินหน้าปราบปรามอาวุธปืนและเครื่องกระสุนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่นั่นแหละครับจังหวัดภูเก็ตนะครับก็บูรณาการกำลังฝ่ายปกครองและตำรวจดำเนินมาตรการเข้มงวดด้านอาวุธปืนครับระหว่างวันที่12ถึง18สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทยครับก็อย่างที่บอกไปนะครับป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลการปฏิบัติงานนะครับรวมทั้งจังหวัดในครั้งนี้นะครับเจอไป41คดีอาวุธปืน30กระบอกนะครับส่วนประกอบแล้วก็อุปกรณ์เสริมของอาวุธปืนเนี่ย12รายการเครื่องกระสุนปืน543นัดครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับต้องคิดนะครับว่าถ้าฝ่ายปกครองและตำรวจของเราเนี่ยไม่ได้แข็งขันไม่ได้ขยันขนาดนี้เราอาวุธเหล่านี้ครับที่ผิดกฎหมายอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ครอบครองหรือถือเอาไว้โดยผิดกฎหมายเนี่ยตั้งใจจะมีไว้เพื่ออะไรถ้าพกไว้เพื่อป้องกันตัวอะไรอย่างนี้เราก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนะสำหรับผมนะครับการที่ถือผิดกฎหมายเนี่ยผมมองว่ามันก็ผิดตั้งแต่เริ่มนะครับจะถือครองด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าไม่สมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเจอ41คดี30กระบอกส่วนควบ12กระสุนอีก543นัดเนี่ยโอ้โหถือว่าอาจจะช่วยให้อัตราการเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการสูญเสียจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่อาจจะมาจากกระบอกปืนเหล่านี้ครับลดลงอย่างแน่นอนแหละนะครับผมก็ต้องบอกงี้ครับว่าฝ่ายปกครองเนี่ยเจอไป7คดีนะครับอาวุธปืน10กระบอกนะครับผมส่วนประกอบ3รายการเครื่องกระสุน74นัดส่วนตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจไปค้นไปเจอนะครับ34คดีอย่างที่บอกไปก็รวมเป็น41คดีเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็เยอะมากๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมจังหวัดภูเก็ตก็พยายามเดินหน้าอย่างเต็มกำลังนะครับผมตรวจเข้มเลยแหละครับบังคับใช้กฎหมายแบบจริงจังสุดๆเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมถึงสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะด้วยยิ่งต้องบอกเลยว่ายิ่งช่วงนี้ที่เกิดข่าวน่าสลดไปที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับนักเรียนหลายๆคนก็อาจจะมีข้อกังวลตัวนักเรียนเองเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างนี้ยิ่งถ้าเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาอนุบาลเนี่ยไม่เข้าใจหรอกครับแต่ถ้าเป็นมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยอาจจะมีความกลัวความกังวลรวมถึงผู้ปกครองด้วยแล้วก็ครูอาจารย์ยิ่งแล้วใหญ่ฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างความปลอดภัยนะครับอย่างที่บอกไปเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจอะครับให้ทุกคนเลยแหละว่าเหตุการณ์เหล่านี้กำลังถูกตรวจเข้มอยู่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็โดนลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้สบายใจได้แต่อย่าลดการลงเอาละอย่างนี้แล้วกันนะครับสบายใจได้ว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจเข้มอยู่กำลังดำเนินการอยู่แต่ตัวเราก็เซฟตัวเองด้วยนะครับผมเอาละครับใครอยากมาที่หนึ่งข่าวแล้วกันนะครับผมที่จังหวัดกระบี่นะครับกับการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางทะเลนะครับเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้เวลา13นาฬิกาหรือช่วงบ่ายโมงนะครับที่โรงแรมกระบี่ฟรอนต์เบย์รีสอร์ทจังหวัดกระบี่นะครับหน่วยงานสอนชนจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และภาคีเครือข่ายนะครับจัดการซ้อมแผนบนโต๊ะ Table Tops Exercise ครับจำลองสถานการณ์เรือท่องเที่ยวประสบเหตุกลางทะเลที่มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บจมน้ำและสูญหายครับซึ่งต้องบอกว่าการซ้อมครั้งนี้เนี่ยเน้นทบทวนขั้นตอน

รับแจ้งเหตุการจัดตั้งศูนย์บัญชาการการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติงานสอดประสานกันได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบนะครับและในวันนี้เองเนี่ย20สิงหาคม2569จังหวัดกระบี่ก็จะมีการลงสนามฝึกซ้อมภาคปฏิบัติจริงในเวลา 13:00 นถึง 15:00 นครับที่บริเวณท่าเรือคลองจิลาดอำเภอเมืองกระบี่นะครับเพื่อทดสอบระบบการค้นหากู้ภัยและส่งต่อผู้บาดเจ็บนะครับสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวครับนี่แหละครับผมอย่างของภูเก็ตเองเนี่ยก็เพิ่งมีไปนะครับผมที่ป่าทองนะครับซึ่งวันศุกร์นี้นะครับทีมงานสทภูเก็ตก็จะลงไปเขาเรียกว่าซ้อมแผนฉุกเฉินเหมือนกันนะครับผมเกี่ยวกับเซลล์บอสแคสของกสทช.นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการฝึกซ้อมนะครับขออนุญาตเตือนไว้ก่อนนะครับก็ขอให้อย่าตื่นตกใจแล้วก็อย่าแชร์ข่าวมั่วนะครับซึ่งภายในงานวันศุกร์นี้ครับผมวันศุกร์ก็คือพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะมีการไลฟ์สดด้วยนะครับซึ่งการไลฟ์สดเนี่ยเป็นเหตุการณ์จำลองเป็นการจำลองสถานการณ์นะครับไม่ใช่เหตุการณ์จริงอย่าตกใจอย่าตื่นตระหนกอย่าแชร์ข่าวปลอมอย่าเชื่อข่าวลวงนะครับซึ่งจริงๆแล้วในไลฟ์พวกนี้เนี่ยก็จะมีโอเคในก่อนที่จะเข้าสู่การไลฟ์อะครับเป็นหน้ารอไลฟ์อะครับผมก็จะมีการบอกนะครับว่าเนี่ยคือการซ้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่เผื่อบางคนมาเห็นกันระหว่างทางแบบกำลังโอ้โหเจ้าหน้าที่กำลังวิ่งวุ่นเลยอย่าตกใจนะครับเป็นการจำลองสถานการณ์เท่านั้นนะครับเอาละครับผมมาที่จังหวัดพังงากันต่อนะครับกับการวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่หอประชุมอำเภอตะกั่วทุ่งนายบัญชาธนูอิฐนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ครับเพื่อเป็นการเตรียมจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่นะครับเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับการจัดทำผังเมืองรวมในครั้งนี้นะครับเป็นไปตามพรบการผังเมืองพุทธศักราช2562นะครับเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินการตั้งถิ่นฐานระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันภัยพิบัตินะครับเนื่องจากอำเภอตะกั่วทุ่งเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมโยงเศรษฐกิจสำคัญระหว่างจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับจึงเป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสะท้อนความต้องการครับเพื่อให้ร่างผังเมืองเกิดความสมดุลนะครับในด้านเศรษฐกิจเอ่ยคุณภาพชีวิตเอ่ยแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ควรจะให้สมดุลทั้ง 4-5 ด้าน 3-4 ด้านนี้แหละครับรวมถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตของประชาชนด้วยวิถีการดำรงชีวิตนะครับว่าประชาชนเองเนี่ยอยากจะให้พัฒนาไปทางไหนภาคเอกชนมีความคิดเห็นอย่างไรในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับผมและด้านสังคมเนี่ยต้องมองแบบไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมรับฟังความคิดเห็นนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวเชียวแล้วนะครับเอาละครับแล้วก็มาที่จังหวัดสุดท้ายเลยจังหวัดระนองปิดท้ายที่ระนองเหมือนเดิมข่าวเดิมนะครับเพราะว่าอยากจะเน้นย้ำกิจกรรมในครั้งนี้มากๆเลยเป็นกิจกรรมสำคัญแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่หรือเหล่าคนที่มีใจรักในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์คนที่ชื่นชอบถ่ายคลิปวิดีโอคนที่ชอบออกกล้องนะครับก็จังหวัดระนองเนี่ยเปิดสนามท้าทายครีเอเตอร์ครับชวนคนไทยจับกล้องและหยิบมือถือมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองระนองในมุมมองที่ใหม่คลิปนะครับภายใต้โจทย์เปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับในการแข่งขันประกวดคลิปสั้นวิดีโอช็อตคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าชิงเงินมูลค่ารวมเนี่ยมากกว่า 300,000 บาทเลยนะครับพร้อมกับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณนะครับซึ่งต้องบอกว่าแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นนะครับได้แก่รุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยรางวัลสูงสุดคือ 100,000 บาทครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับฟังไม่ผิดนะครับ
ระดับประชาชนทั่วไปรางวัลชนะเลิศสูงสุด 100,000 บาทครับขยับมาที่รุ่นเยาวชนเนี่ยอายุ 16-18 ปีรางวัลชนะเลิศ 35,000 บาทเยอะนะเยอะจริงๆนะครับคิดดูนะครับเยาวชน 16-18 ปีอ่ะผมให้เลยทีมละ7คนคนแสดง2คนถ่าย2เขียนสคริปต์1เป็น5แล้วอ่ะตัดต่ออีก1กำกับอีก1 7คนแบ่งคนละ 5,000 คิดเลขถูกป่ะเนี่ยผม 5,000 เยอะนะสำหรับวัยรุ่น6อายุ 16-18 เนี่ยได้เงิน 5,000 ไปกินขนมแถมได้พอร์ตได้งานยิ่งถ้าเป็นเด็กมัธยม6เนี่ยยิ่งได้โปรไฟล์ใครที่ชอบงานนิเทศยิ่งแล้วใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็รุ่นเยาวชนรุ่นที่3นะครับผมเป็นเยาวชนระดับม.1 ถึงม.3 รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาทแทบจะไม่ต่างกับรุ่น 16-18 ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีความสามารถมากพอที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนมันจะมีเงื่อนไขสำคัญอยู่เพียงไม่กี่ข้อนะครับต้องจำเอาไว้ว่าคลิปวิดีโอที่ประกวดเนี่ยต้องเป็นแนวตั้ง9:16นะครับความยาว 1-3 นาทีไฟล์ระดับ Full HD นะครับถ่ายทำในพื้นที่จริงของจังหวัดระนองครอบคลุมอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอนะครับจะเลือกเป็นอำเภอเมืองอำเภออะไรดีละอุ่นนะครับก็ได้อำเภอละอุ่นกับกระเปอร์อำเภอสุขสำราญกับอำเภอเมืองได้หมดเลยนะครับอยากจะเลือกอำเภอไหนได้หมดเลยแต่อย่างน้อยจะต้องเป็น2อำเภอนะครับและสุดท้ายเลยเน้นย้ำที่สำคัญที่สุดถ้าพลาดแล้วจบเลยนะครับคือจะต้องเป็นการถ่ายทำจริงเท่านั้นห้ามใช้ generative AI มาสร้างรูปภาพมาสร้างวิดีโอหรือฉากต่างๆเด็ดขาดนะครับย้ำเตือนนะครับว่าห้ามเด็ดขาดห้ามใช้ AI นะครับผมเพราะว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้อื่นและก็ไม่ได้ใช้ความสามารถในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการตัดต่อในการถ่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับว่าเป็นคลิปแนวตั้ง 1-3 นาที Full HD ถ่ายทำพื้นที่จริงของระนองอย่างน้อย2อำเภอและห้ามใช้ AI ต้องถ่ายจริงเท่านั้นนะครับกดรับสมัครและส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับเวลา2519นะครับไม่ใช่ปีหน้านะครับ15ตุลาคมปีนี้นะครับผมเวลา 23:59 หรือก็คือ5:59พอเที่ยงคืนแล้วเปลี่ยนเป็นวันใหม่เมื่อไหร่ระบบปิดทันทีนะครับหรือถ้าระบบยังไม่ปิดแต่ระยะเวลาที่ท่านส่งคลิปมาเนี่ยเป็นเที่ยงคืนตรงเที่ยงคืน1นาทีเราตัดสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับเช็คเงื่อนไขระยะเวลาการส่งให้ดีเพราะว่าถึงแม้ว่าคลิปของคุณจะดีแค่ไหนถ้าระยะเวลาไม่ถูกต้องโดนปัดตกนะครับเราจะต้องให้ความเท่าเทียมความยุติธรรมแต่คนที่เขาใช้เวลาตรงเวลากดเวลานะครับผมคุณจะทำเร็วจะช้าแค่ไหนก็ได้ก็แล้วแต่จะต้องอยู่ภายในวันที่15ตุลาคมเท่านั้นนะครับและประกาศผลในวันที่14พฤศจิกายน2569นะครับก็1เดือนหลังจากส่งผลงานวันสุดท้ายนั่นแหละครับส่งผลงาน15ตุลาประกาศ14พฤศจิกายนนะครับใครที่มีไอเดียดีไอเดียเด็ดเนี่ยก็มาประกวดกันได้อยากปล่อยของโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดระนองก็มาได้นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับใครสนใจก็ลองโทรไปสอบถามก็ได้นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองครับเอาละครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะในวันนี้ข่าวนะครับผมอยากเน้นย้ำเรื่องสุดท้ายเรื่องนึงก็คือเรื่องที่พูดไปเมื่อตอนแรกเลยของรายการนะครับเรื่องจังหวัดน่านนะครับผมใครที่เจอโพสต์เกี่ยวกับสแกมเมอร์เกี่ยวกับมิจฉาชีพรับบริจาคเงินตรวจสอบให้ดีนะครับว่าคนที่รับบริจาคมีตัวตนจริงไหมเป็นใครแล้วเงินของเราจะถึงกับผู้ประสบภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เราต้องการช่วยเหลือหรือไม่นะครับให้ระมัดระวังให้ดีใครที่อยู่พื้นที่ใกล้ๆก็แนะนำว่านำไปมอบให้ตัวเอง
ดีกว่านะครับสำหรับผมนะแต่แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับว่าอยากจะช่วยรูปแบบไหนสะดวกแบบไหนก็ได้หมดเลยขอแค่อย่างเดียวครับตรวจสอบให้ดีนะครับผมนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ความใจดีของคนไทยของเราเนี่ยต้องไปสูญเปล่ากับคนแย่ๆอย่างสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพนะครับผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยในจังหวัดน่านนะครับรวมถึงสวทน่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะครับผมแล้วก็ประชาชนทุกคนเลยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ระดมกำลังช่วยเหลือนะครับก็ถ้าเกิดความสูญเสียก็ขออนุญาตแสดงความเสียใจไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการเล่าข่าวนามันนะครับพบกันเป็นประจำได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาครับทางสพทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระสัยและพี่วันชริยานะครับผมทีมงานสทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: switched.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: หารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
9: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
8: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
9: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
8: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
9: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อสานต่อภารกิจกระชับความสัมพันธ์ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:35 นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกันทั้งนี้ภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณโรงแรมพาร์คไฮแอทโอ๊กแลนด์เพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจสำหรับการเยือนครั้งนี้รัฐบาลมุ่งผลักดันความร่วมมือกับนิวซีแลนด์โดยเฉพาะการค้าและการลงทุนพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด
2: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
11: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการณ์พื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถหลวงพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ช่นเดียวกับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเข้ากู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
0: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านและขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของปริมาณน้ำจากนั้นเดินทางไปยังอำเภอปัวติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะฟื้นฟูระบบประปาจึงสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเร่งเตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาลอาญาระหว่างประเทศนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไอกูเตเรสแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรนาอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นและนายอับดุลาเยเซเยอายการอาวุโสของ ICC ชาวเซเนกัลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่า ICC เป็นองค์กรจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนายดูจาริกเน้นย้ำว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นเสาหลักสำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศและ UN ยังคงให้ความเคารพอย่างเต็มที่ต่อการดำเนินงานของดังกล่าวปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอินโยรุ่งสมานอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: แพร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำท่ามงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบรรลุด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz

0: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569กินกุ้งกันจังหวัดพังงาวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ณลานจตุรัสเมืองพังงาณศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาภายในงานพบกับร้านอาหารยอดฮิตจำนวน40ร้านค้ากิจกรรมตักกุ้ง

0: แล้วมาช็อปแอร์และกินกุ้งกันนะคะ
1: อร่อย
0: 20-22 สิงหาคมนี
1: ้อร่อยอ่ะ
0: กินกุ้งกันจังหวัดพังงาแล้วเจอกันนะคะ
2: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสำคัญที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์นะครับว่าขัดแย้งเนี่ยถ้าเป็นภาษาบาลีคือคำว่าอุปัทวะภาษาไทยก็คืออุบาทมีการขัดแย้งที่ไหนมีอุบาทที่นั่นเพราะนั้นต้องไม่มีการขัดแย้งต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องบรรเทาความแก่ตัวจึงจะทำความเข้าใจแก่กันและกันได้
4: ธรรมเพื่อมวลชนปิดพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาส

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากศูนย์กลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ

้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์และยังสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะไปติดตามภารกิจสำคัญของรัฐบาลค่ะทั้งการเดินหน้าสานสัมพันธ์ระดับนานาชาตินะคะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเตรียมรับมือความท้าทายระดับโลกค่ะของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ค่ะไปจนถึงการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือค่ะที่หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนนะคะกำลังเร่งระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะพร้อมมาตรการเยียวยาเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยรายละเอียดนะคะทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องปายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะภารกิจสำคัญระดับนานาชาติของผู้นำไทยค่ะล่าสุดนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเดินหน้ายกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะทั้งมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการณกรุงแคนเบราโดยนายแอนโทนีเอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียค่ะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสมเกียรติและสง่างามค่ะสะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดและการให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียค่ะจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายค่ะได้หารือแนวทางต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นค่ะโดยการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญค่ะได้แก่สาขาการเมืองและความมั่นคงทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ค่ะโดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติค่ะสาขาที่2ค่ะสาขาเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมโดยจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางค่ะพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสาขาที่3ค่ะสาขาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพค่ะและสาขาสุดท้ายค่ะสาขาที่4สาขาความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียน XMEX ค่ะหุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งทั้ง2ฝ่ายค่ะยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับค่ะได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินค่ะและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียค่ะขยายการค้าและการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือการเดินทางเยือนครั้งนี้นะคะเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศค่ะรวมถึงการผนึกกำลังเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามจากอาชญากรรมไซเบอร์นะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้เปิดตัว4คณะทำงานชุดใหม่ค่ะซึ่งดึงภาครัฐและเอกชนค่ะมาร่วมแก้โจทย์เศรษฐกิจแบบบูรณาการค่ะค่ะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยวิสัยทัศน์และทิศทางการทำงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนค่ะเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกผ่าน 5D นะคะได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์การกระจายความเสี่ยงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI การเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอนค่ะและโครงสร้างประชากรทำให้ไทยนะคะต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการค้าและการตลาดค่ะจึงกำหนดการทำงานแบบคลัสเตอร์หรือการบูรณาการข้ามกระทรวงและหน่วยงานค่ะนำภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาทำงานร่วมกันในภารกิจด้านการค้าการผลิตการบริการและเศรษฐกิจชุมชนค่ะโดยได้จัดตั้ง4คณะทำงานค่ะเพื่อทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงและสามารถวัดผลได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะได้แก่1คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร2คณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME 3คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy และ4คณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะเพื่อแก้ปัญหาเกษตรทั้งระบบเพิ่มการแปรรูปและการเก็บรักษาทำให้รายได้ของเกษตรกรกระจายตัวได้ตลอดทั้งปีค่ะและขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเร่งใช้ประโยชน์จาก FTA และลดอุปสรรคทางการค้าเปลี่ยน Visitor Economy จากจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและประสบการณ์ของผู้มาเยือนค่ะเพื่อเป็นการกระจายรายได้ในพื้นที่มากขึ้นและสร้างระบบ Big Brother ค่ะให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วยพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กเชื่อม SME เข้าสู่ Supply Chain ยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใช้ AI และดิจิทัลเพื่อขยายช่องทางการตลาดออนไลน์นะคะโดยจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อให้เกิดทั้ง Quick Big Win ในช่วง6เดือนถึง1ปีและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะ2ถึง4ปีค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่น่าจับตามองเลยล่ะค่ะเพราะนิ้นการวัดผลได้จริงทั้งระยะสั้นแบบ Quick Big Win ค่ะและการปรับโครงสร้างในระยะยาวค่ะเพื่อให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการ SME ไทยค่ะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือค่ะรวมถึงมาตรการการช่วยเหลือเร่งด่วนจากทางภาครัฐกันต่อค่ะ
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อค่ะชั่วโมงนี้นะคะเรามาเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนืออย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการด่วนให้สื่อรัฐทุกแขนงตั้งศูนย์ JIC ค่ะเพื่อรายงานสถานการณ์สดใหม่ให้ประชาชนรับทราบตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะนางสาวสุภมาศค่ะได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะที่เผชิญปริมาณฝนสะสมสูงและน้ำหลากค่ะโดยเฉพาะช่วงวันที่19ถึง20สิงหาคมค่ะซึ่งเป็นช่วงเฝ้าระวังความเสี่ยงสูงสุดค่ะพร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเกาะติดสถานการณ์และรายงานถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้นะคะเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะนางสาวสุภมาศค่ะจึงได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านค่ะหรือ JIC น่านค่ะเป็นกลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะรับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะพร้อมได้กำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะได้เกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ค่ะซึ่งสำหรับสถานการณ์ความเสียหายล่าสุดค่ะณวันที่19สิงหาคม2569ค่ะเวลา 8 นาฬิกาค่ะนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้รายงานว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ3อำเภอค่ะได้แก่อำเภอปัวอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมโดยพื้นที่อำเภอปัวนะคะได้รับผลกระทบหนักค่ะครอบคลุม7ตำบล60หมู่บ้านค่ะซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 8,000 ครัวเรือนค่ะกว่า 16,000 คนค่ะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านค่ะอยู่ระหว่างเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่แจ้งขอรับความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะจังหวัดน่านนะคะได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ณที่ว่าการอำเภอปัวค่ะพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงและเตรียมพร้อมอพยพประชาชนค่ะโดยเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะ7แห่งค่ะและประสานขอจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะจัดตั้งโรงครัวประจำศูนย์พักพิงในแต่ละพื้นที่ค่ะส่วนด้านสาธารณสุขค่ะให้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และดูแลผู้ประสบภัยค่ะโดยสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านนะคะยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันที่19ถึง20สิงหาคมค่ะซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรายงานให้เร็วตรงและตรวจสอบได้ทุกช่วงข่าวเพราะในภาวะน้ำหลากค่ะข้อมูลที่ถูกต้องคือความปลอดภัยของประชาชนค่ะนางสาวสุภมาศกล่าวและนางสาวสุภมาศค่ะยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าขณะนี้ค่ะทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอสมทได้เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดทุกช่วงข่าวค่ะโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามได้ทางช่องทาง NBT2HD ค่ะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และช่องทางออนไลน์ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนอสมทค่ะติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง 9MCOT ค่ะ Facebookสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศค่ะและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92 MHz ค่ะและยังขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มค่ะนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางราชการค่ะเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
พร้อมทั้งขอให้ประชาชนนะคะติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านค่ะซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ2รอบค่ะเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาพร้อมแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะรวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและการดูแลด้านสาธารณสุขค่ะนางสาวสุภมาศกล่าวทิ้งท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและศูนย์ JIC น่านอย่างใกล้ชิดนะคะโดยจะมีการอัปเดตวันละ2รอบค่ะเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะค่ะในขณะที่การรับมือเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาคนะคะทางด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุดค่ะออก8มาตรการสำคัญสั่งการตรงถึง3จังหวัดภาคเหนือค่ะทั้งจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนค่ะเพื่อเตรียมความ

0: 2569ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งและคลื่นลมแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะซึ่งทางคณะกรรมการนะคะจึงกำหนด8มาตรการสำคัญค่ะให้ทั้ง3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีค่ะดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะประสานข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำและจังหวัดข้างเคียงค่ะเพื่อคาดการแนวโน้มและแจ้งเตือนได้ทันท่วงทีค่ะโดยเน้นย้ำพื้นที่เกิดอุทกภัยซ้ำซากชุมชนหนาแน่นพื้นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางคมนาคมสำคัญค่ะมาตรการที่2ค่ะยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำบูรณาการข้อมูลวิเคราะห์แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอสแคสพร้อมสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนค่ะเพื่อให้ประชาชนมีคำแนะนำและปฏิบัติตามได้ทันทีค่ะมาตรการที่3ค่ะเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เรือและเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้าพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมถึงสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสำหรับภารกิจอพยพผู้ประสบภัยและส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากค่ะมาตรการที่4จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารน้ำดื่มระบบดูแลสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวประกอบอาหารและวัตถุดิบต้องมีเพียงพอค่ะมาตรการที่5ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำลำน้ำจุดเสี่ยงลุ่มต่ำรวมถึงผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารประชาชนริมน้ำและนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางเข้าพื้นที่ค่ะมาตรการที่6ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหากเกิดสถานการณ์ให้ตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อสั่งการและระดมสภากำลังโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกค่ะผ่านการประสานงานกับพมจ.เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันค่ะมาตรการที่7เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจและทำบัญชีความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568ด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะและมาตรการที่8ค่ะผนึกกำลังกระทรวงอว.ประจำจังหวัดค่ะประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ค่ะเพื่อสนับสนุนการรับมืออุทกภัยการขนย้ายสิ่งของและการทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลดตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งนี้ค่ะมาตรการดังกล่าวนะคะจัดทำขึ้นตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่275/2569ค่ะในการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะค่ะเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการระดมสรรพกำลังทุกมิติเลยค่ะทั้งการเตือนภัยเซลบอสแคสการเตรียมเครื่องจักรและหอกู้ภัยค่ะไปจนถึงแผนเยียวยาหลังน้ำลดค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูกันที่มาตรการเยียวยาทางการเงินนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางนะคะทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือทอสค่ะได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569ค่ะแบบจัดเต็ม7มาตรการค่ะทั้งพักหนี้ลดดอกเบี้ย 0% และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับซ่อมแซมบ้านค่ะทอสค่ะออก7มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะดร.มหัทนาอัมพรพิสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือค่ะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ซึ่งทอส.นะคะในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านค่ะได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ผ่านมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569ค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะมาตรการที่1นะคะสำหรับลูกค้าปัจจุบันค่ะกรณีหลักประกันได้รับผลกระทบสาธารณภัยซึ่งมีการพักชำระหนี้นาน3เดือนพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 0% ต่อปีค่ะเงินงวดผ่อนชำระ0บาทกรณีหลักประกันได้รับความเสียหายรุนแรงค่ะจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้พักชำระหนี้นาน6เดือนพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 0% ต่อปีค่ะเงินงวดผ่อนชำระ0บาทเมื่อครบระยะเวลาให้ความช่วยเหลือนะคะลูกค้าสามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดิมต่อไปและลูกค้าที่ต้องการกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อซ่อมและแต่งและสินเชื่อซ่อมและแต่งพัดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายระยะเวลาการกู้นานสูงสุด5ปีค่ะโดยวงเงิน 100,000 บาทแรกอัตราดอกเบี้ยคงที่3ปีเพียง 1% ต่อปีและอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปีในวงเงิน 200,000 บาทถัดมาโดยไม่ต้องจดทะเบียนการจำนองเพิ่มที่สำนักงานที่ดินค่ะมาตรการที่2ค่ะสำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่กู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนหลังเดิมค่ะวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเดือนที่1ถึง3เท่ากับ 0% ต่อปีพร้อมปลอดชำระเงินงวดอัตราดอกเบี้ยเดือนที่4ถึง24เท่ากับ 2.00% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยปีที่3เท่ากับ MRR 3.30% ต่อปีปีที่4เท่ากับ MRR 2.40% ต่อปีและปีที่5จนถึงตลอดอายุสัญญากรณีลูกค้ารายย่อยเท่ากับ MRR 0.5% ต่อปีลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ MRR 1% ต่อปีและกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยเท่ากับ MRR อัตราดอกเบี้ยของทอส.ปัจจุบันนะคะเท่ากับ 6.145% ต่อปีค่ะระยะเวลาการกู้40ปีกู้1ล้านบาทผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,100 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 1,900 ถึง 2,800 บาทค่ะและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนองไม่เกิน 1% ของวงเงินจำนองค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะมาตรการที่3สำหรับลูกค้าสถานะ NPL ที่หลักประกันได้รับความเสียหายให้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน1ปี6เดือนโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน6เดือนแรกและไม่ต้องชำระเงินงวดจากนั้นเดือนที่7ถึง18ค่ะอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีค่ะโดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนและเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิ์เดิมก่อนที่จะใช้มาตรการนี้ค่ะมาตรการที่4สำหรับลูกค้าสถานะ NPL ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีค่ะโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน6เดือนแรกและผ่อนชำระเงินงวดเพียง 1,000 บาทค่ะมาตรการที่5สำหรับลูกค้าสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL ค่ะที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีค่ะตลอดระยะเวลาคงเหลือค่ะ มาตรการที่6สำหรับลูกค้าสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL หากที่อยู่อาศัยนะคะได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ปลดหนี้ในส่วนของราคาอาคารและให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะส่วนของที่ดินคงเหลือเท่านั้นค่ะและมาตรการที่7ค่ะพิจารณาสินไหมเร่งด่วนค่ะสำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติกับบริษัทประกันภัยที่ธนาคารจัดให้พิจารณาจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่ประสบภัยทุกรายอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษค่ะโดยผู้เอาประกันนะคะสามารถแจ้งความเสียหายโดยใช้ภาพถ่ายตามความเสียหายจริงค่ะไม่เกินโดยจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะไม่เกิน 20,000 บาทค่ะและสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2562ค่ะเพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริงค่ะไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีค่ะค่ะทางนี้ค่ะสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ทอส.ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center ค่ะโทร02-645-9000ค่ะหรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ GH Bank Social Media ทุกช่องทางค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะลูกค้าทอส.นะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะก็สามารถนำหลักฐานภาพถ่ายความเสียหายค่ะเข้าไปติดต่อยื่นคำร้องนะคะได้ที่ทอส.ค่ะทุกสาขาทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการจัดกิจกรรมวันแรกของงานนะคะในชื่อว่าพังงาชิมเฟสติวัลค่ะกินกุ้งกันจังหวัดพังงาค่ะซึ่งจัดวันที่20-22 สิงหาคม 2569ค่ะณลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะในนะโดยภายในงานนะคะพบกับร้านอาหารยอดนิยมค่ะจำนวน40ร้านค้าค่ะโดยมีกิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกการแข่งขันกินกุ้งค่ะการแสดงดนตรีจากเยาวชนจังหวัดพังงาแล้วก็มีจุดถ่ายรูปนะคะไฟประดับตกแต่งตะการตาค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และการดำเนินงานจากภาครัฐค่ะที่เรานะคะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือการรับมือภัยพิบัติทางรัฐบาลนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนของเราค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางของหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินที่ได้แจ้งไว้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปากแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอีกหลายจังหวัดเตรียมรับมวลน้ำต่อโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีการเตือนภัยระดับวิกฤตแล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วและมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
1: ผู้นำสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่านทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะสิงคโปร์6-0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเดก้าคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอีกหลายจังหวัดเตรียมรับมวลน้ำต่อโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีการเตือนภัยระดับวิกฤตแล้วสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านขณะที่แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรแต่ยังคงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอคำซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำน่านที่มีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยจุมพลตำบลทุ่งยังตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องนอกจากนี้ปภ.ยังเตือนระดับน้ำในคลองชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมคลองและที่ลุ่มต่ำจึงขอให้ประชาชนติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ขณะที่จังหวัดสุโขทัยเตือนภัยระดับวิกฤตหลังฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยน้ำป่าหลากกระทบ5ตำบล12หมู่บ้านกว่า320ครัวเรือน
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง326มิลลิเมตรเบื้องต้นอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจพบมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว5ตำบล12หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า320ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคและถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยยังอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ยังติดค้างอยู่บางจุดพร้อมเริ่มแผนฟื้นฟูคู่ขนานกันไป
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอาหารและน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในบางจุดพร้อมกันนี้ได้มีการเริ่มแผนฟื้นฟูขนานกันไปในพื้นที่2จุดหลักได้แก่ตำบลปัวและตำบลทุ่งช้างเพื่อดูแลและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้ว
4: ล่าสุดครับก็เริ่มคงที่นะครับตอนนี้มวลน้ำก็จะเข้าไปที่เวียงสาเป็นจุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปที่เขื่อนเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับซึ่งท่านผู้ว่ากับท่านนายกอบจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับตอนนี้หลายคนที่อาจจะติดอยู่ในบางจุดนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการเรื่องนี้ขนานกันไปนะครับกลุ่มที่ทำเรื่องฟื้นฟูนะครับก็เริ่มดำเนินการนะครับมีอยู่2จุดนะฮะที่ฟื้นฟูนะครับ2จุดเนี่ยนะครับก็เริ่มมีแต่ละทีมเข้าไปนะครับทั้งทางทหารทั้งทางท้องถิ่นนะครับทั้งทางกลุ่มชนประทานนะครับตอนนี้ก็เข้าไปดูแลนะครับในพื้นที่เมืองนะครับก็เรียกได้ว่าคลายแล้วครับ
3: ด้านนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสถานการณ์ในเขตพื้นที่เมืองถือว่าพ้นช่วงวิกฤตแล้วโดยระดับน้ำน่านที่ไหลผ่านเขตเมืองแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญทั้งฝั่งอำเภอเมืองผ่านจุดวิกฤตสูงสุดเรียบร้อยแล้วระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ล้นตลิ่งเข้ามาในฝั่งเขตเมืองเนื่องจากมีผนังกั้นน้ำสูงถึง1.50 เมตรช่วยรองรับไว้ส่วนฝั่งอำเภอภูเพียงซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำกว่าฝั่งเมืองน้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมในพื้นที่5ตำบลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงเนื่องจากมวลน้ำเริ่มไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างทางจังหวัดได้กำชับให้อำเภอและอบต.ในพื้นที่เร่งจัดทำครัวประกอบอาหารกล่องและจัดหาน้ำดื่มกระจายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามซอกซอยต่างๆอย่างทั่วถึงสำหรับจุดรับน้ำต่อไปคืออำเภอเวียงสาซึ่งขณะนี้เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นบ้านดอนชัยโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากประชาชนในพื้นที่จึงมีการเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จะเดินทางไปถึงอำเภอเวียงสาภายใน6ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งทางอำเภอได้จัดเตรียมเสบียงอาหารและแผนรับมือไว้เรียบร้อยแล้วและจะเร่งเข้าฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านกำชับทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการให้ความช่วยเหลือพร้อมเสนอแนวทางยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดจากปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงสูงถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมซึ่งอำเภอปัวได้รับความเสียหายมากที่สุดครอบคลุมพื้นที่60หมู่บ้านมีประชาชนกว่า 8,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบและมีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงแล้วโดยมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างที่อำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด
6: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอปัวซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยสะสมถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและก็อุทกภัยมีอุทกภัยเกิดขึ้นใน4อำเภอด้วยกันโดยเฉพาะอำเภอปัวได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับครอบคลุมพื้นที่ไป60หมู่บ้านแต่ความเสียหายนี่ประมาณ 8,000 หลังคาเรือนท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ท่านสั่งการท่านก็มีความห่วงใยว่าต้องมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นห่วงอย่างยิ่งว่าเราก็ต้องมีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้สิ่งที่มันเกิดอยู่ขณะนี้นะครับได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐอย่างการท่วงที
5: รองนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อบริหารจัดการน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกำชับถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวอพยพและขนย้ายสิ่งของล่วงหน้าได้อย่างน้อย1วันซึ่งจะช่วยลดความเดือดร้อนและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ยังกำชับให้เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการเผยแพร่ข่าวลวงหรือเฟคนิวส์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพชาวนันมาลีรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมกู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของมวลน้ำก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดเผยว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบประปาซึ่งได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดจากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวเพื่อร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการบูรณาการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการขอรับการสนับสนุนกำลังพลเครื่องจักรกลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถหลวงพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งตั้งวอลลุ่มพร้อมสั่งการให้ศูนย์แห่งรัฐจัดการสวัสดิภาพประชาชนติดตามสถานการณ์ทุกภัยตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านจัดทำบัญชีกลุ่มเปราะบางแบบรายคนรายบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุอยู่ลำพังผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงคนพิการเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวยากจนพร้อมตรวจสอบว่ายังอยู่ในพื้นที่หรืออพยพแล้วหากพื้นที่ใดคาดว่ามวลน้ำจะผ่านให้เร่งแจ้งเตือนและประสานการอพยพล่วงหน้าไม่รอให้น้ำเข้าบ้านก่อนช่วยเหลือรวมถึงให้จังหวัดใกล้เคียงเตรียมพร้อมรับผลกระทบต่อเนื่องนอกจากนี้ให้ทุกกรมในสังกัดเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดตั้งแต่วันนี้ทั้งเงินสงเคราะห์และสิทธิสวัสดิการตามระเบียบพร้อมสำรวจความเสียหายของครอบครัวเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินและเครื่องมือทำมาหากินกระทรวงพาณิชย์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคา
9: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาภูเพียงสันติสุขและเมืองน่านส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงกระทบบ้านเรือนและเส้นทางจราจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นส่งมอบให้ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์พร้อมกันนี้ยังกำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาเป็นธรรมรวมทั้งกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาจากตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
10: เรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยออกมาตรการพักชำระหนี้นาน12เดือนพร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 200,000 บาทเพื่อฟื้นฟูกิจการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
11: นายพิชิตมิตราวงศ์กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยธนาคารจึงได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเดินหน้าโดยเร็วประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนสำหรับสินเชื่อแบบมีระยะเวลาพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและสินเชื่อแฟคเตอริงออกไปสูงสุด180วันและมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรงโดยให้วงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุด 200,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีระยะเวลากู้3ปีปลอดชำระเงินต้น12เดือนซึ่งไม่ต้องใช้หลักประกันและได้รับค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมนอกจากนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายธนาคารยังเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ3ต่อปีคงที่3ปีแรกวงเงินสูงสุด30ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องและยกระดับธุรกิจระยะยาวทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ตามความสมัครใจผ่านสาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: จากสถานการณ์ทุกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในภาคเหนือสภากาชาดไทยโดยเหล่ากาชาดจังหวัดและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สถานีกาชาดเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 045-3-04637-0
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วและมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือ ในด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจโดยการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและนิวซีแลนด์เพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนอกจากนี้การเยือนยังเป็นโอกาสสำคัญในวาระ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์จัดโดย BOI ช่วงข้ามเวลา 18:45 นตามเวลาท้องถิ่นนายวินสตันปีเตอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์
1: การประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ยังไม่สามารถเดินหน้าพิจารณาวาระสำคัญได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
14: ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้จัดการประชุมบอร์ดกสทช.โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแต่สุดท้ายไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบหลังกรรมการกสทช3คนได้แก่พลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณพิวรงรองรามสูตรนายสุภัสสุภัชราสายไม่เข้าร่วมประชุมโดยก่อนหน้านี้ทั้ง3คนได้ให้เหตุผลว่าขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยเหตุผลทางกฎหมายส่วนรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรพงษ์แจ้งลาการประชุมล่วงหน้าส่วนนายต่อพงศ์เสลานนท์และพลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งภายหลังปิดการประชุมแล้วศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะได้เดินทางกลับขึ้นห้องทำงานทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดสำหรับการประชุมคณะกรรมการกสทช.ไม่สามารถจัดการประชุมได้ติดต่อกันเป็นครั้งที่6โดยสำนักงานกสทช.ได้นัดหมายการประชุมครั้งหน้าวันที่2กันยายนนี้คณิษฐาลือศาสตร์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาการค้าที่ไม่เป็นธรรม
15: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขพ.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาด้านการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME พร้อมเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อลดข้อจำกัดการเข้าถึงกลไกของรัฐโดยรองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมรองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้ากล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกโดยไม่รอให้เกิดการร้องเรียนเพียงอย่างเดียวเนื่องจากผู้ประกอบการบางรายอาจไม่กล้าฟ้องร้องคู่ค้าทางกขค.จึงนำเครื่องมือทางกฎหมายเข้ามาช่วยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิด
16: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มีก็จะมี3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆSME ทั้งหลายนี่เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว้
15: รองศาสตราจารย์สุธรรมกล่าวด้วยว่าสำนักงานกขค.ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งกำลังมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ค้าและผู้บริโภคพร้อมยืนยันว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้า มุ่งสร้างเวทีการค้าที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นทุนไทยหรือทุนต่างชาติเพื่อคุ้มครอง SME ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนันทิกาสิทธิ์ปาโลรายงาน
1: ส่วนพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์มะพร้าวขนแก่หรือมะพร้าวแกงในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจากภาวะราคามะพร้าวตกต่ำ
17: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่หรือมะพร้าวแกงที่ลงมะพร้าวผลแก่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะราคามะพร้าวตกต่ำโดยราคาหน้าสวนลูกละ3บาทถึง5บาทและราคามะพร้าวขาวส่งโรงงานอุตสาหกรรมกิโลกรัมละ9บาทซึ่งเกิดจากปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวประกอบกับผลกระทบจากภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กลงไม่ตรงกับความต้องการของโรงงานแปรรูปและไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดซึ่งสถานการณ์ราคามะพร้าวปี2569ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการลงมะพร้าวณภสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
18: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการติดตามแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการเจ็ตสกีที่เข้ารายงานตัวแล้วพบว่ามีเรือกระจายอยู่หลายพื้นที่โดยแยกเบื้องต้นเป็นพื้นที่อาปอจำนวน100ลำท่าเทียบเรือ AA จำนวน85ลำท่าเทียบเรือสไลด์มารีนาจำนวน83ลำและพื้นที่อื่นๆรวมกว่า380ลำทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดระบบพื้นที่ประกอบการให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่ทางน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนและให้เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อให้การจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดเป็นไปอย่างเหมาะสมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ภูเก็ตเมืองปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้ารถไฟทางคู่ภาคใต้เชื่อมชุมพรหาดใหญ่สุไหงโกลกยกระดับการเดินทางและเศรษฐกิจชายแดนใต
15: ้นายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ว่าการพัฒนารถไฟทางคู่เป็นโครงการสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางของประเทศโดยเฉพาะเส้นทางภาคใต้ซึ่งเป็นโครงข่ายหลักด้านการเดินทางและโลจิสติกเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและการค้าสำคัญของภาคใต้ปัจจุบันการรถไฟได้พัฒนารถไฟทางคู่จากกรุงเทพมหานครถึงชุมพรและเปิดเดินรถช่วงดังกล่าวตั้งแต่ปลายปี2567ส่งผลให้การเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการตรงต่อเวลาช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวกลับคืนมาสำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงข่ายทางรถไฟช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกได้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาแล้วระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2519โดยมีแผนดำเนินการออกแบบรายละเอียดในปี2570เพื่อจัดทำแบบก่อสร้างจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำและขออนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างต่อคณะรัฐมนตรีหากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2576ทั้งนี้โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบรางกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเชื่อมต่อโครงข่ายทางรถไฟของไทยกับมาเลเซียจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและพื้นที่ชายแดนใต้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานปปช.จัดพิธีเปิดอาคาร9และศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service มุ่งปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้นนายสุรพงษ์อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดอาคาร9ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service บริเวณด้านหน้าสำนักงานปปช.อย่างเป็นทางการพร้อมกล่าวว่าการเปิดศูนย์บริการถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนปปช.สู่การเป็นองค์กรทันสมัยมุ่งปรับปรุงกระบวนงานและการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยรวดเร็วและใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยจะเป็นจุดรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแสกำหนดมาตรการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารของผู้ร้องเรียนเป็นความลับสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
20: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
19: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
20: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
19: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
20: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่ออิหร่านส่วนประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สถาบันการเงินภาคธุรกิจอากาศยานหรือหน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือหรือทำธุรกิจกับอิหร่านจะเผชิญบทบาทลงโทษเผชิญบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุว่าแต่ละประเทศจะเผชิญบทลงโทษอะไรบ้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่าสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในเร็ววันนี้ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์การฝึกซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่ระบุว่าแม้จะมีคำสั่งลดขนาดและระยะเวลาในการซ้อมรบร่วมดังกล่าวแต่การฝึกซ้อมรบยังคงดำเนินการต่อไปซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนืออย่างจงแจ้งพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือไม่มีความสนใจต่อการเคลื่อนไหวนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับผู้นำสหรัฐจะยอดเยี่ยมเพียงใดก็ตามแต่สหรัฐยังคงปฏิบัติการทางทหารที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่ามาตรการรักษาอธิปไตยของเกาหลีเหนือเพื่อยับยั้งกองกำลังที่คุกคามความมั่นคงของชาติถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่ง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแจ้งต่อสภาคองเกรสเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณมูลค่า206ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยงบประมาณจำนวน200ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้สำหรับค่าอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานยานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามส่วนอีก6ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้ปรับปรุงยานเกราะของสหรัฐเพื่อสนับสนุนกองกำลังดังกล่าวทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวถือเป็นการใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกของสหรัฐสำหรับกองกำลังสันติภาพและถือเป็นการส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่จะผลักดันแผนงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซายังคงคัดค้านเงื่อนไขบางประการที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าของแผนการดังกล่าว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มที่เหมืองทองคำผิดกฎหมายแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองบาบูอาทางตะวันตกของสาธารณรัฐแอฟริกากลางใกล้กับชายแดนแคเมรูนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว100รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัยการประจำเมืองบาบูอูนระบุว่าสันนิษฐานว่าเหตุดินถล่มเกิดจากการพังทลายของอุโมงค์ใต้ดินหลายแห่งในเหมืองแห่งนี้ระหว่างที่คนงานเหมืองหลายร้อยคนกำลังทำงานอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการสอบสวนทางกฎหมายเพื่อหาสาเหตุที่เหมืองถล่มและตรวจสอบว่า ใครเป็นผู้ดำเนินการเหมืองแห่งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดินถล่มทับเหมืองผิดกฎหมายเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสาธารณรัฐแอฟริกากลางซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุเนื่องจากขาดมาตรการด้านความปลอดภัยและการควบคุมโครงสร้างเหมืองที่เหมาะสมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมเนกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่2เกมแรกเอาชนะอินโดนีเซีย B และจอร์แดนมาทำให้มี6คะแนนเต็มลงสนามพบกับสิงคโปร์รุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่มีอยู่3แต้มจาก2นัดแรกที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูดจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 เอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มพร้อมคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแบบไม่เสียประตูธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ารายการนี้เป้าหมายของทีมชาติไทยคือการเป็นแชมป์และเห็นพัฒนาการของทุกคนในทีมเพราะต้องการให้โอกาสทุกคนได้ลงสัมผัสเกมในการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งขึ้นสำหรับเกมต่อไปที่จะพบกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศมองว่าจะเป็นเกมคุณภาพอย่างแน่นอนและจะทำให้ทุกคนในทีมพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชีย

0: 0เกม21-17และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกาที่ชนะลักย่าเซนจากอินเดียมาได้2-1เกมประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2013พบกับอิชิกะเจสวานมืออันดับ61ของโลกจากสหรัฐอเมริกาโดยเกมแรกรัชนกโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะไปได้21-13แต่ในเกมที่2ขณะที่ตามหลัง7-11รัชนกมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างด้านซ้ายจนไม่สามารถแข่งขันต่อได้และตัดสินใจรีไทร์ยุติเส้นทางในศึกชิงแชมป์โลก2026ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่มิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีมืออันดับ123ของโลกจากนิวซีแลนด์ไป2-0เกม21-13และ21-13ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบศึกหนักกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนด้านเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกสู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับเมียบริดเฟดจากเดนมาร์กไป1-2เกม19-21 21-11 และ20-22ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2การแข่งขันเทควันโด President Cup 2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานวันแรกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรการภูเกิดโชว์ฟอร์มเยี่ยมตั้งแต่รอบแรกเอาชนะสุลตานมาลีฮาจากปากีสถาน2-0ยกรอบ2ชนะลีเยจีจากเกาหลีใต้2-1ยกและรอบรองชนะเลิศชนะบัวฮานูวานูเรจากคาซัคสถาน2-1ยกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนจะพ่ายให้กับลีซีวูจากเกาหลีใต้ไปอย่างน่าเสียดาย1-2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมชายกฤตยศพร้อมปัจจุเดินหน้าทำผลงานได้ดีเช่นกันโดยรอบแรกชนะมูฮัมหมัดอาดิลจากปากีสถาน2-0ยกรอบ2ชนะเยอร์เกสเบคัสซิลจากคาซัคสถาน2-0ยกและรอบ3ชนะคาริมลาอิดจากจอแดน2-0ยกก่อนจะไปหยุดในรอบรองชนะเลิศพ่ายราดินไซนารีจากอิหร่าน0-2ยกได้เหรียญทองแดงมาครองรัฐบาลเดินหน้าจัดพรามมินิสเตอร์ยูธคัพเปิดเวทีเยาวชนชิงชัยฟุตบอลและวอลเลย์บอลเพื่อวางรากฐานนักกีฬาเยาวชนสู่ทีมชาติไทยในอนาคตติดตามได้จากรายงาน
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนพรามมินิสเตอร์ยูธครับซึ่งปีนี้จัดการแข่งขัน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวม6รุ่นการแข่งขันประกอบด้วยฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและวอลเลย์บอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการวางรากฐานด้านกีฬาแก่เยาวชนโดยเริ่มจากฟุตบอลและวอลเลย์บอลและอาจขยายไปยังกีฬาอื่นในอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพและต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
2: สิ่งที่สำคัญอย่างที่ทางสมาคมได้เสนอมาคือความต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในทุกปีต่อไปนี้แล้วก็ขยายรุ่นขยายประเภทกีฬาแต่เพื่อความยั่งยืนเนี่ยเราก็คิดว่าจะนำเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นมติครม.ว่าให้การขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับที่จะพัฒนาเยาวชนในด้านกีฬานั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับรูปแบบการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่ระดับอำเภอไปจนถึงระดับจังหวัดโดยจะคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัด2ทีมได้แก่ทีมแชมป์จังหวัดและทีมออลสตาร์ของแต่ละจังหวัดเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ Facebook FA Thailand ปุริมัสสอนการรายงาน
0: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจบอันดับที่7ในการแข่งขัน FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลส์ U17 World Championship 2026ที่เมืองซานติอาโกประเทศชิลีนายธนกฤตอินเลี้ยงผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยว่า แม้จะตั้ง

0: าหมายว่าจะพยายามขึ้นโพเดียมให้ได้แต่ด้วยสภาพร่างกายสภาพแวดล้อมการพักผ่อนต่างๆทำให้เกิดอุปสรรคต่อร่างกายและจิตใจของนักกีฬาแต่ทุกคนก็มีสปิริตและหัวใจที่ยิ่งใหญ่สร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและคว้าอันดับที่7กลับมาฝากคนไทยได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้ว
1: สามารถเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่นะครับอย่างโปแลนด์แชมป์ยุโรปมาได้นะครับเป็นที่หนึ่งในสาย4มานะครับแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรวมถึงแมตช์สุดท้ายที่เราสามารถเอาชนะโครเอเชียได้นะครับทำให้เราคว้าถึงอันดับที่7มาครอบครองได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้วนะครับ
0: ด้านจามิกรแคนแก้วกัปตันทีมกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่สามารถคว้าอันดับที่7มาครองได้สำหรับเกมที่พบกับโปแลนด์ช่วงต้นเกมมีความกังวลมากแต่ทุกคนร่วมมือและสามัคคีกันทำให้ช่วงท้ายเกมทำผลงานออกมาได้ดีประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ช่วยทำให้สภาพจิตใจของทุกคนในทีมแข็งแกร่งขึ้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทีมพาณิชย์คัดนาครายงาน
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานสระอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินกาลคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
9: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:21 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:52 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง50เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37
10: ต่อไปรับฟังข่าวบริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จนับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ ops.moac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพท่านผู้ฟังคะชานมไข่มุกเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วยรสชาติที่หอมหวานกลมกล่อมและมีเอกลักษณ์จากเม็ดไข่มุกที่เหนียวนุ่มทำให้กลายเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนแม้ชานมไข่มุกจะช่วยเพิ่มความสดชื่นแต่หากบริโภคบ่อยหรือในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่มีต้นกำเนิดจากประเทศไต้หวันในช่วงทศวรรษ1980โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่น้ำชานมหรือชาผลไม้และไข่มุกที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังผสมกับน้ำตาลทรายแดงและส่วนผสมอื่นๆก่อนนำมาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆให้มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มอันเป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันชานมไข่มุกได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งการเพิ่มรสชาติใหม่ๆเช่นชานมช็อกโกแลตชานมกล้วยหรือชานมข้าวเหนียวมะม่วงรวมถึงการเพิ่มท็อปปิ้งต่างๆเช่นวิปครีมนมข้นหวานผงโกโก้ไข่มุกหลากสีเพิ่มความน่ารับประทานและตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัยแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยและได้รับความนิยมแต่โดยทั่วไปชานมไข่มุก1แก้วให้พลังงานประมาณ240ถึง360กิโลแคลอรี่และยังมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงด้วยค่ะหากดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนโรคเบาหวานและปัญหาสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะในเด็กผู้ที่มีน้ำหนักเกินและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยดังนั้นนะคะการเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและไม่บ่อยจนเกินไปจะช่วยให้สามารถเพลิดเพลินกับชานมไข่มุกได้พร้อมกับดูแลสุขภาพไปด้วยนั่นเองแต่ถ้าดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เนื่องจากมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตจากไข่มุกซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทำให้ได้รับพลังงานและน้ำตาลในปริมาณสูงโดยชานมไข่มุกเพียง1แก้วอาจมีปริมาณน้ำตาลเกินกว่าที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันหากบริโภคเป็นประจำจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคเบาหวานได้ และการที่ได้รับพลังงานส่วนเกินจากชานมไข่มุกอย่างต่อเนื่องยังอาจนำไปสู่โรคอ้วนและภาวะอ้วนลงพุงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและโรคข้อเข่าเสื่อมอีกทั้งชานมไข่มุกบางชนิดยังมีไขมันอิ่มตัวและไขมันชนิดไม่ดีในปริมาณสูงหากบริโภคมากเกินไปอาจทำให้ระดับไขมันในเลือดและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลอดเลือดตีบแข็งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมแต่ก็สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยหากรับประทานอย่างเหมาะสมโดยควรเลือกแก้วขนาดเล็กและดื่มในปริมาณพอเหมาะเพราะชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงไม่ใช่อาหารมื้อหลักควรเลือกระดับความหวานให้น้อยที่สุดหรือไม่เติมน้ำตาลเลยจะช่วยลดปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายรับในแต่ละวันได้ค่ะสำหรับวันที่ดื่มชานมไข่มุกเราควรลดการรับประทานอาหารที่มีแป้งน้ำตาลและไขมันสูงเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินความจำเป็นและควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะคะพร้อมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยรักษาสมดุลของร่างกายและลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพเรียบเรียงโดยกรวรรณทรัพย์พยุงจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
13: ้ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่20สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะนะคะแล้วก็ยังมีทีมออนไลน์ที่ดูแลในเรื่องของการออนไลน์ในตอนนี้ค่ะทีมงานนิวมีเดียนะคะทั้งน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์แล้วก็พี่แดนอัคเดชคำพีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM ไปฟังได้ที่ AM 819 891 KHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: ค่ะเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้ว
2: ค่ะบรรยากาศด้านหลังโอ้
1: สวยไหมคะวันนี้ภาพที่ดิฉันนำมา
2: ว
1: ิ
2: วค่ะ
1: วิวค่ะ
2: วิวนะ วิวสวยงามมากแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นเหมือนภูเขาหินน่ะ
1: ค่ะ
2: ไม่มีต้นไม้อ่ะแต่ว่าน้ำเนี่ยเป็นสีมรกตเลย
1: ใช่ค่ะสีเขียวมรกตนะคะ อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
2: โอ้ยไม่ใช่ทะเลเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะ
2: ด
1: ิ
2: ฉันก็มองเป็นทะเล
1: อยู่ที่ขอนแก่นนะคะ ภูผาม่าน
2: อ
1: ันนี้คือบลูลากูนบลูลากูนดิฉันก็ยังไม่เคยไปก็อยากจะไปอีกแล้ว
2: ดิฉันรู้จักภูผาม่านเพราะว่ามันเป็นจุดเช็คอินที่หลายๆคนไปเนี่ยต้องแวะไปที่ภูผาม่าน
1: ค่ะก็ยังอยากจะหาเวลาไปให้ได้นะคะหากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสุดอันซีนของจังหวัดขอนแก่นค่ะบลูลากูนภูผาม่านหรือว่าสระมรกตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดนะคะตั้งอยู่บริเวณบ้านสองคอนตำบล นาฝายอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่รายล้อมด้วยภูเขาหินปูนให้บรรยากาศคล้ายกับแกรนด์แคนยอนขนาดย่อมเลยนะคะแล้วก็โดดเด่นด้วยผืนน้ำสีเขียวมรกตที่สะท้อนเงาของท้องฟ้าและแนวเขาอย่างงดงามค่ะความพิเศษของบลูลากูนก็คือพื้นที่แห่งนี้เดิมเคยเป็นเหมืองหินนี่ไงคุณถึงบอกว่ามันเป็นเหมือนหน้าผา
2: เออมันเป็นเหมือนภูเขาหินอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เขาบอกว่าเมื่อยุติการทำเหมืองแล้วก็ปล่อยพื้นที่ไว้นะคะน้ำจึงค่อยๆขังอยู่ภายในบ่อขนาดใหญ่กลายเป็นสระน้ำสีเขียวมรกตท่ามกลางภูเขาหินปูนนะคะจึงเกิดเป็นภูมิทัศน์ที่แปลกตาแล้วก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวค่ะไฮไลท์สำคัญของการมาเยือนก็คือการชมความงดงามของผืนน้ำที่ตัดกับริ้วลายหินปูนสีเทานะคะโดยเฉพาะในวันที่ท้องฟ้าเปิดแสงแดดก็จะช่วยขับสีของน้ำให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะกลายเป็นมุมถ่ายภาพที่สวยงามแล้วก็มีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิวนั่งพักผ่อนแล้วก็เก็บภาพความประทับใจท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบของธรรมชาติค่ะปัจจุบันนะคะบลูลากูนภูผาม่านเนี่ยเปิดให้เข้าชมทุกวันไปได้เลยค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะ
2: ค่ะก็แวะไปเที่ยวกันนะคะอยู่แค่ขอนแก่นนี่เอง
1: ใกล้ๆแล้วก็เดินทางสะดวกสบายด้วย
2: เดี๋ยวนี้นั่งเครื่องแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะหรือว่าท่านไหนที่จะเอารถส่วนตัวไปนะคะก็ไปขึ้น M6 ได
1: ้ค่ะ
2: ก็จะเปิดบริการฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ
1: ค่ะ
2: อ่ะมาดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะจังหวัดน่านก็อาจจะไม่สะดวกสำหรับ การที่จะเดินทางไปเที่ยวในพื้นที่อำเภอปัวหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เจอปัญหาน้ำท่วมด้วยนะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจสำคัญนะคะที่จะส่งมอบให้กับทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ยังมีในภาคของเอกชนนะคะจิตอาสาพวกจิตอาสาต่างๆนะคะยูทูบเบอร์อะไรต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านนะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะ
1: ก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ไปด้วยกันนะคะ
2: ค่ะและเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้เนาะพอน้ำท่วมเสร็จแล้วหลังน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเยียวยาตามมาด้วยนะคะส่วนมาตรการจะมีอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวรายการของเราแล้วก็รายการอื่นๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะนำมาบอกกล่าวกันด้วยค่
1: ะ
2: มาดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะคุณอ้อนะคะน้ำท่วมเนี่ยรัฐบาลเองก็ปักหลักซิงเกิลคอมมานด์นะคะคือเรื่องของการคุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงเห็นบอกว่าระดม6กระทรวงด้วยกันค่ะเร่งอพยพช่วยเหลือพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังจากน้ำลดค่ะรัฐบาลยกระดับเรื่องของการรับมือทุกภัยในจังหวัดน่านนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็ทำให้น้ำป่าเนี่ยไหลหลากลงมาน้ำล้นตลิ่งซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวขึ้นมาค่ะเรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์นั่นเองค่ะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็สั่งการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเน้นการแจ้งเตือนการอพยพแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รวดเร็วแล้วก็เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำ N1 ค่ะซึ่งอยู่ในตัวเมืองนะคะจังหวัดน่านแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมกำลังไม่ว่าจะเป็นเรือเครื่องสูบน้ำเครื่องมือกู้ภัยและศูนย์พักพิงให้พร้อมค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงยากรวมไปถึงเตรียมเฮลิคอปเตอร์ KA-32 สำหรับอพยพแล้วก็ลำเลียงสิ่งของค่ะทางด้านของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็ได้เตรียมรับมือใน3จังหวัดก็คือน่านพะเยาลำพูนค่ะโดยจับมือกันนะคะเรื่องของการบูรณาการข้อมูลต้นน้ำและจังหวัดข้างเคียงค่ะเชื่อมระบบแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสแล้วก็ช่องทางท้องถิ่นนะคะของจิสดาให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของดาวเทียมติดตามระดับน้ำวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแล้วก็สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานในพื้นที่ด้วยค่ะพร้อมกับส่งเสริมให้การใช้แอปพลิเคชันเช็คน้ำในการทำงานในการวิเคราะห์ด้วยค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเร่งดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการมีการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือแล้วก็อพยพได้อย่างตรงจุดค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเร่งระบายน้ำพร้อมกับช่วยเหลือเกษตรกรขนย้ายสัตว์เลี้ยงจัดเตรียมเสบียงยาเวชภัณฑ์ทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะก็ขอความร่วมมือนายจ้างให้พิจารณาให้ลูกจ้างที่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้จากปัญหาน้ำท่วมนะคะให้หยุดงานได้โดยไม่นับเป็นวันลาด้วยค่ะในขณะที่สถานประกอบการเองก็ได้รับความเสียหายนะคะสามารถที่จะขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้วงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2% ต่อปีค่ะผ่อนชำระไม่เกิน5ปีเพื่อที่จะนำไปซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ให้สถานศึกษานั้นยึดความปลอดภัยของน้องๆที่เป็นนักเรียนแล้วก็บุคลากรเป็นสำคัญค่ะสามารถที่จะหยุดเรียนชั่วคราวได้ตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมสถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงหากมีความจำเป็นนะคะในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ได้ส่งทีมช่างเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะหรือแม้แต่อุปกรณ์ทำกินนะคะหลังน้ำลดด้วยพร้อมกับจัดเป็นครัวอาชีวะช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะ รัฐบาลเองยืนยันนะคะว่าจะมีการติดตามสถานการณ์แบบ24ชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นเรียลไทม์ค่ะโดยเฉพาะระดับน้ำในลำน้ำน่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำด้วยค่ะก็จะเร่งแจ้งเตือนแล้วก็อพยพประชาชนเมื่อมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นรวมไปถึงเตรียมมาตรการเยียวยาฟื้นฟูบ้านเรือนอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตให้กลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะพอมีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะเรื่องของการรักษาพยาบาลหลายๆคนก็มีความกังวลนะคะทางรัฐบาลก็ย้ำค่ะว่าผู้ป่วยน่านจะไม่ถูกตัดขาดจากการรักษานะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีการเร่งปรับแผนบริการทางการแพทย์ในจังหวัดน่านเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วก็ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมยังคงเข้าถึงการรักษาแล้วก็ได้รับยาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าสถานพยาบาลบางแห่งจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโรงพยาบาลน่านนะคะงดตรวจรักษาทั่วไปชั่วคราวระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมแต่ก็ยังคงให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโดยย้ายจุดอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือโรงพยาบาลสนามนะคะส่วนผู้ป่วยผ่าตัดที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลยังได้รับบริการตามปกติค่ะนอกจากนี้นะคะยังจัดหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่2จุดนั่นก็คือที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาน่านแล้วก็ศาลาวัดมิ่งเมืองนะคะให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นยาป้องกันโรคชีหนูแล้วก็ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆด้วยส่วนที่โรงพยาบาลน่าน2นะคะงดให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดตรวจรักษาในวันที่20ถึง21สิงหาคมและจะจัดส่งยาให้ผู้ป่วยแทนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการเดินทางในพื้นที่น้ำท่วมค่ะท่านใดนะคะที่มีอาการฉุกเฉินในจังหวัดน่านก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน0981259470ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ควรที่จะติดตามประกาศจากโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าจุดแล้วก็รูปแบบการให้บริการเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางฝ่าน้ำท่วมหากว่าไม่จำเป็นด้วย
2: ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสักประมาณ7 นาฬิกาได้นะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากก็ได้นำอาหารไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำน่านค่ะหลังจากที่น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมสูงกว่าเมตร70เซนค่ะซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจังหวัดพิษณุโลกได้นำอาหารไม่ว่าจะเป็นของที่พร้อมรับประทานนะคะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอกคำซึ่งระดับน้ำเนี่ยสูงจากแม่น้ำน่านนะคะสูงประมาณ1เมตรถึงเมตร70เซนได้นะคะโดยชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านก็มีประชาชนหลายหลังคาเรือนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยนำอาหารพร้อมทานส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปก่อนค่ะส่วนในพื้นที่ถนนมโนค่ะบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านระดับน้ำสูงกว่า40ถึง60เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีบางจุดนะคะที่สูงกว่า1เมตรได้นะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ก็อาจจะต้องใช้เรือแล้วก็รถยกสูงในการเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนเพื่อออกมารับประทานอาหารรับอาหารเข้าไปรับประทานตลอดทั้งเส้นทางค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะก็นี่ก็เป็นมาตรการต่างๆจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะที่ให้ความช่วยเหลือณตอนนี้ค่ะ13:17 นวันนี้นะคะอาจารย์ทองธรรมดาจะมาพูดคุยในเรื่องของการทำเกษตรแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการทำเกษตรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะช่วงนี้ก็สถานการณ์น้ำนะคะฝนก็มาเยอะหลายพื้นที่ของภาคทางภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ฝนเยอะช่วงนี้ทางโซนภาคอีสานนครราชสีมาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
3: ก็เรียกว่ามันอั้นมานานนะเนาะถึงเวลาที่มันจะได้ปล่อยสักทีนะครับเมื่อวานก็ตกทั้งวันทั้งคืนแต่ตกไม่แรงนะตกแบบปล่อย
1: แต่ตกนานใช่ไหมคะ
3: ตกทั้งวันทั้งคืนวันนี้ก็ตกมาถึงเกือบเที่ยงแล้วก็หยุดนะครับก็ปล่อยนะไม่ได้ตกแบบใหญ่ๆ
2: ไม่ได้ตก
3: เองเลยนะก็ ถ้าตกพอเปียกนะแต่ถ้าถามว่าถ้าตกขนาดนี้มีน้ำจะเข้าเขื่อนไหมไม่น่ามีอ่ะ
2: ตกแค่พอแบบว่าคลายร้อน
3: นะฮะทำให้ดินเปียกเฉยๆนะครับไม่ถึงกับมีมวลน้ำต้นใหญ่อะไรไม่มีนะครับข่าวเอาคุยนะยังดีกว่าไม่ตกนะเพราะว่าทางโคราชเนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยหวานข้าวไป2ครั้งแล้วนะนะครับ
2: ค
3: ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยโคราชพัฒนานะครับทํานาปี3ครั้งครับนะครับ
2: ผม
3: ไม่ได้เกี่ยวสักครั้งนะครับ
1: ค่ะ
3: ไม่ได้เกี่ยวสักครั้งนึงเลยครับ
2: อ๋อเพราะว่าน้ำไม่มีน้ำไม่มี
3: 2ครั้งแรกมีแล้งนะครับครั้งที่3เจอน้ำท่วม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับไม่ได้เกี่ยวสักครั้งเลยนะครับถ้าอย่างนี้นี่ก็จะรวยไม่ไหวแล้วนะครับ
2: ค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
3: วันอื่นต้องขอประชาสัมพันธ์งานที่พิพิธภัณฑ์สักหน่อยเนา
2: ะ
3: เพราะว่าหลายคนเนี่ยสับสนเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันมีงานเกี่ยวกับช่วงกลางเดือนเนา
2: ะ
3: ก็เลยหลายคนสับสนนะครับทีนี้อันนั้นเป็นงานพิเศษกันจากเป็นเดือนแม่เนาะเดือนแห่งวันแม่นะครับดังนั้นต่อไปเดือนกันยาก็จะเป็นงานปกตินะครับวันที่5ที่6กันยานะครับคือว่าสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับให้เข้ากับสถานการณ์ว่ามันเป็นช่วงที่กำลังทำนาทำไร่กันนะครับก็ฝากบอกเนาะมีงานตามปกติที่5ที่6นะครับหลายคนมาหาผมที่งานเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็บอกไปในรายการแล้วนะว่าผมไปร่วมงานเฉยๆแต่ไม่ได้ไปออกบูธนะครับหลายคนไปตามหาผมใหญ่เลยว่าผมอยู่ตรงไหน
2: ไม่เจอหรอก
3: นะครับเจอค่ะเดือนหน้าถึงจะเจอกันเนาะวันที่5ที่6นะครับก็ใครมีเวลาก็เราแวะไปนะครับวันที่5ที่6เดี๋ยวใกล้ๆที่ใครคุยกันอีกทีเรื่องรายละเอียด
2: คร
3: ับผม
2: สำหรับวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องอะไรคะ
3: พอดีเมื่อเช้าเลยนะครับในเช้าเลยครับโอมาผมเพิ่งจะเริ่มทานข้าวนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: โอมาแล้วอาจารย์คะหนูจะใส่ปุ๋ยค่ะนะครับช่วงเนี้ยหนูจะใส่ปุ๋ยเพราะว่าฝนมันเพิ่งจะตก
2: ค่ะ
3: หนูจะซื้อปุ๋ยมาใส่ก็เลยโทรก่อนเวลาหน่อยเพราะว่าจะรีบออกไปซื้อปุ๋ยค่ะ
2: ค่ะ
3: จะรีบซื้อปุ๋ยมาใส่นานะครับผมก็ถามว่าแล้วในนามีน้ำเหรอมีค่ะตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะดีใจเนาะแล้วน้ำประมาณไหนล่ะน้ำพอดีเลยค่ะพอดีใส่เลยเดี๋ยวไอ้คำว่าพอดีใส่เนี่ยมันประมาณไหนนะครับประมาณเกือบถึงหัวเข่าค่ะเกือบถึงหัวเข่าเหมือนรูปที่ผมส่งเข้าไปในไลน์ไม่รู้ต้องกบต้องออได้ดูยังรูปที่ผมส่งเข้าไปในไลน์นะครับ
1: ค่ะ
3: นะเกือบถึงหัวเข่า
1: ถึงหัวเข่าน
3: ะครับก็เป็นปกติของชาวนานะฮะน้ำเกือบถึงหัวเข่าเนี่ยก็ผู้ได้ใส่กัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับผมก็ถามว่าน้ำเกือบถึงหัวเข่าเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยมันมีน้ำประมาณกี่ลิตรเขาจะไปวัดได้ยังไงเขาบอก ผมว่ามันน่าจะหลายหมื่นลิตรนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เขาบอกว่าน่าจะหลายหมื่นลิตรแหละเพราะไร่หนึ่งมันตั้ง1,600ตารางเมตรเหรอ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: น้ำเกือบถึงหัวเขาเราคิดดูมันคงเยอะนะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วถ้าเราซื้อปุ๋ยมาใส่ไร่ละกระสอบด้วยปกติแล้วก็จะใส่ไร่ละครึ่งกระสอบนะเศรษฐกิจไม่ดีใส่ครึ่งกระสอบขอให้เราใส่กระสอบหนึ่งนะครับสมมติว่าเราใส่กระสอบหนึ่งสมมติด้วยเขาจะไปซื้อสูตรเสมอก็คือ15 15 15 16 16หรืออะไรก็ได้ที่3ตัวมันเท่ากันปุ๋ยสูตรเสมอถ้าสมมติว่าเป็นสูตร15 15 15 1กระสอบแปลว่ามีธาตุอาหาร3ตัวรวมกันเนี่ยนะครับ22โลครึ่งคือ15 15 15รวมกันเนี่ยมันได้45แต่อันนั้นเขาคิดจาก100กิโล 100กิโลมี45ถ้า50ก็มี22ขึ้นนะครับเอาตีให้25ด้วยเอาอีก25เป็นดินที่ให้ปุ๋ยเกาะนะครับก็คือก็เรียกว่าฟิลเลอร์เนาะเป็นตัวที่ให้ปุ๋ยไปจับให้ท่าทหารไปจับที่เม็ดปุ๋ยนะครับอันต่อให้มีปุ๋ย25กิโลแล้วเราเอาไปใส่ในพื้นที่1ไร่ 1,600 ตารางเมตรนะครับมันจะได้ปุ๋ยตารางเมตรละไม่ถึงจะเรียกอะไรไม่ถึงคือถ้าธรรมดามันจะได้อยู่ 0.3 นะฮะ 0.3 คือของขีดนะครับถ้า25กิโลเนี่ยมันจะน้อยลงไปก็ประมาณ 0.15 ขีดตารางเมตรหนึ่งได้ปุ๋ยกี่เม็ดเดียวแล้วท่านลองคิดดูว่าต้นข้าวมันจะเอาอะไรกิน
1: ก็ละลายไปหมดเนาะ
3: ครับตรงนี้สิผมเป็นห่วงเพราะว่าผมถามครั้งแรกว่ามีน้ำแล้วเหรออ้าวมีน้ำแล้วฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วน้ำเยอะแค่ไหนพอดีใส่ทีนี้ผมก็ถามต่อว่าไอ้พอดีใส่ของคุณน่ะมันแค่ไหนก็เกือบถึงหัวเข่าโอ้ฟังเสร็จ
2: แต่แวบ
3: เอาปุ๋ยพยายามเอาตังไปโยนน้ำอะครับนะฮะถ้าท่านถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือเอาตังไปโยนลงน้ำ
1: ค
3: ่ะนะครับงั้นถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยน้ำต้องคลุกคลิกประมาณหลังฝ่าเท้าทีนี้ถ้าผมถามน้องกบน้องอ้อเนา
1: ะ
3: รูปที่ผมส่งไปให้ในไลน์เนี่ยถ
1: ้
3: าเกิดถึงหัวเข่าก็ปุ๋ยไปหวานกันใหญ่เลยเนี่ยถ้าเอารูปนี้ไปถามชาวนาชาวนาบอกเขาก็ใส่กันประมาณนี้ทั้งนั้นมันผิดตรงไหนล่ะ
2: ใส่อะ
1: มันเยอะไปนะ
2: ไม่มาใส่ถามว่าใส่อะอยากใส่ก็ใส่ได้แต่ว่าประสิทธิภาพในการได้นะคือมันไม่ได้
1: อาจจะไม่ได้เลย
3: ม
1: ัน
3: ไม่ได้อะไร
2: มันไม่ได้อะไรแล้วมันก็จะเสียเงินไปเปล่าประโยชน
3: ์แล้วยิ่งถ้าเป็นน้ำไหลด้วยนะ
1: ค่ะ
2: จบเลย
3: จบข่าว
2: ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปอยู่ที่นาเพื่อน
3: อันนั้นยังดีนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: บางคนเนี่ยน้ำเกือบถึงเอวยังใส่ครับ
1: โอ้
3: ถึงเกือบถึงเขานี่ก็แย่แล้วนะเกือบถึงเอวยังใส
1: ่ค
3: ่ะไม่ต้องพูดนะว่ามันจะได้กินไหมนะครับครับแต่เขาก็เถียงนะว่าหลังจากใส่ปุ๋ยไปได้ไม่กี่วันข้าวเขาเขียวขึ้นมันเขียวขึ้นเพราะฝนตก
1: ค่ะ
3: มันไม่ได้เขียวขึ้นเพราะปุ๋ยที่คุณใส
1: ่
3: ถ้าไม่เชื่อเอาอย่างนี้เกษตรกรลองเว้นไว้สักวิ่งนาหนึ่งเอาวิ่งนาหนึ่งก็คือขอบเล็กๆนึงอ
1: ่ะ
3: อันเนี้ยอย่าไปใส่ปุ๋ยมันเหลือใส่ไปเลยแล้วดูความแตกต่างที่ว่าไอ้ที่เว้นไว้กับไอ้ที่ใส่มันแตกต่างกันไหมนะครับแล้วนั่นคือคำตอบครับว่าเหมือนกันครับนะครับตรงเนี้ยพอฟังเสร็จผมโอ้ตายแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีชาวนาก็ไม่ค่อยมีสตังค์ซื้อปุ๋ยอยู่แล้วยังจะไปซื้อปุ๋ยมาโยนน้ำทิ้งอีกนะครับมันไม่ได้ทำไม่ได้แล้วจะให้ฉันทำยังไงมันถึงเวลาต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะครับถ้ามันใส่ทางดินไม่ได้ก็ฉีดให้มันกินทางใบสินะครับแต่ห้ามเอาปุ๋ยทางดินไปฉีดทางใบนะครับเพราะว่าปุ๋ยทางดินเขาเอาทำมาไว้ใส่ทางดิน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: โมเลกุลมันใหญ่เอาไปฉีดทางใบมันเข้าปากใบพืชไม่ได้อันนั้นข้อแรกข้อที่สองปุ๋ยทางดินมันก็จะมีประจุของมันนะครับปากใบพืชเนี่ยมันเป็นประจุลบท
1: ั้
3: งปุ๋ยทางดินเนี่ยอาจจะมีประจุบวกหรือประจุลบก็ได้สมมติจะมีประจุลบแล้วเอาประจุลบไปฉีดที่ปากใบพืชซึ่งมีประจุลบถ้าประจุเหมือนกันมันจะผลักออก ะสมมติงั้นเราเอาประจุบวกไปฉีดประจุบวกกับประจุลบที่ปากไปถ้าประจุต่างกันมันจะจับเอาไว้ก็คือผ่านปากใบไม่ได้ไม่ว่าจะประบวกหรือลบ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับก็คือฉีดไปก็ฟรีนะครับไม่มีประโยชน์เลยมันมีปุ๋ยทางดินชนิดเดียวที่สามารถฉีดทางใบได้ก็คือปุ๋ยยูเรีย4600นะครับเอาแล้วถามว่าปุ๋ยยูเรียทำไมใส่ทางดินได้แล้วทำไมฉีดทางใบได้เพราะปุ๋ยยูเรียมี2ประจุมีทั้งประจุบวกและประจุลบมันก็เลยผ่านปากใบพืชได้นะครับมันคล้ายๆกับบวกที่ลบคล้ายๆมันเป็นกลางมันก็เลยผ่านปากใบพืชได
1: ้
3: ปุ๋ยสูตรอื่นไม่ได้อัน ท่านต้องไปซื้อปุ๋ยเกรดที่เอามาฉีดช่วยทางใบนะครับซึ่งปกติแล้วปุ๋ยเกล็ดเนี่ยมันจะมีสูตรเหมือนกับปุ๋ยทางปุ๋ยทางดินนะครับท่านก็สามารถที่จะไปซื้อปุ๋ยเกล็ดมาฉีดทางใบนะครับได้เหมือนปกตินะครับฮัลโหล
1: ค่ะ
2: ฟังอยู่
3: ฮัลโหล
1: ค่ะ
2: ได้ยินไหมคะ
3: อาจารย์เงียบไป
1: อาจารย์ได้ยินไหมคะ
2: อาจารย์ได้ยินไหมคะ
4: ค่ะ
2: ฮัลโหลอ
4: า
2: จารย์
4: ได้ยินไหมคะ
3: เงียบไป
4: เห็นไหมได้ยินไหมคะ
2: แสดงว่ามี
1: เสียง
4: อาจารย์ได้ยินไหมคะ
1: น่าจะขัดข้องนะคะลองวางสายแล้วก็ต่อสายอาจารย์ใหม่
2: ทีมงานคะให้วางสายให้อาจารย์วางสายนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อเข้าไปใหม่หรือช่วงนี้เราจะพักก่อนก็ได้นะ
1: พัก
2: เดี๋ยวพักกันก่อนนะคะพักกันก่อนแล้วก็ช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับอาจารย์ทองต่อพร้อมกับเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ค่ะ
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมริเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้ แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
9: เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
11: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
12: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 13นาฬิกา35นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังสปอตที่น่าสนใจหลายๆตัวไปนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้อาจจะเยอะหน่อยค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของการเกษตรหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของการทำการเกษตรเนี่ยแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะแก้ยังไงดีหรือว่าบางคนเนี่ยไปดูหลายตำราลองปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ได้นะคะแต่ต้องไปดูจากประสบการณ์จริงอันนี้จะดีที่สุดนะคะซึ่งวันนี้นะคะเจ้าของประสบการณ์ที่คือต้องบอกว่าตลอดทั้งชีวิตที่อาจารย์ทองเนี่ยทำการเกษตรมานะก็จะมีตั้งแต่เริ่มลงลุกคุกคานเนาะเป็นปกติลองผิดลองถูกแล้วก็มีประสบการณ์มาเรื่อยๆจนมาเป็นตอนนี้ก็เป็นเหมือนอาจารย์ไปแล้วนะคะใครที่อยากจะสอบถามอาจารย์ทองก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718เมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์ทองได้พูดได้คุยค้างไว้นะคะถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยในนาข้าวช่วงนี้แล้วก็สายหลุดไปตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ

0: จากที่ฝนตกมาแล้วเนี่ยข้าวเราเนี่ยเพิ่งจะได้รับน้ำฝนนะครับและก็ได้รับไนโตรเจนจากน้ำฝนถ้าถามว่าจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยไหมยังนะครับมันยังไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได
1: ้
0: นะครับให้มันกินปุ๋ยจากน้ำฝนไปก่อนนะครับแล้วจะไปใส่อีกทีเมื่อไหร่ล่ะนะครับแต่เดี๋ยวถ้าฝนทิ้งช่วงสักสิบกว่าวันนะครับนะฮะหรือระดับน้ำลดลงมาจนอยู่ในเกณฑ์ประมาณหลังฝ่าเท้านะครับอย่างนั้นอ่ะเราไปซื้อปุ๋ยมาใส่ทางดิน
1: ครับ
0: เพราะว่าช่วงเนี้ยถ้าเราไปฉีดทั้งทางใบแล้วก็มันได้รับน้ำฝนด้วยได้รับไนโตรเจนจากน้ำฝนด้วยมันกินไม่ทันนะครับเหมือนคนที่อิ่มนะเราเอาข้าวไปบอกอ้าวเอากินอีกโอ้มันกินไม่ไหวนะท้องมันจะแตกนะแต่ถ้าประมาณนั้น
2: ค่ะอาจารย์คะ
0: แต่ว่า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เชิญครับ
2: มีสายเข้ามาค่ะมีสายเข้ามาแต่ขออนุญาตนะคะสลับไปที่สายทางบ้านกันก่อนค่ะ
1: ค
2: ุณทัศนีจากอำนาจเจริญค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: เชิญค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะอาจารย์หนูจะถามว่าจะใช้จะฉีดยาฆ่าเพลี้ยเราควรฉีดเวลาไหนดีคะในนาข้าวหรือกับผลไม้ทั่วไปด้วยค่ะ
0: ครับก็คือถ้าเป็นพวกเพี้ยไฟอะไรแรงต่างๆเนี่ยก็ฉีดช่วงเช้าได้เลยนะแต่ถ้าเป็นพวกแมลงปีกแข็งเนี่ยเราควรฉีดช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับเพราะว่าแมลงมันจะแมลงปีกแข็งมันจะมาช่วงเย็นนะครับ
3: อ๋อแล้วถ้าเป็นพวกหนอนพวกอะไรเนี่ยล่ะคะอาจารย
0: ์โอ้หนอนนี่จับได้ทั้งวันเลยครับเพราะว่ามันบินหนีไม่ได้ว่างเมื่อไหร่ก็จัดเลยครับนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราก็ควรจะฉีดช่วงที่แดดอ่อนเนาะเพราะว่ายาที่เอาไปฉีดฆ่าแมลงเนี่ยถ้าช่วงแดดแรงเนี่ยกลิ่นมันจะแรงแล้วฤทธิ์มันจะเยอะคนฉีดอาจจะไปก่อนหนาวก็ได
1: ้
0: นะครับนั่นก็ป้องกันแล้วก็ฉีดช่วงที่ลมสงบเนาะช่วงที่แดดอ่อนจะดีกว่านะครับครับผม
3: อีกคำถามนึงค่ะอาจารย์คะถ้าจะใส่หวายให้แตกหน่อหรือขายเงี้ยเราจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนคะอาจารย
0: ์แต่เน้นให้มันแตกหน่อเนาะไม่ว่าจะเป็นขาไม่ว่าจะเป็นหวายไม่ว่าจะเป็นไถ่กับปุ๋ยตัวหน้าฮะกีวัวบวกยูเรียเลยครับนะครับใส่ไปเพื่อให้มันแตกแตกกอแตกต้นแตกหน่ออันเดียวกันก
3: ็ขาแล้วใส่ข้าวด้วยอย่างเงี้ยสูตรเดียวกันหรือเปล่าคะ
0: ก็ข้าวถ้าเราจะเร่งให้เขียวเร่งให้โตก็ตัวหน้าสูงต้านเดียวกันนะครับ
3: แต่กอด้วยให้เดียวกันแต่ถ้าเป็นน้ำหนักนี่ต้องไปเน้น
0: ตัวท้ายครับ
3: อ๋อแล้วถ้าเราอยากให้รวงมันสมบูรณ์รวงใหญ่อย่างเงี้ยล่ะคะอาจารย
0: ์ต้องเน้นปุ๋ยตัวกลางเนาะสร้างดอกสร้างผลสร้างเมล็ดเนาะปุ๋ยตัวกลางนะครับก็ต้องเป็นตัวกลางเนาะ
3: อาจารย์อีกนิดนึงค่ะหนูอยากมีความรู้นิดนึงเรื่องแม่ปุ๋ยอะค่ะคือตะกี้ฟังอาจารย์พูดเรื่องปุ๋ยสำเร็จแม้เราเสียเงินเต็มร้อยแต่เราได้ปุ๋ยแค่ไม่เต็มกระติบเราซื้อจ่ายตังเงี้ยมีความรู้สึกอยากจะซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองหนูจะหาความรู้จากตรงไหนได้บ้างคะ Google พอจะได้ไหมคะ
0: โอ้ได้เลยฮะเข้าไปคิดพิมพ์คำว่าตารางการผสมปุ๋ยใช้เองนะครับยกตัวอย่างเช่นสูตรเสมอเนี่ยเนาะถ้าเราไปซื้อเนี่ยมันจะตกอยู่พันกว่าเนาะจะเกิด
3: ใช่ใช่
0: ค่ะ1,500นะครับแต่ถ้าเราไปซื้อแม่ปุ๋ยมาแม่ปุ๋ยมันมี3ตัวเนาะ4600 18 4600แล้วก็0060ถ้าเราซื้อมาผสมเองเนี่ยมันจะไม่ถึง1,000นะครับส่วนจะใช้ตัวไหนเท่าไหร่เนี่ยไปโหลดเอาจากใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าตารางการผสมปุ๋ยใช้เองมันจะขึ้นมาเลยว่าสูตรเสมอใช้ปุ๋ยตัวหน้า10กิโลใช้ปุ๋ย18 4 16 0 16กิโลใช้ปุ๋ยตัวท้าย0060 13กิโลผสมออกมาจะได้สูตรเสมอ15 15 15นี่ครับ
3: ค่ะนะคะแล้วก็หนูอยากจะบอกอาจารย์ว่าที่อาจารย์พูดหนูลองทดสอบดูแล้วมันโอเคในการใส่ปุ๋ยกระนาข้าวอะค่ะคือหนูหมายความว่าจากแต่ก่อนที่หนูเคยใส่

0: คือสักแต่ว่าเป็นปุ๋ยน้ำแค่ไหนก็ใส่ถึงเวลาใส่ต้องใส่แต่พอวันนึงหนูได้ฟังที่อาจารย์พูดบอกว่าต้องน้ำคลุกคลิกประหยัดปุ๋ยได้เยอะเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: ประหยัดปุ๋ยได้เยอะแล้วมันเห็นผลเห็นผลจริงๆค่ะจากที่อาจารย์พูดหลายๆเรื่องหนูลองเอามาทดสอบดูแล้วอยากจะบอกอาจารย์ว่าขอบคุณมากนะคะอาจารย์ที่อาจารย์เสียสละเวลามาให้ความรู้กับคนทำเกษตรที่ไม่มีความรู้เลยวันนี้พอจับทิศจับทางได้บ้างอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็อาศัยฟังจากที่อาจารย์มาให้ความรู้มันมีค่ามากนะคะมีค่ามากกว่าเงินอยากจะบอกอาจารย์ว่าขอบคุณมากๆนะ
2: คะ
0: แล้วตอนนี้หนูกำลังเตรียมดินกำลังขุดหลุมเตรียมดินเพื่อที่จะซื้อต้นไม้กับอาจารย์มาปลูกแต่ก่อนลองผิดลองถูกปลูกแล้วก็ไม่ได้ผลเสียตังค์ซื้อต้นไม้แล้วก็ตั้งตายทิ้งแต่วันนี้จากที่ฟังกับอาจารย์ก็รู้สึกว่าตัวเองจะปลูกได้ปลูกเป็นแล้วก็จะได้กินผลไม้ที่เตรียมปลูก
2: ดีใจด้วยนะคะ
1: ฟังแล้วใจฟู
2: ได้อาจารย์ได้ปรับด้วยนะคะแล้วก็บางคนที่อาจจะไม่เก่งด้านเกษตรเลยก็สามารถที่จะปลูกเองได้แต่ว่าต้องมีศาสตร์ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะต้องเตรียมยังไงโดยเฉพาะเรื่องดินนะคะ
0: ค่ะใช่อาจารย์บอกว่าดินดีปลูกอะไรก็งาม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ลองผิดลองถูกมาแล้วเราก็ไม่มีความรู
2: ้ค่ะ
0: คือเป็นลูกชาวนาที่ทำนาแต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยพอวันนึงจับฟังจับถูมาฟังรายการนี้ก็มีความรู้สึกแบบอยากขอบคุณอาจารย์จริงๆนะคะขอให้อาจารย์มีความสุขในชีวิตที่เหลืออยู่นะคะ
2: โอเคค่ะคุณทัศนีขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรายการเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: อาจารย์เดี๋ยวแป๊บๆยังไงไม่รู้เน
2: า
3: ะ
2: ชีวิตที่เหลืออยู่นะอาจารย์ต้องมีความสุข
3: ไม่เป็นไรค่ะเหลือเยอะเหล
2: ือ
3: น้อย
2: ใช่ค่ะแต่ว่าคุณทัศนีเนี่ยน่ารักนะ
1: ฟังแล้วแบบรู้สึกยิ้มตาม
2: ยิ้มตามแล้วก็ดีใจนะคะที่แฟนรายการไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการของอาจารย์หรือว่าแฟนรายการของทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากรายการนี้ไปจริงๆแล้วก็สามารถไปต่อยอดได
1: ้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะ
2: ค่ะประสายค
1: ่ะ
3: ก็ไปดูใน YouTube ได้ด้วยนะฮะไม่จำเป็นว่าจะต้องฟังจากทางสถานีอย่างเดียวเนา
2: ะ
3: อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมก็เวลาที่ผมอบรมมีใครทอดสดก็เข้าไปดูได้หรือแต่ใน YouTube เนี่ยก็พิมพ์เป็นทองธรรมดาท่านอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์เติมก็ไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยฮะท่านก็ไปดู
2: ค
3: ่
2: ะ
3: จะได้ความรู้เพิ่มเติมครับ
1: ค่ะเอาละค่ะเน้นเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718 022769718ค่ะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะอาจารย์ทองพร้อมที่จะตอบคำถามอยู่ค่ะคุณหัวเราะทำไมคะ
2: คุณพูดคำว่าเน้นเบอร์
1: ใช่ค่ะดิฉันรู้ตัวดิฉันรู้ตัวว่าดิฉันพูดผิดแต่ว่าม
2: ัน
1: ไปแล้วนะ
2: เราเน้นไงเราเน้นอ่ะเราย้ำเบอร์นะคะ
1: เน้นแต่ว่าย้ำมาไม่ทันคุณพะเยาจากจังหวัดชัยนาทอ่ะคุณพะเยาแต่อยู่จังหวัดชัยนาทนะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
4: อยากถามอาจารย์ทองค่ะว่าปลูกส้มเขียวหวานน่ะแต่มันเปรี้ยวใส่ปุ๋ยหวานแล้วมันก็เปรี้ยวมันเป็นเพราะอะไร
3: ฮะแสดงว่าปุ๋ยไม่ทำงานนะครับไม่ใช่ฮะมันต้องดูตั้งแต่หนึ่งก็คือคุณปลูกที่ไหนเอานี่ก่อน
4: ปุ๋ยซื้อที่ตามร้านค้าค่ะ
3: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ปลูกดินเป็นแบบไหนปลูกโซนไหน
4: อ๋อมันอยู่มันปลูกส้มโอมันก็หวานนะแต่ว่าส้มอันนี้มันปีที่สองแล้วมันดกมากค่ะ
2: เดี๋ยวตอบให้ตรงคำถามปลูกแถวไหนปลูกที่ไหนดินเป็นยังไง
4: อ๋อที่ชัยนาทนะคะดินมันก็ดินร่วนปนทรายเลยขนาดนี้ค่ะ
3: อืมทีนี้ส้มเนี่ยถ้ามันจะหวานหนึ่งดินต้องไม่เป็นกรดเนาะถ้าดินเป็นกรดมันก็จะไม่หวานแล้วมันจะไปบล็อกทานอาหารอันที่สองก็คือมันต้องเก็บได้อายุของมันก็ต้มเนี่ยปกติแล้วต้องอายุ9เดือนเต็มเนาะใช่ครับ
4: มันก็
3: ต้องนับไปว่ามันครบ9เดือนหรือยังนะครับอันที่สามก็คือ ช่วงก่อนเก็บเนี่ยสมมติว่าจะเก็บช่วงนี้เนี่ยไม่หวานเราก็ฝนตกนะครับพอฝนตกเนี่ยแล้วรากขึ้นมันดูดน้ำฝนเข้าไปมันก็จะไปทำให้รสชาติของผลไม้ทุกชนิด
2: เ
3: สียทางลงหมดอะครับถ้าดูดเยอะๆก็ออกเปรี้ยวเลยนะครับ
4: พ่อมันเปรี้ยวอะค่ะลูกก็ใหญ่สวยค่ะแล้วขอถามก็ถ้าแก้ปัญหาดินไปกดจะแก้ยังไงคะ
3: ก็เอาปูนใส่เนาะจะเป็นปูนโดโลไมต์ก็ได้ปูนขาวก็ได้หวานให้ทั่วๆเนาะนั่นก็จะช่วยทำให้ pH ดีขึ้น
4: ใส่ช่วงไหนคะ
3: ต้นหนึ่งก็กิโลนึง
4: โอ้ค่ะ
3: ต้นหนึ่งก็กิโลนึงนะถ้าเป็นโดโลไมต์เนาะถ้าเป็นปูนขาวสักครึ่งกิโลก็พอหวานรอบๆตรงทุ่มเนาะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะครับแล้วหลังจากหวานไปแล้วนะครับก็อีกสัก10กว่าวัน20วันก็เอาปุ๋ย13 13 21ไปใส่ช่วยหน่อยนะครับแล้วก่อนเก็บเนี่ยให้เว้นน้ำประมาณสัก5วันก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นครับ
4: โอ้ค่ะค่ะพอปลูกมาปีนี้ปีที่2มันก็ยังเปรี้ยวอยู่ใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยอะไรตามที่เขาบอกค่ะโอ้ค่ะ
3: ได้เว้นน้ำก่อนเก็บไหม
4: เออไม่ได้เว้นค่ะ 2-3 วันนะคะ
3: แล้วแบบนั้นก็มีส่วนเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะแล้วเป็นที่รดน้ำบ่อยไหมคะ
3: อันนั้นมีส่วนไงก็คือเราต้องเว้นน้ำก่อนเก็บนะครับถ้าให้ดีเนี่ยสัก 4-5 วันนะครับ
4: ค่ะ
3: ถ้าก่อนหน้านั้นสักเดือนนึงก่อนเก็บก็คือใส่13-13-21ช่วยมัน
4: 13-13
3: นะครับแล้วก่อนเก็บเว้นน้ำด้วยก็จะช่วยทำให้รสชาติดีขึ้นดินต้องไม่เป็นกรดเลยนะ
4: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณเช่นกันนะคะคุณพะเยาจากชัยนาทนะคะปลูกส้มคือบางอย่างเนี่ยเราคิดว่าเราปลูกแล้วเราดูแลแล้วนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันต้องมีเก็บเล็กเก็บน้อยเหมือนที่อาจารย์ทองบอก
1: บางทีทำตามคนอื่นไงคนอื่นทำแล้วก็ได้ผลก็เลยลองมาทำแต่พอมาอยู่ในพื้นที่ตัวเองกลับผลแตกต่างค่ะ
2: มันอยู่ที่ดินด้วยเนาะดินอากาศหลายๆอย่างนะคะเป็นองค์ประกอบอ่ะคุณอ้อเน้นเบอร
1: ์ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรค่ะที่เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะ
2: ค่ะมีคุณผู้ฟังอ่ะทำอย่างไรนกกิน
1: นกหนู
2: กินผลไม้อันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านนะคะไม่ประสงค์ออกนามแต่ฝากคำถามมาบอกว่านกหนูเนี่ยไปกินผลไม้หมดเลยผลไม้บนต้นหรือว่าผลไม้ที่เก็บมาแล้วคะจะ ทำยังไงดีคะอาจารย์มีวิธีไล่เขาไหมคะ
3: มันก็มีหลายวิธีเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนนะครับจะเอาแบบสั่งสอนหรือจะเอาสั่งเสีย
2: ถ้าเอาสั่งสอนก่อนนะสั่งสอน
3: สั่งสอนก็คือพวกสัตว์พวกเนี้ยมันจะเป็นสัตว์ที่ตกใจนะครับพวกนกเนี้ยมันก็ที่ตกใจนะครับงั้นเราเอาอย่างเช่นเอาแผ่นซีดีเก่าเนี่ยไปห้อยไว
1: ้
3: แล้วพอมันเล็บเล็บมันจะกลัวมันก็จะหนีไปมันจะหนีในกี่วันนะฮะหลังจากนั้นคุณก็อาจจะต้องย้ายที่หรือเปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับแต่ถ้าเช่นช่วงที่ผลผลิตใกล้แก่ใกล้สุกเนี่ยเราก็ป้องกันแค่ช่วงนั้นนะฮะเพราะว่าไอ้ช่วงที่มันไม่สุกมันไม่มากินหรอกครับนะครับเราก็ป้องกันเฉพาะช่วงนั้นแต่ถ้าเอาแบบสั่งเสียเลยก็อย่าเบื่อ
2: โอ้นะครับแต่มันจะมีผลกับคนไหม
3: ไม่ใช่เราบอกว่าเบื่อเฉพาะจุดเนาะเราไปภาชนะไปเบื่อมันนะครับอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่เอายาไปฉีดที่ผลที่ใกล้เก็บอย่างนี้ไม่ได้เนา
1: ะ
3: นะครับเพราะว่ามันเบื่อคนแล้วอันนั้นมันไม่เบื่อนกเบื่อหนูนะครับเราก็อาจจะไปเหยื่อล่อนะครับอย่างนั้นก็ได้ครับผม
1: ก็เลือกได้ว่าจะ
2: สั่งสอน
1: หรือว่าสั่งเสีย
2: มีแบบเบาแบบเบากับแบบฮาร์ดคอร์ไปเลยหนักไปเลยนะคะถ้าเกิดแบบว่าแค่อยากไล่เขาเฉยๆก็ใช้สูตรอาจารย์ได้หรือว่าจะแบบหรือว่าอยากจะสั่งเสียไปเลยนะ
1: ถ้าจุดประทัดล่ะคะอาจารย์จุดประทัดนี่เขากลัวหรือเปล่า
3: ก็กลัวครับกลัวหมดนะฮะคืออะไรเสียงอะไรกุ๊กกักนี่ทั้งหนูทั้งนกยินหมดนะครับแต่ทั้งหนูเนี่ยมันจะมียาเบื่อหนูเนา
1: ะ
3: ซึ่งเราสามารถไปซื้อมานะแล้วก็มาผสมข้าวให้มันกิน ก็ได้นะเพราะว่าหนูมันจะไม่ได้เราไม่ได้ไปใส่ที่ผลอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: นะครับแต่นกเนี่ยมันบินไปติดที่ผลเลย
2: อ
3: ันนั้นก็เราก็เอาเหยื่อวางไว้ต่างหากอย่างไรก็ได้ครับ
2: ค่ะระหว่างรอสายนะคะมาแล้วค่ะคุณระเบียบนะคะคุณระเบียบจากจังหวัด
1: อุทัยธานี
2: นะคะสวัสดีค่ะคุณระเบียบคะคุณระเบียบ
5: จ้า
2: เชิญเลยค่ะ
5: ก็อยากรบกวนถามอาจารย์ทองอะค่ะคือปีนี้น้ำก็ทำนาคงไม่มีน้ำขังอะคงจะแค่เปียกอะฝนมันไม่ดีฝนมันก็ตกก็ไม่มากตอนนี้ถ้าเราจะช่วยเขาให้อาหารให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยเราจะให้ทั้งใบอย่างเดียวได้ไหม
3: ได้ครับคือให้ทั้งใบแต่เราต้องให้บ่อยเนาะให้บ่อยกว่าให้ทางดินเนาะเพราะว่าทางดินเนี่ยมันกินทางกล้าก็คือทางเหมือนคนกินทางปากครับแต่ทางใบเนี่ยเหมือนเราให้น้ำเกลือนะครับก็เราอาจจะให้บ่อยหน่อยนะครับแต่ปุ๋ยเกล็ดเนี่ยโลนึงมันไม่กี่บาทเนาะโลนึง60 บาทแล้วแต่ยี่ห้อนะครับนั้นเราอาจจะฉีดสัก10 วันครั้งเดือนหนึ่งสัก3 ครั้งมันก็คิดแล้วมันก็เฉลี่ยว่ายังถูกกว่าปุ๋ยทางดินนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเราก็ให้ใจทางใบคือให้แต่นั้นเกลืออย่างเดียวไม่ให้กินข้าวเลยไม่ได้เนาะกรณีนี้ก็คือกรณีที่จำเป็นนะครับในเมื่อมันไม่มีน้ำที่จะเราจะใส่ปุ๋ยทางดินได้เราก็ฉีดช่วยทางใบแล้วยิ่งถ้ามันพอพื้นมันเปียกเนี่ยมันยิ่งดีครับเพราะว่าพื้นมันเปียกเนี่ยรากมันยังขยายได้ถึงมันได้ละอานทางใบมันก็จะไปช่วยรากขยายได้ดีครับใส่ได้ครับฉีดได้ครับครับผม
2: ปุ๋ยทางใบได้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
5: จ้าเห็นก็ถามว่าไล่นกอยากจะถามว่าไล่กระรอกมีวิธีบ้างไหมคะ
3: กระรอกเขาเป็นสัตว์ที่ตกใจเหมือนกันแล้วมันเป็นสัตว์รักสะอาดฉะนั้นทางที่มันเคยเดินเนี่ยเราหาเป็นพวกน้ำมันเครื่องเก่าเนาะไปลาดรถไว้มันก็จะไม่ผ่านมาอีกนะครับแล้วก็ทำให้มันตกใจหรือไม่ก็ใช้กรงดักล่อนะครับหรือไม่ก็เอายาคุกอาหารที่มันชอบอันนั้นคือสั่งเสียนะครับก็ดูเอานะครับหรือถ้ายิงนังกระติกแม่นๆก็นังกระติกแต่การมัน
2: สั่งเสียมีสองอย่างหนังกระติกยิง
3: มันคิดเนี่ยมันก็จะไปบอกพวกมันว่าไ
5: ม่
3: ตรงนั้นไม่ได้นะ
5: ขวดเอาขวดกระเหล็กคือแขวนก้อนมันก็ดังทั้งวันนะอาจารย์ลงฟ้ามันก็ไม่กลัวอาจารย
1: ์มันชินแล้ว
2: มันจำได
3: ้พอนานไปมันจะไม่กลัวแล้ว
1: ต้องเปลี่ยนวิธีแล้วค่ะคุณระเบียบ
3: ต้องเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆครับ
2: นะลองปรับไป
3: ลองปัญญากันระหว่างมันกับเราครับ
5: ปลูกขนุนด้วยไม่ได้กินดีแล้วอาจารย์กระรอกเล่นหมด
2: เขาชอบ
3: เราก็ดูเนาะว่าคนต้นขนุนเนี่ยถ้ามันปลูกไม่ชิดกันเนี่ยเราก็สังกสีไปล้อมคนต้นนะครับก็คือถ้ามันไม่ใกล้กันมันก็จะโดดข้ามกันไม่ได้หรืออย่างผลขนุนเนี่ยนะครับเราก็หาอะไรไปทาตรงขั้วผลไอ้มันเลอะเทอะไว้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ผ่านขั้วผลลงไปกินที่ผลแล้วครับเพราะว่ามันจะต้องผ่านขั้วผลลงไปหาผลยกเว้นว่าผลถ้ามันติดต้นอย่างนั้นมันก็จะยืนติดต้นแล้วกัดนะครับก็ต้องดูเอาครับครับผม
1: ค่ะโอเค
2: นะคะหมดเวลาแล้วค่ะ
5: กัดจะตอบอีกค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณเช่นกันนะคะคุณระเบียบค่ะจากอุทัยธานีนะคะสายสุดท้ายสำหรับวันนี้ให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะ
3: ก็จริงๆการเกษตรเนาะมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับคือเราต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็มาปรับใช้ในสวนนะครับฉะนั้นอย่างผมเนี่ยถามว่าทำไมถึงมีความรู้โอ้โหเจ็บมาเยอะนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ครับในการที่เจ็บมาเยอะก็เลยทำให้เราเนี่ยพยายามศึกษาคนฟ้าแล้วก็เอามาทดลองแล้วก็มาปรับใช้นะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับว่าเราอย่าไปยอมแพ้นะครับสู้เท่านั้นถึงจะชนะนะครับหรือถ้าสู้แล้วไม่ชนะก็โทรมาหาผม0611242859มาคุยกันมาศึกษากันนะครับแล้วเราก็จะแนะนำสิ่งดีๆให้นะครับแล้วก็ทดลองแก้ไขดูนะครับก็ยินดีรับทุกสายนะครับครับผม
1: ค่ะโทรได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอาจารย์
3: ก็พยายาม8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนาะหรืออย่างวันเช้าเนี่ย4 5กว่า6โมงตอนนั้นก็รีบไปซื้อปุ๋ยเนาะนั่นก็กรณีพิเศษโอเคแต่ปกติแล้ว8โมงเช้าถึง5โมงเย็นจะดีที่สุดครับครับผม
2: วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองนะคะอาจารย์ทองธรรมดาเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ได้รับประโยชน์หลายอย่างเลยเราก็จดจำไปด้วยนะคะแล้วก็เอาไว้ใช้
2: ตอนเกษียณ
1: ตอนเกษียณ
2: ป่านนะเขาจะเปลี่ยนวิธีการไปอีกเยอะนะคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะดิฉันเซฟเบอร์ของอาจารย์ทองไว้เรียบร้อยแล้ว
2: ค
1: ่ะมีปัญหาก็จะได้ไลน์ไปถามอาจารย์ทองได้นะคะ
2: ก็ดูเวลาด้วยนะอาจารย์ทองบอกว่าไว้เวลาให้อาจารย์ได้พักผ่อนด้วยนะคะฝากทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะ 13:58 นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะอ้อดลยาวารีเด็ดใจค่ะพร้อมกับทีมงานทุกท่านเลยนะคะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
7: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับธิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีชูศักยภาพท่องเที่ยวไทยพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาขยายการลงทุนในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
15: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
16: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
15: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
16: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
11: นายกรัฐมนตรีชูศักยภาพท่องเที่ยวไทยพร้อมเชิญชวนบริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่เจาะตลาดครอบครัว
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารบริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ในโอกาสเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยเชิญชวนบริษัทพิจารณาขยายการลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพไทยทั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและโอกาสพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทด้านผู้บริหารสกายไลน์แสดงความสนใจโอกาสทางธุรกิจในไทยโดยเฉพาะตลาดและแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประสานงานกับบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และต่อยอดสู่การลงทุนในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
11: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งกรมชลประทานเร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือประชาชน
18: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งบริเวณวัดบ้านโป่งหมู่ที่2ตำบลเจดีชัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยและมอบถุงยางชีพ100ชุดเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นรวมทั้งยังได้กำชับให้กรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วให้เจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำกินพื้นที่เศรษฐกิจและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมนำเครื่องจักรกลและรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่และเคลียร์เส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
11: ขณะที่โรงพยาบาลน่านได้ประกาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมจะเปิดให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินโดยย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามที่ตั้งขึ้นบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์โทรศัพท์0981259470หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547190000ทางการออสเตรเลียประณามกองทัพอิสราเอลที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียเสียชีวิตจากการโจมตีในฉนวนกาซานางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการประณามกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีนางโซมีแฟรงคอมเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียวัย43ปีเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาของกองกำลัง IDF เมื่อเดือนเมษายนปี2567โดยนางหว่องมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการดูหมิ่นต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดของนางแฟรงคอมรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียยังได้เรียกนายฮินเลวนิวแมนทูตอิสราเอลประจำออสเตรเลียเข้าพบเพื่อประท้วงจากการที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลยุติการสอบสวนกรณีดังกล่าวขณะที่นายนิวแมนเน้นย้ำว่าอิสราเอลไม่ได้ตั้งใจจะมุ่งเป้าโจมตีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
19: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
20: ค ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสวีจังหวัดชุมพรอำเภอละอุ่นอำเภอเมืองจังหวัดระนองอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอท่าช้างอำเภอบ้านตาขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอวิภาวดีอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
2: ร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่เป็นเมืองแห่งคุณภาพกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา
3: สวัสดีค่ะพบกันวันนี้นะคะกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาค่ะดิฉันอมรรัตน์หานชนะค่ะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการจากเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะวันนี้ก็ได้โอกาสดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มารับหน้าที่ในการบอกเล่าข่าวสารสู่คุณผู้ฟังนะคะรายการของเทศบาลในวันนี้นะคะซึ่งมีข่าวสารมากมายทีเดียวนะคะที่จะมาบอกเล่ากันทั้งข่าวสารที่เราได้ดำเนินการไปแล้วเรื่องที่เรากำลังดำเนินการอยู่รวมถึงข่าวสารข่าวฝากข่าวเชิญชวนด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันที่14สิงหาคมค่ะเทศบาลเมืองกระบี่นะคะโดยโรงเรียนเทศบาล2คลองจิหลาดค่ะซึ่งก็เป็น1ในโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของเทศบาลเมืองกระบี่นะคะได้จัดกีฬานะคะแฝดดำสัมพันธ์

เกมครั้งที่14ปลุกพลังเยาวชนผ่านกีฬาสู่สุขภาพที่ดีและมิตรภาพนะคะโดยท่านนายกนะคะท่านนายกโกอิฐค่ะท่านอิทธิชัยตันบุตรนะคะท่านได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันด้วยนะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่สนามของโรงเรียนเทศบาล2คลองจิลานะคะแต่ก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีการเดินพาเหรดด้วยนะคะเพื่อให้น้องๆได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหล่านี้นะคะน้องๆก็แต่งตัวกันอย่างสวยมากๆทีเดียวแล้วก็แสดงถึงพลังความเข้มแข็งความสง่างามของน้องๆโรงเรียนเทศบาล2คลองจิลานะคะซึ่งก็มีทั้งคณะผู้บริหารค่ะท่านสมาชิกสภานะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนรวมถึงผู้ปกครองแล้วก็แขกผู้มีเกียรติอีกมากมายทีเดียวนะคะที่ไปร่วมกันชมกิจกรรมแล้วก็ร่วมกันให้กำลังใจน้องๆในการแข่งขันกีฬานะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาค่ะก็มีวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะคะก็คือเพื่อให้น้องๆนะคะได้ออกกำลังกายได้มีน้ำใจนักกีฬานะคะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็ได้ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ด้วยนะคะก็มีการแข่งขันกีฬาในหลากหลายประเภทค่ะซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะท่านก็จะให้แนวคิดกับน้องๆเสมอค่ะว่าไม่ว่าการแข่งขันกีฬาจะมีใครแพ้หรือมีใครชนะทั้งผู้แพ้และผู้ชนะนะคะก็ต้องซ้อมแล้วก็ซ้อมให้ดียิ่งขึ้นผู้ที่ยังไม่เป็นผู้ชนะก็ซ้อมวันหนึ่งจะได้เป็นผู้ชนะส่วนคนที่ชนะอยู่แล้วนะคะซ้อมเพื่อทำสถิติที่ดีให้แก่ตนเองนะคะเพราะว่ากีฬานะคะเป็นมากกว่าการแข่งขันค่ะแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยเสริมสร้างความสามัคคีด้วยสร้างความมีระเบียบวินัยฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มการคิดร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะให้น้องๆทุกคนนะคะได้มีน้ำใจนักกีฬาซึ่งก็ในเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของกีฬานะคะรวมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนค่ะเทศบาลเมืองกระบี่ก็สนับสนุนและส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับข่าวที่2นะคะก็เป็นข่าวของน้องๆเช่นกันค่ะโรงเรียนคราวนี้เป็นโรงเรียนเทศบาล4บ้างนะคะเรามีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียน4โรงนะคะก็คือเทศบาล1นะคะเทศบาล2เทศบาล3แล้วก็เทศบาล4รวมถึงเรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชด้วยนะคะซึ่งหมายถึงว่าเทศบาลเมืองกระบี่ดูแลน้องๆเด็กๆ เยาวชนจำนวนมากทีเดียวในปีนึงก็เรียกว่าน่าจะหลายพันคนนะคะในส่วนของโรงเรียนเทศบาล4ค่ะได้มีการจัดกีฬานะคะได้มีการจัดกิจกรรมนะคะ Science Day T4M นะคะสนุกคิดทดลองเรียนรู้กับโลกวิทยาศาสตร์นะคะเมื่อวันที่17สิงหาคม2569ค่ะที่โรงเรียนเทศบาล4มหาราชนะคะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะได้สนุกกับวิทยาศาสตร์นะคะผ่านการทดลองลงมือจริงนะคะซึ่งมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด23ฐานทีเดียวนะคะซึ่งมีทั้งความรู้ความสนุกแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะซึ่งท่านนายกเทศมนตรีค่ะท่านอิทธิชัยตันบุตรค่ะท่านก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะและก็มีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการท่านสภาเทศบาล นะคะบุคลากรทางการศึกษาคณะครูนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะเพราะว่ากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านใดนะคะโดยเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์นะคะเราไม่ได้สามารถเรียนได้แค่ในห้องเรียนนะคะแต่เราเรียนรู้ได้ทุกที่เลยนะคะเรียนรู้นอกห้องเรียนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนนะคะได้คิดทดลองแล้วก็หาคำตอบในเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆด้วยตัวเองนะคะน้องๆก็สนุกสนานกันมากทีเดียวค่ะก็เลยทำให้เราย้อนกลับไปคิดนะคะว่าในสมัยที่เราเด็กๆนะคะเราทุกคนก็น่าจะชอบในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะมาถึงกิจกรรมดีๆของชาวเทศบาลนะคะปกติค่ะเทศบาลก็จะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรับซื้อขายขยะนะคะไปตามชุมชนต่างๆอาจจะเป็นชุมชนนึงก็คือเดือนละครั้งอาจจะพร้อมๆกันหลายๆชุมชนหรือว่าวนเวียนกันไปนะคะแต่ว่าในวันที่28สิงหาคมนี้ค่ะก็จัดกิจกรรมการซื้อขายขยะให้แก่กลุ่มพนักงานเทศบาลนะคะได้เก็บ
ในส่วนของขยะแยกขยะนะคะเช่นขวดพลาสติกกระป๋องหรือกระดาษลังนะคะที่เป็นขยะแล้วหรือว่าไม่ใช้แล้วนะคะมาจำหน่ายนะคะเป็นเงินนะคะโดยมีบริษัทที่มารับซื้อขยะเหล่านี้นะคะซึ่งเราก็มีกติกาด้วยว่าถ้าเพื่อนๆพนักงานท่านไหนนะคะสามารถสะสมขยะแล้วก็มาจำหน่ายได้ถึง50กิโลกรัมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งขวดพลาสติกกระป๋องโค้กกระดาษขาวดำกระดาษสีก็จะมีของรางวัลให้แก่เพื่อนๆพนักงานด้วยนะคะขยะจะเห็นว่าในหลายๆกองนะคะดิฉันก็สังกัดกองยุทธศาสตร์ก็จะเห็นว่าในหลายๆกองฝ่ายนะคะก็จะแยกขยะกันอยู่แล้วนะคะมีขวดบ้างมีกระดาษบ้างนะคะเพื่อมาร่วมกิจกรรมนี้นะคะแต่ในส่วนของภาคประชาชนนะคะก็จะมีการไปรับซื้อขยะนะคะอาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือวนเวียนกันไปนะคะยังไงก็รอติดตามข่าวจากทางเทศบาลกันได้อีกทีนึงนะคะแล้วก็มีข่าวที่ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะกับน้องๆเยาวชนนะคะของเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะที่คว้า2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะคะในกีฬาคาราเต้นะคะชื่อ Thailand Open Karate Championship 2026ครั้งที่16นะคะซึ่งน้องๆก็เก่งมากนะคะมีน้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงินนะคะคือน้องจิราวันทรัพย์เกิดนะคะน้องที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงินเช่นกันนะคะเด็กชายฉัตรมงคลนะคะสิงหนาฏรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดงนะคะเด็กหญิงเกณรินทองจันทร์ค่ะและอีก1คนนะคะรองชนะเลิศอันดับ2เช่นกันนะคะได้น้องคนนี้ก็คือน้องเกณรินทร์ทองจันทร์เช่นกันแต่ว่าได้2ประเภทนะคะเป็นประเภทของไทยแลนด์กับประเภทกระบี่คาราเต้มูนิซิพาลิตี้นะคะก็ต้องชื่นชมน้องๆค่ะพลังนักกีฬาเมืองกระบี่ก้าวไกลสู่เวทีระดับประเทศและนานาชาตินะคะก็จะเห็นว่าน้องๆเยาวชนนะคะทั้งของประเทศไทยแล้วก็ของกระบี่เองนะคะเก่งมากๆทีเดียวค่ะและเมื่อวันที่18สิงหาคมนะคะวันอังคารนะคะที่ผ่านมาค่ะก็มีการเปิดนิทรรศการ4จิตรกรสืบสานพลังศิลป์และจังหวะแห่งการเล่น Rhythm of Play ด้วยนะคะโดยจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันนะคะเป็นนิทรรศการที่รวบรวมผลงานศิลปะจากจิตรกรทั้งสิ้น4ท่านค่ะได้แก่ท่านวัชรินรอดนินนะคะดร.ชุมพลพรมจันทร์นะคะคุณอติภาอังสุเลิศนะคะแล้วก็เด็กหญิงฉันชนิดค่ะสุริยวงแหนะคะถ่ายทอดผลงานหลากหลายรูปแบบค่ะซึ่งมีทั้งแนวธรรมชาตินะคะแนวเสมือนจริงค่ะแนวที่เป็นแนวแรงบันดาลใจหรือ impressionist นะคะแนวที่เป็นกึ่งนามธรรมด้วยเหนือความจริงเลยอันนี้แล้วก็มีในแนวการสะท้อนความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อัตลักษณ์ของศิลปินที่ต่างวัยด้วยนะคะในส่วนของศิลปินจากจังหวัดกระบี่นะคะเราก็ได้รับเชิญได้รับเกียรตินะคะจากศิลปินรับเชิญของท้องถิ่นนะคะท่านอาจารย์สุเทพจันทระนะคะถ้าใครที่สนใจในเรื่องศิลปะนะคะก็จะทราบว่าท่านอาจารย์สุเทพเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทผู้ที่สนใจด้านศิลปะมาอย่างยาวนานนะคะสมัยที่ดิฉันยังเป็นนักเรียนอยู่ก็ท่านก็สอนอยู่ที่โรงเรียนอามาดด้วยนะคะท่านก็เป็นศิลปินที่มีความสามารถมากๆแล้วก็อีกหนึ่งท่านคือท่านอาจารย์คีตการแก้วเล็กด้วยนะคะก็มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดมุมมองผ่านผลงานศิลปะจัดแสดงในงานนี้นะคะซึ่งงานนี้ค่ะก็เปิดให้ชมค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันนะคะตั้งแต่วันที่18สิงหาคมหรือวันอังคารที่ผ่านมานะคะไปจนถึงวันที่26กันยายน2569ก็น่าจะประมาณ9วันใช่ไหมคะก็สามารถไปชมกันได้นะคะใครชื่นชอบในศิลปะทั้งในแนวธรรมชาตินะคะแนวเหนือธรรมชาติแนวที่สร้างความประทับใจแนวที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ก็ไปชมกันได้เลยนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันนะคะอีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันกับช่วงแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลโฮตุโคโฮคุโตะอ่านผิดนะคะโฮคุโตะประเทศญี่ปุ่นนะคะผ่านระบบ Zoom Application นะคะโดยมีการจัดกิจกรรมนี้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะโดยการถ่ายทอดผ่านระบบซูมค่ะซึ่งท่านพงศักดิ์ภูเก้าล้วนค่ะท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะพร้อมด้วยท่านอุไรนุ่นทองค่ะท่านรองปลัดนะคะก็ได้ร่วมทั้งพูดคุยพบปะร่วมทำกิจกรรมเมื่อวานดิฉันแอบขึ้นไปดูก็จะมีการร่วมกันทำกิจกรรมเช่นการรำวงมาตรฐานของไทยนะคะซึ่งทางชาวญี่ปุ่นก็ชื่นชอบแล้วก็ร่วมรำวงแล้วก็มีการโยกย้ายลีลาดกันในจังหวะของไทยๆด้วยนะคะก็สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้สูงอายุทั้งของไทยเองแล้วก็ของญี่ปุ่นเป็นอย่างดีนะคะการประชุมครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะคะของพื้นที่นำร่องนะคะซึ่งเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะก็เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องนะคะที่มีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกันนะคะสำหรับช่วงแรกค่ะก็บอกเล่าให้ฟังไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสัก2เพลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาในช่วงท้ายยังมีข่าวสารอีกมากมายค่ะ

ค่ะก็มาพบกันช่วงที่2นะคะกับข่าวสารดีๆของเทศบาลเมืองกระบี่นะคะเมื่อกี้เผลอฟังเพลงเพลินไปนิดนึงค่ะเพลงเพราะจริงๆนะคะขอบคุณช่างเทคนิคของสถานีด้วยนะคะที่เปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะคะมาถึงข่าวต่อไปค่ะเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะคะเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะร่วมกับแขวงการทางกระบี่นะคะหรือว่าแขวงทางหลวงนะคะจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณถนนสีตรังฝั่งขาออกนะคะซึ่งเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะก็ได้ไปจัดระเบียบร่วมกับอีกหน่วยงานนึงนะคะที่หน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่426กระบี่นะคะจนสุดเขตเทศบาลเมืองกระบี่เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้านะคะในเขตทางหลวงซึ่งอาจส่งผลกระทบค่ะต่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกของผู้ที่สัญจรแล้วก็ใช้เส้นทาง

นะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะท่านก็ได้มอบหมายให้คุณสุธียงนะคะหัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อยหรือหัวหน้าเทศกิจนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงด้วยนะคะลงพื้นที่เพื่อลงไปประชาสัมพันธ์นะคะสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการนะคะพร้อมขอความร่วมมือให้เคลื่อนย้ายออกจากเขตทางหลวงนะคะและไม่กลับมาจำหน่ายในบริเวณที่เป็นเขตทางหลวงอีกทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะคะแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ค้าขายแล้วก็ผู้ที่สัญจรในบริเวณนั้นนะคะและเทศบาลกับทางหลวงนะคะก็จะร่วมกันติดตามตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะซึ่งในอนาคตค่ะถ้าสมมติว่าเราพบว่ามีท่านใดฝ่าฝืนอีกนะคะก็อาจจะจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็เน้นย้ำนะคะว่าเราไม่ได้ทำเพื่อปิดทางทำมาหากินของท่านไหนนะคะแต่เราทำเพื่อประสงค์ในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่ใช้เส้นทางจริงๆนะคะก็อยากจะให้ความร่วมมือกันด้วยนะคะก็จะมีหลายๆท่านนะคะที่บอกว่าอย่าลงไปจับเลยซึ่งจริงๆนะคะเทศบาลขอเน้นย้ำว่าเรายังไม่ได้ลงไปจับใครเลยนะคะแต่เราลงไปเพื่อสร้างความเข้าใจกันก่อนนะคะแต่ว่าในโอกาสหน้าค่ะถ้าเกิดเหตุหรือว่ามาค้าขายในจุดที่ห้ามขายนะคะก็อาจจะต้องดำเนินการกันตามกฎหมายนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะก็คือเรื่องการทาสีขาวแดงนะคะประเด็นนี้จะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะว่าอาจจะเป็นการเหมือนชี้แนะว่าทางเทศบาลไม่ได้ไปทาสีขาวแดงเลยหรืออย่างไรนะคะเพราะหลายๆจุดอาจจะมีความเลือนไปของสีนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะก็เลยขออนุญาตนะคะในการชี้แจงนะคะว่าเราได้ดำเนินการทาสีขาวแดงหรือสีเครื่องหมายจราจรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะในของปีนี้นะคะเราได้ไปทาสีหลายจุดมากค่ะเช่น6มกราคมนะคะก็บริเวณหน้าร้านมหาธีนะคะ3กุมภาพันธ์ค่ะหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนะคะ3เมษายนค่ะปากซอยนาทรายนะคะ21เมษายนบริเวณ 7-Eleven นะคะใกล้ๆชั้นใต้ดินของห้างโวกนะคะ23เมษายนบริเวณถนนวิจิตรค่ะซอยคุมองนะคะ12พฤษภาคมนะคะหน้ามูลนิธิประชาสันติสุขค่ะ23มิถุนายนค่ะบริเวณแยกควนสตอถนนมหาราชนะคะ8กรกฎาคมก็บริเวณสวนสาธารณะทาราทางไปริมชนนะคะ11สิงหาค่ะปากซอยถนนธงชัยและล่าสุดค่ะเมื่อ19สิงหาค่ะก็ไปทาสีขาวแดงที่บริเวณปากซอยเจริญสุขด้วยนะคะอันนี้ก็คือเฉพาะช่วงปี2569นะคะแต่ก่อนหน้านี้เราก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะในการที่เราจะไปทาสีขาวแดงในจุดไหนนะคะก็หลักๆค่ะจะเป็นการดำเนินการใน2ส่วนนะคะคือส่วนแรกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะหลักๆ ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะก็จะลงไปสำรวจนะคะว่าพื้นที่ตรงไหนนะคะที่มีสีเลือนลางแล้วแล้วก็เหมาะสมในการที่จะทาสีก็จะไปดำเนินการก่อนหรือบางทีก็จะมีประชาชนนะคะแจ้งมาว่าอยากให้ไปเติมสีตรงไหนนะคะถึงทางเทศบาลค่ะก็ได้ไปดำเนินการให้นะคะตามระยะเวลาที่เราสามารถจะจัดดำเนินการได้นะคะทั้งนี้ค่ะก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกของประชาชนเช่นกันนะคะเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะมุ่งมั่นในการดูแลทุกๆอย่างเลยโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะนะคะให้ประชาชนทั้งในเขตเทศบาลแล้วก็ประชาชนที่มาในยังเขตเทศบาลนะคะได้สัญจรแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในเขตเทศบาลได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะคะมาถึงอีกข่าวนึงค่ะเป็นกิจกรรมที่น่ารักน่ารักนะคะตอนนี้ที่ดิฉันมาจัดรายการอยู่นะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่ก็มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้อยู่พอดีนะคะก็ไม่ได้ไปร่วมตรงนั้นเพราะว่ามาจัดรายการตรงนี้นะคะก็คือกิจกรรมจิบกาแฟชายิ้มเติมอิ่มอุ่นนะคะเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนหลักๆโดยกลุ่มพัฒนาสตรีของเทศบาลเมืองกระบี่นะคะโดยการอำนวยการดูแลของกองสวัสดิการสังคมแล้วก็อีกหลายภาคส่วนของเทศบาลนะคะจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งของสตรีในเขตเทศบาลนะคะให้สตรีเทศบาลมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืนนะคะเป็นการร่วมกันทำกิจกรรมนะคะเป็นการจิบกาแฟด้วยรวมถึงเป็นการหารายได้นะคะในการนำไปดำเนินการที่เป็นสาธารณกุศลของกลุ่มพัฒนาสตรีด้วยนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมนี้ตั้งแต่13 นาฬิกาไปจนถึง16 นาฬิกา 30 นาทีเลยนะคะ
ถ้าท่านไหนอยู่ใกล้ๆแล้วก็สนใจนะคะตอนนี้ยังทันนะคะยังสามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะคะมาถึงอีกกิจกรรมนะคะเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ความสุขนะคะของคนเมืองกระบี่เช่นกันเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อคนวัยเก่านะคะคนวัยเก่านี่ก็คือผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุก็คือผู้ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะคะก็เชิญชวนมาร่วมกันประชันพลังเสียงบนเวทีมวลเสียงวัยเก่ากระบี่คอนเทสต์ครั้งที่2นะคะปีที่แล้วก็ครั้งที่1ก็ประมาณช่วงเดือนนี้แหละค่ะของปีที่แล้วนะคะก็หลายๆท่านเรียกว่าแทบจะเป็นนักร้องมืออาชีพทีเดียวนะคะได้โชว์ความสามารถนะคะในการร้องเพลงนะคะอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะมีการแข่ง2ประเภทนะคะก็คือเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงลูกกรุงนะคะเงินรางวัลรวมกันนะคะประมาณ 100,000 บาทอันนี้คือรวมกันนะคะประมาณ 100,000 ค่ะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครไปหลายวันแล้วนะคะจนถึงวันที่25สิงหาคมถ้าท่านไหนที่สนใจนะคะแล้วก็มีความสามารถในด้านการร้องเพลงนะคะไปสมัครได้เลยนะคะที่เทศบาลเมืองกระบี่ค่ะกองสวัสดิการสังคมชั้น3นะคะหรือว่าจะสมัครออนไลน์ก็ได้นะคะจะมี QR code อยู่ในเพจของเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ไปสแกน QR code แล้วก็สมัครออนไลน์ไปได้นะคะแต่ถ้าท่านไหนนะคะยังมีข้อสงสัยที่อยากจะถามรายละเอียดว่าแบบนี้ได้ไหมแบบนู้นเหมาะหรือเปล่านะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะที่หมายเลข075620601ต่อ118นะคะแล้วอีกหมายเลขนึงนะคะ075623753นะคะมนเสียงวัยเก๋ากระบี่คอนเทสต์ครั้งที่2ของเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของข่าวฝากนะคะเทศบาลเมืองกระบี่ก็จะมีการฝากข่าวมาจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานทีเดียวนะคะที่คาดว่าจะเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนนะเช่นในเรื่องของเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะคะก็ทางท้องถิ่นจังหวัดนะคะก็เน้นย้ำมาว่าให้เราช่วยกันประสานแจ้งไปยังประชาชนนะคะประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนว่าเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีมิจฉาชีพนะคะที่หลอกลวงทางออนไลน์ทางไซเบอร์อยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นค่ะในการที่เราจะสมมติจะซื้อสินค้าหรือจะลงทุนหรือว่าจะแลกเปลี่ยนเงินตราหรืออย่างไรนะคะก็ให้ตรวจตราให้ดีนะคะว่ามันถูกต้องจริงไหมนะคะตรวจสอบให้ถี่ถ้วนนะคะล่าสุดอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะดิฉันสั่งกางเกงออนไลน์ให้คุณแม่นะคะก็ดูอย่างดีแล้วนะคะว่าโอเคมันถูกต้องมันตรงไซส์มันมีคอมเมนต์ที่ดีแต่กลายเป็นว่าแบบกางเกงมาแบบตัวใหญ่มากซึ่งในตอนที่คุยกันเขาก็บอกว่าสามารถเปลี่ยนคืนได้แต่พอส่งมาจริงๆอ่ะเขาก็ไม่อยากให้เราเปลี่ยนคืนนะคะก็ให้ใช้วิธีการเป็นว่าให้เราให้เงินค่าในการไปตกแต่งกางเกงตัวนั้นแทนนะคะซึ่งพอดูแล้วอ้าวกางเกงตัวนี้มาจากประเทศจีนทีเดียวนะคะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นภัยไซเบอร์อย่างหนึ่งนะคะถ้าท่านไหนนะคะจะซื้อของหรือว่าถ้าท่านไหนที่จะทำธุรกรรมการเงินนะคะทางไซเบอร์ก็อยากให้ตรวจกันให้ดีๆสักนิดนึงนะคะเลือกเพจที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ตรวจสอบให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะของมิจฉาชีพนะคะแล้วก็ได้สินค้าหรือว่าได้ทำธุรกรรมเป็นไปอย่างตั้งใจของเรานะคะแล้วก็มีข่าวฝากเช่นกันค่ะก็จะมีโครงการวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษานะคะก็หลายหน่วยงานค่ะก็รณรงค์กันให้งดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อสุขภาพที่ดีชีวิตเป็นสุขนะคะเราก็จะทราบกันว่าถ้าในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะดิฉันมองว่าการดื่มสุราอย่างเดียวที่อาจจะเป็นประโยชน์ก็คือการความสนุกคือได้ยินคนอื่นๆบอกมานะคะว่ามันสนุกซึ่งดิฉันเองก็แล้วก็ครอบครัวนะคะก็ไม่ได้ดื่มแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าท่านไหนที่ดื่มหนักนะคะก็อยากให้ลดลงท่านไหนที่ไม่ดื่มเลยก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าสุราค่ะก็ทำให้เสื่อมทั้งสุขภาพนะคะเสื่อมทั้งในเรื่องของสติปัญญาด้วยนะคะเช่นถ้าเราขับรถแล้วเราเมาสุราเนี่ยเป็นไปได้มากเลยว่าเราจะเกิดความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนนะคะหลายท่านเสียชีวิตนะคะจากการที่ขับขี่โดยที่มึนเมาหลายท่านไม่ได้มึนเมาเองนะคะแต่ก็โดนผู้ที่ขับขี่แล้วมึนเมานะคะมาชนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าลดได้ก็ลดแต่ถ้าเลิกได้ก็เลิกเลยนะคะกับการ
สุรากับการดื่มสุรานะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะแล้วก็ยังมีข่าวฝากนะคะเพื่อสวัสดิการของประชาชนอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันนะคะก็อาจจะเป็นต่อเนื่องมาจากเรื่องสุราด้วยนะคะก็คือถ้าท่านไหนที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะก็สามารถไปรับคำขอเพื่อรับจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการได้นะคะที่เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ dlt.go.th นะคะซึ่งก็เป็นโครงการดีๆของสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่นะคะที่จะให้การช่วยเหลือในเรื่องของจัดสรรเป็นเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะคะแต่ถ้าท่านไหนที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่ขนส่งนะคะทั่วประเทศเลยนะคะขนส่งเขาก็จะดูแลในส่วนของผู้ที่ได้รับภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะโดยต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกปท.ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเคยได้รับความช่วยเหลือจากกปท.ส่วนราชการอื่นของรัฐแต่ว่าเกิน3ปีมาแล้วนะคะเว้นแต่ว่าจะเป็นการขอกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมนะคะที่เกิน2ปีมาแล้วนะคะก็อาจจะต้องเข้าไปติดต่อที่ขนส่งนะคะหรือว่าจะไปที่คอลเซ็นเตอร์ก็ได้ค่ะที่หมายเลขสายด่วนนะคะ1584นะคะก็ลองไปติดต่อกันดูนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือในเรื่องนี้ค่ะวันนี้ก็มีทั้งข่าวเทศบาลเองแล้วก็ข่าวฝากนะคะหลายๆข่าวทีเดียวค่ะเรียกว่าผู้ฟังน่าจะได้รับข่าวสารครบถ้วนทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทางเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะดิฉันอมรรัตน์หันชนะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทางสถานีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
7: วันนี้เวลา 11:09 นที่มณฑลพิธีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปลรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรในลำดับต่อไปเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วจึงได้กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาเบื้องต้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสภาพอากาศร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนำเทคโนโลยีคาดการปริมาณน้ำและผลกระทบของอุทกภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามประเมินผลคาดการณ์ให้ข้อมูลมีความชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เฝ้าระวังเหตุดินโคลนถล่มและให้กระทรวงคมนาคมเร่งสำรวจประเมินเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและถอดบทเรียนสำหรับการปรับปรุงเส้นทางที่กีดขวางทางน้ำด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้และกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งสื่อสารข้อมูลไปยังประชาชนอย่างถูกต้องรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนภาคเอกชนด้านการเกษตรของนิวซีแลนด์ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเชื่อมตลาดอาเซียนและอินเดียพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านการเกษตรและผลไม
9: ้และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารบริษัท G&G Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกเจ้าของแบรนด์ NV โดยบริษัทแสดงความสนใจฐานกระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนและอินเดียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าโดยไทยมีความได้เปรียบด้านทำเลระบบโลจิสติกและสามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคต่างๆประกอบกับมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่จะช่วยสนับสนุนการขยายตลาดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวน T&G มองไทยเป็นหุ้นส่วนด้านการเกษตรไม่ใช่เพียงฐานกระจายสินค้าโดยนำจุดแข็งด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยผสานกับความเชี่ยวชาญของนิวซีแลนด์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและขยายตลาดร่วมกันวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
12: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่20สิงหาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะจังหวัดกระบี่เดินหน้าปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดจับสารสกัดกัญชาตรวจยึดของกลางอีก26รายการนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เดินหน้าจัดระเบียบสังคมภายใต้ยุทธการปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองตำรวจและสาธารณสุขตรวจเข้มสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาจำนวน6ร้านพบว่า4ร้านไม่พบการกระทำความผิดขณะที่อีก2ร้านพบการกระทำความผิดโดยจับผู้ต้องหาพร้อมสารสกัดกัญชาน้ำหนัก 1.9 กิโลกรัมและตรวจยึดของกลางอีก26รายการภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ย้ำว่าจะเดินหน้าจัดระเบียบสังคมและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องหากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานด้านรองผู้ว่าชูกระบี่เป็นพหุสังคมไร้ความขัดแย้งทางศาสนาวันที่19สิงหาคม2569นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับอาจารย์ประสานศรีเจริญผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีในฐานะประธานกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่พร้อมคณะในโอกาสลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ในห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่โอกาสนี้ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ระบุว่าการประเมินการปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นกระบวนการสำคัญในการติดตามตรวจสอบและสะท้อนผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ทั้งด้านการบริหารกิจการศาสนาอิสลามการกำกับดูแลกิจการมัสยิดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ตระหนักดีว่าการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่เป็นภารกิจที่ต้องยึดมั่นในหลักศาสนาอิสลามความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบความโปร่งใสและประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ผูกพันและใกล้ชิดกับองค์การศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่เป็นพหุสังคมที่ไม่เคยมีความขัดแย้งทางศาสนาอีกทั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ได้ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดกระบี่ในการช่วยเหลือเกื้อกูลบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างสม่ำเสมออีกด้วยท่าอากาศยานกระบี่เตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบประจำปี2569ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกท่าอากาศยานกระบี่กำหนดจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและทดสอบความพร้อมของระบบปฏิบัติงานตามแผนรวมทั้งเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานกระบี่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสำหรับการฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่การฝึกซ้อมบนโต๊ะจำลองสถานการณ์กำหนดจัดขึ้นในวันที่24สิงหาคม2569เวลา 9:30 นถึง 16:00 นณโรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทจังหวัดกระบี่และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่25สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปณท่าอากาศยานกระบี่จังหวัดกระบี่การฝึกซ้อมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความมั่นใจท่าอากาศยานกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและสามารถดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการฝึกซ้อมจะดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการตามแผนที่กำหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของท่าอากาศยานกระบี่ตามปกติปภ.กระบี่ตรวจสอบบ้านร้าวหลังแผ่นดินไหวอินโดนีเซียยืนยันไม่กระทบโครงสร้างหลักพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจังหวัดกระบี่เร่งตรวจสอบความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวประเทศอินโดนีเซียหลังจากเมื่อวันที่15สิงหาคม2569เวลา 17:54 นาทีหลังประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้หลายพื้นที่และมีประชาชนหมู่ที่3ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่แจ้งพบบ้านเรือนเกิดรอยร้าว1หลังโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ประสานอำเภอเมืองกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลกำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นพบว่าบ้านมีรอยร้าวและยังสามารถอยู่อาศัยได้ล่าสุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าของบ้านเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมพบว่ารอยร้าวอยู่บริเวณผนังส่วนต่อเติมใหม่ที่เชื่อมต่อกับอาคารเดิมซึ่งเป็นส่วนงานสถาปัตยกรรมและไม่พบกระทบ ต่อโครงสร้างหลักของอาคารสำหรับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเกิดจากการทรุดตัวของอาคารในส่วนที่ก่อสร้างต่างช่วงเวลากันขณะที่แรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวอาจเป็นปัจจัยที่มีส่วนทำให้การทรุดตัวเร็วขึ้นและทำให้รอยร้าวขยายตัวทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เจ้าของบ้านเฝ้าระวังและสังเกตรอยร้าวอย่างต่อเนื่องหากพบว่ารอยร้าวมีการขยายตัวหรือมีความผิดปกติเพิ่มเติมให้รีบประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบและดำเนินการทันทีนอกจากนี้จังหวัดกระบี่ได้ตรวจสอบและประสานการปฏิบัติงานในอาคารสูงและสถานที่สำคัญในพื้นที่อาทิศาลากลางจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่เบื้องต้นไม่พบรอยร้าวหรือความผิดปกติจากเหตุการณ์ดังกล่าวจังหวัดกระบี่พร้อมติดตามสถานการณ์และตรวจสอบผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่พักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ทุกคนเมื่อยังไม่หลับยังตื่นอยู่จะหลีกเลี่ยงอาการอย่างหนึ่งไม่พ้นนั่นคือต้องคิดต้องใช้ความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับความดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนและความคิดนี้มีอำนาจมากถ้าเป็นความคิดดีก็จะเป็นอำนาจในทางดีเป็นอำนาจที่ดีแต่เป็นความคิดไม่ดีก็จะเป็นอำนาจในทางไม่ดีเป็นอำนาจที่ไม่ดีดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความคิดให้มากให้เป็นความคิดดีๆที่ถูกต้องไม่ควรปล่อยประละเลยในการใช้ความคิดคือไม่ควรปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตามชอบหรือไปตามอารมณ์ต้องการจะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณาปล่อยไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นการบริหารจิตต้องพยายามควบคุมการใช้ความคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามตามเหตุผล
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: รอบวันบริการพยากรณ์อากาศประจำวันที่20สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากนี้ไปเป็นข่าวบริการค่ะเปิดรับสมัครแล้วอีเกตกรีนปีที่3หนุนไอเดียรักโลกสู่การใช้งานจริงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอีเกตกรีนปีที่3ภายใต้แนวคิด Green Innovation for ESG and Circular Future เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นักวิจัยและผู้ประกอบการร่วมพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy สำหรับการประกวดในปีนี้แบ่งออกเป็น2โครงการหลักได้แก่โครงการ Circular Innovation Challenge สำหรับอาจารย์นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คน2โครงการSustainable Concrete สำหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทหรือสูงกว่านักวิชาการจากสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวัสดุก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาต่อยอดโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คนโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อน ESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญทั้งในภาคธุรกิจและภาคพลังงานโดยมุ่งส่งเสริมการลดของเสียการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9กันยายน2569และจะมีการประกาศรายชื่อ8ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันที่18กันยายน2569ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 325,000 บาทสอบถามรายละเอียดและการสมัครและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่คุณสุภัทรพิษเทียนเกษมโทรศัพท์083197-2811หรือที่อีเมล suphatpit.tia@egat.co.th หรือที่ Facebook Page กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่าปล่อยให้ไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงแค่ไอเดียรวมทีมให้พร้อมแล้วมาสร้าง Green Innovation เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันประทุมมาศช่างเทคนิคควบคุมเสียงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
4: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
5: อายุ80แล้วค่ะ
4: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อบ่ายใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
5: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยัง80แล้วทั้งข้านมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านที่ตัว
4: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
2: ไปไหมล่ะน้อง
3: ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังวันนี้วันฮัทนะครับฮัทที่20เดือนสิงหาคม2569ตรงกับขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนั่งคริงนอยตะลงทราขุนนะครับมาในเรื่องโนรา5รักนั่งจากอำเภอควนรุ่นจังหวัดพัทลุงนะครับพี่น้องทุกฟังสักเดียวได้ควังนะครับผลงานของนั่งคริงนอยตะลงทราขุนซิดเอของนั่งพร้อมนอยตะลงทราขุนนะครับพี่น้องสักเดียวได้ควังได้ติดตามกันนะครับมาเลยก้าวกันดังอิดคนนะครับมาเริ่มกันทีก็บอกวุ่นไปยังพี่น้องพุทธศาสนิกชนและพี่น้องที่มีจิตศรัทธาทุกฐานนะครับขอเชิญพี่น้องรวมม่านพิธียกยอดปรีทองคำพระมาตาเจดีและพิธีเทงที่ทองล่อรูปเมื่อนพระราชชุดกวีนะครับหรือว่าหลวงปู่ซิ่งผมมาพี่น้องที่วัดแก้วกูรวารามพระอารามล่วงนะครับตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นเจ้าภาพเป็นหน่วยงานนะครับวันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่22สิงหาคมตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะครับขอขอบคุณไปยังพี่น้องพุทธศาสนิกชนพี่น้องที่มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับรวมมานี้โดยพร้อมเพรียงกันครับมาทีขอเชิญพี่น้องรวมม่านยนยุคภาพยนตร์เมืองกระบี่นะครับกระบี่มูฟวิ่งครั้งที่1 นะครับบริเวณมุมตึกเก่านุ่นมาราชนะครับบริเวณตึกแมงมุมเก่านุ่นมาราชซอย3นะครับโดยสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่นะครับวันเสาร์ที่22สิงหาคมเหมือนกันผมให้พี่น้องเวลา 17:00 น.หรือว่า 17:00 น.นะครับพี่น้องขอเชิญนะครับรวมมานี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับย้อนยุคภาพยนตร์เมืองกระบี่ผมให้พี่น้องบริเวณตึกแมงมุมเก่าถนนมาราชซอย3นะครับข้าขอเชิญผมให้พี่น้องนะครับรวมมันนี้โดยพร้อมเพรียงกันกับมาที่มอททนะครับพี่น้องมอททในโครงการช่ำฤทธิบัตรก็ยังเปิดรับลูกหลานพี่น้องนะครับรุ่นรอยช่ำทิพกรับจนถึงช่ำทิพกันยาช่องปัญหาร้อยหกสิบเก้านะครับเป็นการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าไม่มีวุฒิสมัครเรียนได้นะครับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับลงทะเบียนหรือไว้ชอบทำอะไรเพิ่มเติมนะครับผมให้พี่น้องท่านผู้ฟังกติทุนซ่อง5ทุน4 7788นะครับทบทามมาได้นะครับมีปัญหาติดใจคงใจไร้ปัญหา0ซ่อง5ทุน4 7788นะครับหมอสทน่าว่าเป็นทางเลือกนึงของลูกหลานพี่น้องนะครับก็ขอเชิญนะครับเป็นมาเลยเปิดก็ขอเชิญพี่น้องนะครับต้องการ5ความรู้ต้องการพัฒนาตนเองหมอสทน่าว่าเป็นทางเลือกนึงพี่น้องท่านผู้ฟังครับมาควังนั่งคริงนอยตะลุงซากคนนะครับมาในเรื่องโนรา5รักก็ขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ
4: ก็คิดว่ามีตัวใดๆต่อประเทศชาติถ้าคืนหน่วยบ้านเมืองที่ต้องคิดหมายประเทศชาติจะต้องจมพี่น้องประชาชนว่าอย่างนั้นที่นี่ท่านอาจารย์นักเรียนตนต้องมีภาควิจารณ์ของประชาชนไม่ไหวก็ได้ส่งรับสั่งกระชุ่มใจเดินทางออกจากเมืองนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ปีกว่าๆกันไปแล้วที่เจ้าใจจะระกาคนนี้ไงสาสูนเป็นภาษาเยอรมันนี้จะไม่

สิมาลาทุติรักเองเราตามที่ฉันมองที่พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันนึกว่าบุคคลแบกโลกไอ้ตรงโลกยังไงอย่างนั้นไม่มีผิดมันมีปัญหาอะไรมากมายแต่ตัวนี้ต้องร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลา

0: แต่ยินดีเมื่อกำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลไหนเช่าทุกข์มักจะอายุสั้นอาจยิ้มแย้มแจ่มใสไว้บ้างยินดีมันขวัญเยินที่ตอนนี้มันยิ้มไม่ไหวเดี๋ยวไปคุณหม่อมทำไมที่มันยิ้มไม่ไหวอ่ะก็มันยิ้มไม่ออกนี่อ่ะมันมีปัญหาอะไรมากมายแต่วันนี้ต้องยิ้มไม่ออกแล้วนี่ท่านหม่อมพี่คะ
1: ว่าไงอ่ะ
0: ผมฉันอยากจะตามท่านหม่อมหน่อยเธอจะตามเลยถามฉันมาเลยฉันตอบเธอได้เดี๋ยวฉันจะตอบไปกับเธอคือผมฉันอยากจะตามท่านหม่อมว่าผู้ชายในโลกนี้ก็ใจชื้นใจดำก็ใจโกรธใจร้ายก็ทุกคนในพิธีหม่อมนี่สิมาละสำหรับเรื่องนี้จะขอตอบเธออย่างน่าชื่นตาบานเลยนะว่าทุกคนทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่เกิดมาอยากจะสร้างความชั่วทุกคนทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วก็อยากจะสร้างความดีก็ทั้งนั้นแหละแต่ที่คนกระทำความผิดหรือกระทำความชั่วลงไปนั้นเป็นเกิดการจำเป็นมันบังคับนี่ไม่ดังทุนหม่อมในตอนนี้ผมจึงอยากรู้ทุนหม่อมมีเหตุผลอะไรไม่ทราบที่กระทำไปเช่นนั้นฉันกระทำความผิดอะไรกระทำความผิดอะไรใช่ก็การที่พระองค์ทรงรับสั่งให้ชาวชายจรกาเดินทางจากเมืองผมจึงอยากรู้ทุนหม่อมมีเหตุผลอะไรไม่ทราบเหตุผลอะไรหรอท่านน่าจะรู้ท่านน่าจะเข้าใจแล้วไวยจรการาชรนั้นหลังจากที่มันออกจากท้องเธอรูปร่างหน้าตามันเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาหรือบรรไรอ่ะเฟยพองเน่าเหม็นรูปร่างกับพนักแต่ไม่เป็นน้องประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์ไม่ต่างต่างนะก็คิดว่าเป็นตัวใดต่อประเทศชาติจะขึ้นปล่อยบ้านบ้านเมืองจะต้องชิบหายประเทศชาติจะต้องล่มจมพี่น้องประชาชนก็ว่าอย่างนั้นทีนี้เมื่อพี่น้องประชาชนมีต้องการแล้วทุนกระหม่อมก็มีเลี้ยงก็ไว้ถูกต้องเพราะเธออย่าลืมการที่เราอยู่ตรงวันนี้เราอยู่ในบอประชาธิปไตยเสียงของประชาชนต้องเป็นใหญ่เธอเข้าใจไว้ด้วยแต่อย่าลืมเขาเป็นลูกของเราว่าแต่ลูกของเราเลยแม้ติดตัวจะเองจะมาเป็นน้องประชาชนไม่ต้องการและฉันยังไม่อยู่กับเป็นขี้หน้าหรอกต้นมันเป็นพ่อที่ใจไรพี่พ่อที่ไม่รักใครบอกว่าฉันไม่รักลูกรูปร่างหน้าตากับพลักษณ์สมัยว่าแล้ววันทั้งวันมันไม่เคยสนใจในงานบ้านนานเมืองเอาแต่การไร่รำมราอย่างเดียวตีเลวศิลปินทุกประเภทไม่เคยสร้างความต่อเนื่องนี่คือใครอันนั้นก็ถูกต้องแต่คนนี้ไม่เป็นสามัญจนคนธรรมดาที่เข้าใจไว้ด้วยก็เป็นเชื้อสายกษัตริย์ไม่ใช่วันนี้ต้องมาได้รำราพวกบ้านกรมเมืองอย่างนี้คิดมันไม่ถูกต้องในการที่ตอนนี้เข้าใจผิดคิดว่าฉันไม่รักลูกนั้นมันไม่จริงหรอกเพราะไม่มีพ่อที่ไหนจะเกลียดลูกหรอกแอคทุนหม่อมแรกเขาทำไมจะต้องกระทำเช่นนี้ก็การที่ฉันออกคำสั่งเดินทางไปจากเมืองนั้นจะต้องการมันเป็นศึกษาเล่าเรียนวิชาจะได้วิจัยความรู้ความสามารถตอนนั้นกลับมาพัฒนาประเทศชาติกลับมาสร้างประโยชน์ในสังคมจินตาเพื่อก็ทำเพื่ออนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองจินตาผู้ตัวมันได้จินตาเพราะรักมันนี่จินตาเพราะเกลียดมันหรอกเธอเข้าใจไว้ด้วยเพราะว่าก็คือคนมีเลือดมีเนื้อมีชีวิตจิตใจเหมือนดั่งแม่ตลอดทีนี้เข้าใจหรือยังเนี่ยเพราะการที่ฉันกระทำไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะเป็นตามเกลียดมันจินตาเพราะรักมันเข้าใจยังเข้าใจแล้วจ้าตุลาเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วก็น่าจะรู้แล้วว่าตอนนี้จะต้องการอะไรก็รู้แล้วสิรู้แล้วเพิ่งเชื่อจะไปมาทางนี้สิไปยังไหนแล้วก็ทางนี้สิ

ถึงเวลาเธอฝากป้อนนี่มายามตอนที่ตุ้มจิตจึนจุ่มชวนังกับแรงใจไว้จะรับพาจะได้ไม่แก้ไขใครก็ได้เรื่องโลกีไม่มีเลยการเทพรองสู่สมพิรมรักคนสูงแรกหรือต่อยต่ำสุดจะทำใจ

นี้แจกที่สองก่อนนี่ยายคือผมจะนำต้นมาพบกับบ้านก็แม่ลำเพลินแม่ลำเพลินนี่เคยเป็นหญิงมากกระดีดข้อก็เป็นเมียงของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปในสมณกรรับแบ่งประเทศที่รับแจกที่ที่เกิดสงครามสมัยนั้นแล้วเธอที่พระเจ้าจะปวดและของเธอเนี่ยของพี่ลูกหญิงตัวน้อยมาอาศัยอยู่ที่นี่ลูกของเธอหลานชื่อว่าพิมพ์ใจตอนนี้พิมพ์ใจจะได้โตเป็นสาวแล้วแต่วันนี้พิมพ์ใจจะไม่ได้อยู่บ้านหรอกพิมพ์ใจเธอออกจากบ้านไปไหนออกจากบ้านเป็นสายยันอะไรในวันนี้แม่ตัวเองกำลังสนทนากับคนใช้ไปในบ้านคือนายแจ้วก็จะเพิ่งคุยจะเรียกอะไร

ครั้นดังงานล้นไขใจว่าพิวเธอเขียนคิวตาปากนานี่อยากหาผัวนอนอยู่ตีนความง่ายไก่ฉันรัวกรีบกล้องบัวมันกระยายน้าเจ้าน้าอยากจะง่ายใจจงเธอขาดกล้องที่เคยกินแทบดินดาวจะเหมือนเด็กอาปาข้าวน้าเจ้าน้าคราวกินน้องงมปลาปล่อยพื้นเต้าแล้วนี่ใครแนวลม

0: ที่เมียทิ้งเมียตายอยากได้เงินแต่เผยเธอมีต้นใจคนที่ใครมีเป็นยังเทเงินล้วนล้วนหน้าเช้าหน้าหนวนเหมือนบ้องมัดรถจูรถใจนอนมีใครนับเงามือจับไรดมหน้าผีหน้าลมตับมองนิ้วจีแยงตะแกงบนที่นอนเต้นประจนไปแฝงหน้าเช้าหน้าแว่งยอนี้ดีเช้าช้าสวัสดีเจ้าคุณพี่สวัสดีเจ้าคุณพี
1: ่ดูว่าดูว่าสวัสดี
0: พี่ไม่ชิ้นสวยไหมพี่ชิ้นสวยไหมชิ้น
1: สวัสดีรวยกันนะ
0: ชิ้นสวยจริงๆอันนี้เหรออ่ะ
1: มันบาดอีหลวกเกิน
0: ชิ้นสวยที่ตรงไหนมิแซ่เบอร์พี่รู้ไหมตอนนี้ผู้ชายมาจีบฉันเป็นร้อยเป็นพันเลย
1: มีคนมาจีบเดิน
0: ค่ะมิแซ่เขาจีบฉันนี่เหตุผลอะไรจีบไปเป็นปุ่นเดินอร่อยนี่แกมาจะเพิ่งแดดแว่น
1: ไม่กับผมกับว่าชมนี
0: ่เรียกผู้ชายเขาจีบฉันนี่เหตุผลอะไรเดี๋ยวมาจีบเป็นปกกว่ามากเหมือนไงแฟนมาเมื่อฉันผู้ชายเอ็นแล้วเก็บอารมณ์ไว้มิฝ่ายิ่ง
1: ความมั่งคงอย่าว่าแต่ก้นหนุ่มก็น่าเดินป้านหัวปูหัวปูอย่างเชี่ยงลิงรับ
0: ฉันสวยจังเพียงนั้นในการมันไต่โอ้ยนี่ทีนี้สมมติว่าในร่างกายของฉันเนี่ยแต่ฉันเลือกอะไรฉันจะเลือกกระส่วนไหนในตัวเตินเนี่ย
1: ค่ะผมชอบอยู่ตรงจ้าแมง
0: ที่ตรงไหนบ้าง
1: เอ็งอยากจะพุ่มยบจะวัดเด็ดตรงนั้น
0: พี่ไทยแล้วชอบตีแก้มหรือ
1: กระมันเนี่ย
0: ทีนี้แก้มก็มีไม่ทราบอะไร
1: แก้มกว่าชูเวลาเมาเน
0: าะไม่ชูพี่ซอนเมาก
1: ระมันเนี
0: ่ยไม่เมามันไม่สนุก
1: ไม่เมามานุกไหม
0: เมาแล้วสนุกไงนุก
1: เลยเอ็นมาจะปมเลยเอ็นมาจะเตี่ยวกูเจ้าตรงกลางรูงันเลยนุกไอ้เด็กกูไม่พอเมา
0: ไปผู้ชายก็ชอบดื่มแล้ว
1: ไอ้นั่นเป็นแควชั่นรุ่นใหม
0: ่แควชั่นรุ่นใหม่ไงคือตกวันนี้ตะคนได้ไม่กินเหล้าก็ว่าเชยหนองจริงๆนี่มันก็เกิดว่าชิงกันนะเอ็นไมค์กดยิงได้แต่ได้พวกไม่กินเหล้าก็บัตรีผวนตายห้องแล้ว
1: ทีนี้มันกระปิมหลงก้าวแต่จังหวัดตราดไม่กี่วันดีผู้ยิงผู้ก่อตายตรงคน
0: ก็ผู้ก่อตายที่เกตพลในเรื่องของก็ได้พวกไม่กินเหล้าเรื่องเราบัตรีผวนก็พวกก่อตายห้องคนหนอง
1: นี่พวกมึงนี่พวกมันกินเหล้าเดี๋ยวจะระวังมีไอ้พวกก่อเด้อ
0: จริงๆนี่มันก็ว่าจริงกันนะแล้วทีนี้พี่ชอบที่ตรงไหนยี่ก
1: ันกับว่าเด็ดตรงนั้น
0: พี่ถ่ายแล้วชอบที่ดมเลยนี
1: ่อะไรอันตายมาจามชุดหลกโต๊ดอ่ะตายเด้งระบาดวิ่งโดยร้านเลยเลยนี่
0: แล้วทีนี้พี่ชอบที่ตรงไหน
1: กับว่าอย่างเลย
0: ที่ตรงไหนนะ
1: กว่าตรงนั้น
0: ที่ตรงไหนล่ะ
1: กว่าตรงนั้น
0: ที่ตรงไหน
1: บาบาจีตึ้งไหนเลยกันเรากันเรากำลังอีจีอย
0: ู่เลยพี่เชี่ยวจัก
1: ก็ว่าครับ
0: ถึงแม้เจนจะสวยเจนจะรวยก็จริงอยู่นะพี่นะแต่อีพิมพ์ใจลูกสาวเขาจะเป็นลูกที่ไม่รักดี
1: จะถึงหรือไม่ดีดักเลยครับ
0: มันดีดัก
1: ดีดักก็ว่าดักดีแล้ว
0: คือตอนนี้มันหนีตามผู้ชายออกจากบ้านไปแล้ว
1: ก็ว่าตามผัว
0: นะจริงอยากให้พี่ติดตามสืบดูอ่ะไม่พิมพ์ใจลูกสาวเขาจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใคร
1: ไอ้ผมจึ๊บอ่านของพิมพ
0: ์
1: ไอ้นี่มาเพล็กเจนตะวัดตะมานต้องมีทิ้งตบแตน
0: เด็กคุณพี่อยากจะได้อะไร
1: ตรงไหนจะตรงมันปุ่มตะมันจำได้ตนตรงแต่งงานกับผม
0: พี่ถ่ายแล้วนี่ก็จะมีเมียกับเขาด้วยแล้วนี่
1: อันนี้บอกคนแล้วนี่จนกินไหวร้อยกันแล้ว
0: พี่เจงเอาฉันเป็นเมีย
1: กับมันแน
2: ่กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพี่ดองท่านผู้ฟังนั่งริงหน่อยแต่ลุงชากลนะครับมาในเรื่องโนราห้ารักไหวกันตอนนี้ก่อนพี่น้องไหวกันตอนนี้ก่อนคอยควังคอยติดตามกันส่วนต่อปลุกต่อรื้อกระช่วงของอาจารย์สมบูรณ์นะครับพี่น้องฟังกันได้รายการต้องเสริมศิลปินปืนบานช่วงทุกสัปดาห์นะครับช่วงทุกสัปดาห์วันทุกวันเช้านะครับติดตามรับฟังกันถ้าก่อนจากว่าพี่น้องไหวฮิตลาวรตายวันละคำนะครับวันนี้มาในคำว่าเอื้อนนะครับเอื้อนในภาษากลางไม่ถึงเลียนเรียกว่าชะอิชะเอียนนะครับภาษาตายก็ว่าเอื้อนเอื้อนนะครับคว้ากันเอาไว้พี่น้องคว้ากันเอาไว้จากเดี๋ยวพี่น้องฟังข้าวต้นจมูกติดตามให้ใหญ่ข้าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้รายการต้องเสริมศิลปินพื้นบ้านเวลามดนะครับต้องจากลากันไปก่อนต่อพลุต่อรื่นนะครับวันทุกวันเช้าเป็นหน้าที่ของอาจารย์สมบูรณ์พี่น้องฟังพี่น้องติดตามกันได้นะครับวันนี้รายการต้องเสริมศิลปินปืนบานเวลามัดลาไปก่อนไว้กันตอนนี้สวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพินโยต้นสมัยกระทรวงสาธารณสุขสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่มิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมระดมนักศึกษาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
5: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานความเสียหายต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั้งนี้เมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคสิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตย้ำสถานการณ์น้ำภาคเหนือเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงพร้อมขอให้ประชาชนและท้องถิ่นเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกประมาณวันที่23สิงหาคมนี
6: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการณ์ว่าวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกระลอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมได้เน้นย้ำบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอลลุ่มเพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ได้อย่างแม่นยำเพราะระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมดังนั้นท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจน ให้ประชาชนสิ่งสำคัญขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้ให้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผ่านเซลล์บอดแคสต์เตือนประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีระวังแม่น้ำโขงล้นตลิ่งในพื้นที่5อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25สิงหาคมนี้
7: นางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มล้นตลิ่งคาดว่าจะล้นตลิ่งประมาณ20เซนติเมตรและเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงช่วงวันที่20ถึง25สิงหาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงแจ้งผ่านเซลบอร์ดแคสเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเขมราช4ตำบลอำเภอศรีเมืองใหม่1ตำบลอำเภอโพไซ3ตำบลอำเภอคงเจียม3ตำบลและอำเภอนาตาล2ตำบลกระที่ราษฎรที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงบางแห่งได้อพยพไปอาศัยอยู่กับญาติส่วนทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นนำไปเก็บไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กำหนดไว้ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านอื่นๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเก็บทรัพย์สินป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปพ1784กรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งครับวันนี้ครับอยู่กับทางสวททุ่งสงครับ FM 97 MHz อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับรวมไปถึงบุคลากรของทางสวททุ่งสงทุกคนด้วยนะครับช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงคุณ Facebook Live นะครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็งคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนโคตรครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบานเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการ5แยกข่าวแบบนี้ได้นะครับทางไลฟ์ของ Facebook Fanpage สวท.ทุ่งสง FM 97นะครับหรือว่าดูได้โดยตรงที่ Facebook Fanpage ของ5แยกข่าวนะครับก็เป็นช่องทางประจำเลยรายการวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนเดิมครับช่วงรู้เรื่องทางรัฐทันข่าวใต้กับช่วง PRD Service ครับแน่นอนครับคุณผู้ชมผู้ฟังในห้วงเวลาแบบนี้นะครับก็ใกล้เข้าสู่ในช่วงสิ้นเดือนนะครับวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ทางภาครัฐณขณะนี้ได้มีการเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ล่าสุดสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ที่ผ่านมานะครับสืบเนื่องจากทางกระทรวงการคลังได้มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17กรกฎาคม2569นะครับซึ่งก็พบว่ามีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและก็กลุ่มเปราะบางส่วนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีในเรื่องของการครอบครองรถเก่าเสื่อมสภาพหรือว่าเป็นผู้ที่มีสถานะที่เป็นนักศึกษานะครับที่เป็นอยู่ในศึกษานอกระบบหรือว่ากศน.เดิมก็ทำให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะสะท้อนสิทธิ์ได้แท้จริงทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการอุทธรณ์นะครับให้กลุ่มที่ไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยขอทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569ขณะที่กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองแล้วก็จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็มีหลายช่องทางนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าทางออนไซต์ที่เราเดินทางมายืนยันตัวตนได้ที่ทางธนาคารนะครับซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหรือว่าผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ผ่านต้องมาดำเนินการเพื่อให้ใช้ทันนะครับใช้สิทธิ์เนี่ยพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ทำให้ในปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนเดินทางมาที่ธนาคารเป็นจำนวนมากเลยครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นทำให้ต้องรอคิวนานหรือว่าบางคนก็อาจจะยืนยันตัวตนไม่สำเร็จต้องเดินทางมาหลายรอบนะครับสูญเสียทั้งเวลาแล้วก็ค่าเดินทางดังนั้นเนี่ยทางบทบาทของธนาคารภาครัฐเองก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยบริการพี่น้องประชาชนณจุดๆนี้ครับวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางคุณอรุณพรมประสงค์นะครับผู้จัดการอาวุโสของธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงเกี่ยวกับในเรื่องของแนวทางการให้บริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในรายการให้ข่าววันนี้กับทางสวททุ่งสงครับวันนี้นะครับอยู่กับเราแล้วนะครับคุณอรุณพรมประสงค์ผู้จัดการสาขาอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับดีครับ
0: ครับตอนเราก็อยู่ในช่วงเวลาใกล้จะสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับตลอดช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มผู้ที่มายืนยันตัวตนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารหรือว่าตู้ ATM ของสาขาเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับท่าน
1: ครับจริงๆในการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะครับผมผู้ที่ได้รับสิทธิธนาคารไอทางภาครัฐเนี่ยก็ได้ให้เริ่มดำเนินการยืนยันเพื่อยืนยันตัวตนนะตั้งแต่วันที่17เดือนกรกฎาคมเดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมานะครับผมจริงๆมันมีไทม์ไลน์อยู่ก็คือตั้งแต่17กรกฎาคมจนถึง12มกราคมปีหน้านั่นคือการยืนยันตัวตนช่องทางการยืนยันตัวตนน่ะที่มีอยู่หลากหลายในส่วนของธนาคารกรุงไทยที่เราให้บริการกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ก็ยังผมว่าไม่มันตอนนี้คือด้วยที่พี่น้องประชาชนเขาผมว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับช่องทางในการยืนยันตัวตนแล้วก็มีไอเขาเรียกว่ามีความรู้เกี่ยวกับไอทีมากขึ้นนะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ที่เข้ามายินรับการยืนยันตัวตนที่ธนาคารเองก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆในวันช่วงครั้งแรกวันแรกเลยก็คือวันที่17อ่ะ
0: ครับ
1: 17กรกฎาคมเดือนที่แล้วช่วงนั้นน่ะก็ค่อนข้างหนาแน่นแต่ว่าตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาก็มีทยอยเข้ามายืนยันตัวตนแค่นั้นแหละครับผมไม่ได้หนาแน่นอะไร
0: ก็ ็ถือได้ว่าประชาชนเองก็มีการปรับตัว
1: ปรับตัวปรับตัว
0: รู้ระบบไอทีนะ
1: ใช่ครับใช่
0: คร
1: ับด้วยตัวเองด้วยมีลูกหลานที่มีความรู้มากขึ้นนะครับผม
0: ครับและจากที่ประชาชนนี้เข้ามาในสาขานะครับปัญหาอุปสรรคที่พบในเรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ทางธนาคารเองให้การช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างครับ
1: ครับจริงๆกลุ่มสวัสดิการภาครัฐจะมีอยู่2กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกคือกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมตั้งแต่ปี2565
0: ครับ
1: กับกลุ่มหลังก็คือกลุ่มที่เพิ่งลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์ปี2569กลุ่มนี
0: ้ครับ
1: ครับผมจริงๆสำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมไม่ต้องมายืนยันตัวตน
0: ครับ
1: ไม่ต้องมายืนยันตัวตนกลุ่มที่ต้องมายืนยันตัวตนที่ธนาคารก็คือกลุ่มที่มีที่เพิ่งได้รับสิทธิ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมปัญหาที่พบก็คือนั่นน่ะก็คือ1กระบวนการคือเขาเข้าใจผิดคนที่ได้รับสิทธิ์ครั้งแรกแล้วก็เหมือนมีความกังวลใจอ่ะว่าต้องไปยืนยันตัวตนนะยังไม่รู้กระบวนการว่าซึ่งทางธนาคารทางน้องๆพนักงานก็ได้มีการสื่อสารบอกว่าจริงๆสำหรับที่เคยได้รับบัตรอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมายืนยันตัวตนในครั้งนี
0: ้
1: สำหรับคนที่ต้องมายืนยันตัวตนก็คือคนที่เพิ่งได้รับสิทธิ์ครั้งแรกแล้วก็ได้ฝากบอกสื่อสารกับคนที่มายืนยันตัวตนที่ได้รับสิทธิ์แล้วบอกว่าก็จริงๆไม่ต้องจำเป็นต้องมายืนยันตัวตนอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเจอปัญหาแล้วก็แต่ว่ามันก็คือบัตรประชาชน
0: ครับ
1: เพราะบัตรประชาชนสำคัญมันอ่านชิปไม่ค่อยได้มันทำให้มีปัญหาอุปสรรคแต่ไม่มากนะครับเล็กน้อย
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นอกจากในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเนี่ยหลักฐานอื่นๆที่พี่น้องประชาชนจะมายืนยันตัวตนเนี่ยต้องมีการเตรียมอะไรบ้างครับ
1: จริงๆมันจะมีอยู่ยืนยันตัวตนของตนเอง
0: ครับ
1: กับมอบอำนาจมายืนยันตัวตน
0: ครับ
1: สำหรับกลุ่มที่ต้องมอบอำนาจมายืนยันตัวตนนี่ที่สำคัญก็คือในส่วนของผู้มอบ
0: ครับ
1: ผู้มอบต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง
0: ครับ
1: แล้วก็ทำเนาบัตรประชาชนใช้ทั้งสองอย่างนะครับบัตรเซ็นสำเนาละเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
0: คร
1: ับ ครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะต้องมีเอกสารยืนยันเหตุผลของการมอบอำนาจมายืนยันตัวตนด้วยว่าว่าไม่ว่าเป็นบัตรประจำตัวคนพิการใบรับรองแพทย์ในกรณีป่วยนะครับผมซึ่งจะต้องระบุเหตุผลว่าการมอบอำนาจมาให้บุคคลที่3มายืนยันตัวตนแทนเนี่ยจะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนนะครับผม
0: ถือว่ามีหลากหลายกลุ่มแล้วก็
1: มีหลากหลายกลุ่มครับ
0: กลุ่มที่มาส่วนใหญ่ก็กลุ่มเปราะบาง
1: กลุ่มผู้สูงอายุเลยใช่ครับ
0: ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยไม่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางหรือการ
1: มาด้วย
0: การกิริยาอะไรอย่างนี้เนี่ยทางธนาคารเองเรามีแนวทางช่วยเหลือไหมครับ
1: จริงๆคือถ้าไม่สะดวกธนาคารก็ให้มีการมอบอำนาจมายืนยันตัวตนได
0: ้
1: นะครับผมเดี๋ยวผมฝากนิดนึงฝากสื่อต่อไปนิดนึงนะครับผมสำหรับผู้ที่ต้องมายืนยันตัวตนโดยการมอบอำนาจนะครับก็มีอยู่3กลุ่มหลักๆนะครับผมก็คือ1กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป2กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง
0: ครับ
1: 3กลุ่มผู้พิการ
0: ครับผม
1: สำหรับผู้มอบอำนาจอาจจะ1เป็นผู้ที่ดูแลอยู่เป็นผู้ที่เลี้ยงดูอยู่เป็นบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นแต่โดยสำหรับการระบุให้บุคคลอื่นมาทำแทนที่ไม่ใช่เป็นบุคคลในครอบครัวให้ระบุความสัมพันธ์ไว้ในหนังสือมอบอำนาจมาว่าเป็นใครนะครับผมอายุของผู้รับมอบอำนาจก็ต้อง20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสำหรับผู้ป่วยติดเตียงกับผู้พิการผู้ที่ดูแลก็เป็นผู้ที่ดูแลหรือเป็นบุคคลในครอบครัวหรือเป็นผู้อนุบาลผู้พิทักษ์ตามคำสั่งศาล
0: ครับ
1: นะฮะหนังสือมอบอำนาจก็เหมือนกันให้ระบุความสัมพันธ์มาว่าเป็นแบบไหนผู้รับมอบอำนาจทั้ง3กลุ่มนี้ที่ต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมา ยืนยันตัวตนแทนเนี่ยก็ต้อง20ปีขึ้นไปนะครับผมเอกสารประกอบในการมอบอำนาจก็มีบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาบัตรประชาชนสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผมแล้วก็ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบ
0: ครับ
1: นะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่สำคัญก็คือใบรับรองแพทย์ด้วย
0: ครับผม
1: นะครับใบรับรองแพทย์สำหรับผู้พิการเราก็มีบัตรก็เรียกสำเนาบัตรประชาไอ้บัตรประจำตัวผู้พิการอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: เน้นย้ำเลย
1: เน้นย้ำเลยครับ
0: ตัวสำเนานะครับ
1: ครับผมต้องมีพยานลงนามด้วยนะพยานให้เป็นบุคคลใดก็ได้โดยอาจจะระบุความสัมพันธ์กับผู้มอบ
0: ครับ
1: ไว้ในหนังสือมอบอำนาจชื่อในวงเล็บต้องเขียนชื่อนามสกุลเป็นตัวบรรจงด้วยอาจจะลายเซ็นแต่ว่าต้องระบุรู้ตัวตนว่าเป็นใคร
0: ให้
1: รู้ตัวตนครับผม
0: โอเคนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยการเตรียมตัวมายืนยันตัวตนทีนี้นอกจากในเรื่องของการยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยภาครัฐเน้นย้ำเลยต้องทำให้สิ้นสุดในวันที่31สิงหาคือในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ทบทวนผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์นะครับ
1: ครับผม
0: ตรงจุดนี้เนี่ยมีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้มาติดต่อกับธนาคารในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐบ้างหรือไม่ครับ
1: ก็มีทยอยมาครับผมทยอยมา
0: ครับทางภาครัฐเราช่วยเหลือตรงนี้ยังไง
1: เราทางจริงๆทางผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งนี้สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของโครงการ
0: ครับผม
1: ถ้าก็แนะนำนะครับผมเข้าเว็บไซต์ของโครงการถ้าเข้าไม่ถูกเปิด Google เลย
0: ครับ
1: นะครับผมเปิด Google แล้วพิมพ์คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะขึ้นเว็บไซต์ของโครงการเลยนะครับผม
0: อ๋อแสดงว่าจุดนี้เนี่ยธนาคารเองก็ช่วยบ้างแต่ก
1: ็ช่วยสื่อสารจริงๆมาที่ธนาคารเราก็ช่วยดูแลช่วยดูแลนะครับการที่จะมาอุทธรณ์เนี่ยมันอุทธรณ์ได้มีหลายช่องทาง
0: ครับ
1: ช่องทางหนึ่งก็คือแอปทางรัฐ
0: ครับ
1: ช่องทางที่สองก็คือเว็บไซต์โครงการแอปเป่าตังแล้วก็ธนาคารที่เป็นจุดลงทะเบียนทั้งห้าธนาคารที่เป็นของรัฐก็คือกรุงไทยออมสินทกสอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลาม
0: โอเค
1: นี่สามารถไปยื่นขออุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได
0: ้ครับผมอันนี้ย้ำอีกหนึ่งฝากสุดท้ายให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับการมาอุทธรณ์เนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวอะไรคล้ายกับการยืนยันตัวตนไหม
1: คือจริงๆอ่ะเวลาเรามายืนยันตัวตนอ่ะ
0: คือ
1: เวลาเขามาอุทธรณ์เขาไม่รู้ว่าเขาไม่ผ่านตรงไหน
0: อ๋อในสำคัญเลย
1: ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านตรงไหนก็ไม่ทำกันพอเข้าไปอุทธรณ์จะขึ้นมาเลยว่าไม่ผ่านสิทธิ์ตรงไหน
0: คร
1: ับ พอไม่ผ่านสิทธิ์สมมติว่ามีประเด็นเกี่ยวกับทะเบียนพอเข้าไปทบทวนจะขึ้นว่าในเว็บไซต์นะครับผมไม่ผ่านสิทธิ์เนื่องจากถือครองอะไรก็ในเว็บไซต์ก็จะบอกช่องทางการติดต่อ
0: ครับ
1: ว่าติดต่อที่ไหนเบอร์โทรอะไร
0: ครับ
1: เพื่อที่จะไปทบทวนข้อมูลกับหน่วยงานที่เราติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่จะว่าจะเป็นขนส่งหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในก็เรียกว่าในนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งซึ่งมันทำให้เขาตกไป
0: เขาไม่ตกไปผมไป
1: ใช่ครับ
0: ย้ำเลยก็คือเช็คให้ดี
1: เช็คให้ดีครับ
0: แล้วก็แต่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะฟังจากที่ท่านอรุณพูดแล้วก็คือเด็กประชาชนสมัยนี
1: ้
0: เรียนรู้เรื่องระบบไอทีระบบดิจิตอลดีขึ้น
1: เยอะเยอะเยอะ
0: เยอะขึ้นเยอะแล้วโอเคแต่ก็มีบางส่วนที่อาจจะติดขัดจริงๆก็ walk in เดินเข้ามาหาทางธนาคารกรุงไทยครับนี่คือเรื่องราวที่มารายงานให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบเกี่ยวกับในพื้นที่ของทางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเรื่องของการยืนยันตัวตนรวมไปถึงการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเน้นย้ำอีกรอบนะครับต้องภายในวันที่31สิงหาคม2569นี้นะครับสำหรับการยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณนะครับท่านอรุณพรหมประสงค์ครับผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงครับมาบอกเล่าเรื่องราวเน้นย้ำแล้วก็มาแชร์เรื่องราวความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับ
1: เดินแก้นิดนึงได้ไหม
0: ได้ครับได
1: ้ย้ายแล้ว
0: ย้ายแล้วโอ้โหนี่เครือข่ายที่อยู่เหนียวแน่นกับทางสวทพิสงนะ
1: ครับย้ายพี่ย้ายไปอยู่สาขาตลาดเกษตรแล้ว
0: อ๋อเหรอครับ
1: ใกล้
0: นะ
1: ครับผมก็ฝากสื่อสารนะครับผมฝากสื่อสารว่าการเตรียมตัวที่จะมายืนยันตัวตนบัตรประชาชนตัวชิปแล้วก็ให้เอาบัตรประชาชนที่เป็นก็เรียกว่าเป็นปัจจุบัน
0: ครับผม
1: เป็นปัจจุบัน
0: ปัจจุบันที่สุดนะคร
1: ับผมเพราะบางคนบัตรหายแล้วไปออกใหม่แล้วมาถึงมาอยู่บ้านกวาดบ้านกวาดใบกวาดมาเจอบัตรถือไว้สองใบเลย
0: ต้องเอาอันล่าสุด
1: ต้องเอาอันล่าสุดครับผมบัตรของอันล่าสุดครับ
0: ครับผมนี่เป็นเน้นย้ำจากทางท่านผู้จัดการนะคุณอรุณครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอรุณมากเลยนะมาบอกเล่าเรื่องราว
1: ครับผมนี่มาครั้งแรกเลยนะ
0: ครั้งแรกนะแล้วก็นี่ก็เป็นช่วงใหม่ของรายการ5แยกวันนี้คือรายการ5แยกมีช่วงใหม่มาสะพั่นแล้วแต่ยังนี่อาจจะเป็นคนแรกที่มาในสดในสตูวันนี้ครับ
1: โอ้โ
0: หเป็นเกียรติมากๆเลย
1: โอเคขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติผม
0: แล้วก็วันนี้
1: เป็นธนาคารกรุงไทย
0: แล้วก็วันนี้เป็นความรู้ที่ดีนะคุณผู้ชมคุณฟังที่จะมาบอกเล่าการเน้นย้ำเรื่องยืนยันตัวตนแล้วก็ทบทวนสิทธิ์เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญของพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับเน้นย้ำวันที่31สิงหาคมนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเนื้อหาข่าวต่อในรายการให้แยกข่าวครับ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต
3: ้เมื่อเจ็บป่วยต้องทานยาเพื่อรักษาโรคแต่ผู้ป่วยจากยาเสพติดต้องรักษาด้วยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและชุมชนการเปิดใจยอมรับและการให้โอกาสมีที่ยืนในสังคมจะเป็นวัคซีนป้องกันผู้ก้าวพลาดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยไม่ใช่คนแปลกหน้าหรืออาชญากรมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสหยุดพฤติกรรมการกลับไปเสพซ้ำอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: กลับมาในรายการให้ยาข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณฟังแล้วก็วันนี้นะในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงเราเองมีข่าวที่น่าสนใจในพื้นที่เกี่ยวกับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ชมคุณฟังเรามาดูในเรื่องของทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคาร์บอนต่ำตอกย้ำความสำเร็จการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรานะครับโดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายเกรียงศักดิ์นพนนท์ครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคาร์บอนต่ำมุ่งชูความสำเร็จหลังจากที่ทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเนี่ยได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำจากทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายการุณปัญจสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลนางวิลาวันจริตงามปลัดอำเภอทุ่งสงจ่าเอกเวชยันหนูรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงนายอภิวัตรคล่องนาวาผู้อำนวยการกลุ่มสร้างจิตสำนึกสาธารณะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงผอ.ของเรานะครับนายวัชระบรรเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงก็ได้มาร่วมงานนี้ตลอดจนคณะครูนักเรียนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ในพิธีนี้ด้วยนะครับภายในงานก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับในการจัดตั้งป้ายให้ความรู้ประจำฐานการเรียนรู้มีนิทรรศการสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการจัดการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการศูนย์นะครับอีกทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมการมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำนะครับโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจำนวน 20,000 บาทพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้แล้วก็มีการเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้มากมายเลยทั้ง8ฐานนะครับทางด้านผอ.โรงเรียนนะครับนายการุณปัญจสุวรรณได้กล่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยนะครับที่ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะครับจนสามารถปลดล็อกในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะการช่วยกันประหยัดพลังงานรวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวนำไปสู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนนั้นเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกลายเป็น เสมือนหนึ่งในหลักสูตรนะครับในสถานศึกษาอย่างเข้มข้นเลยนักเรียนทุกคนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำรานะครับแต่ก็ลงมือปฏิบัติจริงด้วยจนเกิดเป็นวิถีชีวิตคาร์บอนต่ำศูนย์แห่งนี้เลยกลายเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เหล่านักเรียนนะครับให้อยู่ติดตัวไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นำไปถ่ายทอดต่อสู่ครอบครัวในอนาคตของพวกน้องๆทุกคนด้วยนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากให้ในรายการห้าแยกเขาวันนี้ต้องขออภัยจริงๆวันนี้สาระเต็มที่แต่ว่าเวลามีจำกัดนะครับเอาเป็นว่าเรามีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวจะนำมาฝากให้ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วต้องพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาอย่างยาวนานพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วผืนแผ่นดินไทยเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองโดยพระราชปณิธานที่ทรงปรารถนาให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไปครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาครับจะนำพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในแต่ละช่วงของรายการมานำเสนอโดยเฉพาะโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริบ้านหนองห้าจังหวัดพะเยาและปิดท้ายช่วงสารต่อพระราชปณิธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเตรียมจัดการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงเรื่องรามเกียรติ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านย้อนอดีตติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับเพื่อทรงติดตามความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ก่อเกิดโครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดนประเทศไทยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณยอดดอยห้วยน้ำลาวบ้านเย้าหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่28มกราคม2545พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแพร่ถางป่าเป็นบริเวณกว้างบางส่วนมีการปลูกพืชเสพติดและมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนราษฎรไทยภูเขาเผ่าต่างๆได้เคยถวายฎีการ้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเป็นจำนวนมากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นโดยนำชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เคยขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเข้ามาอาศัยและช่วยฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณบ้านหนองห้าเพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้และทำการเกษตรที่ถูกวิธี
3: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับตามภาพนี้บ้านหนองห้านะครับแต่ก่อนจะเรียกว่าบ้านเย้าหนองห้านะครับซึ่งจะประสบปัญหานะครับหนึ่งการบุกรุกทำลายป่านะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับก็คือมีการปลูกฝิ่นนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องแนวชายแดนนะครับเรื่องความมั่นคงนะครับก็สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ได้เสด็จนะครับเยี่ยมราษฎรนะครับตามแนวชายแดนแล้ว

0: นะครับรวมทั้งหมด20หลังคาเรือนนะครับก็ประมาณ50กว่าคนนะครับได้มาอยู่ร่วมกันนะครับในพื้นที่เดียวกันนะครับแล้วมีการจัดสรรนะครับที่ดินนะครับทางจีนนะครับแต่ก่อนก็คือคนละประมาณไม่เกิน20ไร่นะครับ15ถึง20ไร่แต่ละครัวเรือนนะครับแล้วก็ความเหมาะสมแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็มีการทดลองนะครับให้มีปลูกพืชมีหนาวต่างๆครับมีการพบความปลูกข้าวนะครับปลูกผักอะไรต่างๆนะครับก็คือผสมผสานไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี45นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอาชีพนะครับเกี่ยวกับด้านผ้าปักผ้าทอนะครับการทำเครื่องเงินนะครับรวมถึงอาชีพต่างๆนะครับปศุสัตว์นะครับก็มีการทดลองก็มีหน่วยงานร่วมนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับก็อันนี้ตัวอย่างนะครับก็คือในส่วนของเกษตรที่สูงนะครับแล้วก็สารวิจัยนะครับก็มีจากพลังงานมีต่างๆนะครับก็คือรวมทั้งหมดประมาณสัก60กว่าหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับในจุดนี้นะครับด้วยระดมความคิดนะครับต่างๆ
1: พื้นที่ประมาณ 25,000 ไร่ภายในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนอง5ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยายังมีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้การสนับสนุนการฝึกอบรมศิลปาชีพให้แก่ราษฎรที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดจนจัดให้มีบริการขั้นพื้นฐานเช่นการศึกษาการสาธารณสุขขั้นมูลฐานการจัดระเบียบชุมชนให้เป็นหมู่บ้านแนวชายแดนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงการอนุรักษ์และป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่า
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

0: โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานให้จัดตั้งขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศไทยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงตรวจงานโครงการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับ
1: นอกจากในครั้งพุทธศักราช2545แล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรบ้านหนองห้าและทรงตรวจงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ถึงปีพุทธศักราช2547โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้านับเป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทำเพื่อแผ่นดินและประสบนิกรชาวไทยให้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีแหล่งต้นน้ำดำทานหล่อเลี้ยงชีพและให้ชาวบ้านในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังคงดำรงโครงการมาจนถึงปัจจุบัน
2: ช่วงแรกก็คือจะเหมือนว่ายังไม่รู้นะครับว่าจะทำอะไรกันนะครับก็คือเ

ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรนะครับก็คือมาตกที่กาแฟแล้วก็จะมีในส่วนของพืชเมืองหนาวอย่างอื่นก็จะมีเชื้อมะขามป้อมนะครับก็จะมีศูนย์วิจัยการเกษตรแพร่นะครับเข้ามาสนับสนุนในส่วนของเรื่องของมะขามป้อมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับส่วนของผ้าปักผ้าทอนะครับก็จะมีในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มนะครับก็คือจะเป็นผู้หญิงก็คือจะเป็นกลุ่มของผ้าปักผ้าทอนะครับก็ในส่วนของผู้ชายก็จะมีในส่วนของเครื่องเงินนะครับแต่ปัจจุบันก็คืออาจจะไม่ได้ทำแล้วนะครับแต่เพราะว่าสามารถชาวบ้านก็คือสามารถทำได้อยู่นะครับที่เห็นได้

0: ก็ปัจจุบันก็จะมีในส่วนของของโครงการนะครับโครงการก็คือโดยตรงเลยก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็จะมีโครงการที่ปลูกป่านะครับตรงนี้ก็ดำเนินการไปอยู่ที่ 5,000 กว่าไร่นะครับก็คือสภาพป่านะครับก็คือ24ปีนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือสภาพป่าของเราจะอุดมสมบูรณ์นะครับก็คือถ้าภายทางอากาศก็คือจะมองเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็คนสามารถอยู่กับป่าได้วัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่แรกเลยนะครับก็หนึ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับให้อยู่เดิมนะครับสองฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมนะครับให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์นะครับสามมีการพัฒนานะครับอาชีพให้ราษฎรในโครงการนะครับมีรายได้นะครับแล้วก็สามารถอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายป่าเพิ่มเติมนะครับคนอยู่กับป่าได้อย่างเพื่อกูและยั่งยืน
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้เตรียมจัดการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงเรื่องรามเกียรติ

0: ช่วงปลายปีนี้ครับ
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงได้จัดเตรียมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์การจัดการแสดงในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากแต่ยังเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ความงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ thaitiketmajor.com

่วงท้ายรายการขอนำเสนอข่าวสารสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569มีการจัดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพและการดำเนินงานเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงการบำเพ็ญกุศลและพระราชพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีการเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังตามหมายกำหนดการปกติส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบหน้าท้องสนามหลวงยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมอยู่ระหว่างเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามกำหนดก่อนเข้าสู่ช่วงพระราชพิธีจริงในช่วงปลายปีนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามประกาศและข่าวสารทางการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักพระราชวังครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังศาสนสถานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
6: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
7: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
6: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
8: นายสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทั้งโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจกิจการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมแนะประชาชนตรวจสอบฉลากและสัญญาก่อนซื้อเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ณร้าน BB Smart Car 1เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมหลังพบสถิติการร้องเรียนจำนวนมากอาทิปัญหาการไม่คืนเงินมัดจำการกรอเลขใหม่และสินค้าไม่ตรงปกโดยเน้นย้ำให้ประชาชนเลือกซื้อรถจากเต็นท์ที่ได้มาตรฐานมีใบอนุญาตค้าของเก่าและจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องพร้อมแนะวิธีตรวจสอบข้อมูลจากฉลากสินค้าที่ต้องระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนทั้งประวัติการชนหนักน้ำท่วมเลขหมายจริงรวมถึงข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่กรณีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งผู้บริโภคจะต้องได้รับสัญญาซื้อขายและใบเสร็จรับเงินที่ระบุเงื่อนไขชัดเจนหากผู้ขายมีการปรับขึ้นราคาส่งมอบรถไม่ตรงกำหนดสภาพไม่ตรงปกหรือไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการบอกเลิกสัญญาและต้องได้รับเงินคืนภายใน15วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพรถขอลองขับและอ่านสัญญาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสสลามร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล
10: นางสุริไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายอัชมันเมลูดินปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสสลามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนครั้งที่17ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนเข้าร่วมการประชุมโดยทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนผลการดำเนินงานและหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลและร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทางด้านโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเห็นชอบในการยกระดับการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ยังได้หารือแนวทางการผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของสองประเทศในปี2570ด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
12: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะทางสวทกระบี FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์กับพี่นีน่าค่ะวันนี้มาพบกันตรงกับวันที่20สิงหาคม2569นะคะช่วงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอย่างอบอุ่นนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ของเราด้วยก็ขอให้ช่วยกันดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสะอาดแล้วก็รักษาความเป็นธรรมชาติอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยนะคะเราไปบ้านท่านเราก็ดูแลกันช่วยดูแลกันท่านมาบ้านเราก็ช่วยดูแลกันด้วยถือว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยเป็นบ้านของเรานะคะค่ะเอาละค่ะสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะช่วงเก็บมาฝากวันนี้ได้นำสาระน่ารู้เกี่ยวกับอันตรายที่คนเก็บและคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องเผชิญค่ะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันขยะอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั้งโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะซึ่งเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้หมดอายุการใช้งานหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ทำงานเก็บและคัดแยกขยะได้ค่ะซึ่งทางกองโรคจากการประเมินอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อมูลว่าผู้ที่ทำงานเก็บและคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายด้านประการแรกก็คือการทำงานในสภาพอากาศร้อนและอับซึ่งอาจทำให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมหรือเกิดความเครียดจากความร้อนประการที่สองค่ะคืออุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากเศษขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นการถูกของมีคมบาดมือถูกทิ่มแทงหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานและนอกจากนี้ค่ะการทำงานในลักษณะเดิมซ้ำๆอย่างต่อเนื่องยังอาจทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่างๆโดยเฉพาะหากต้องยกเคลื่อนย้ายหรือคัดแยกขยะเป็นเวลานานอีกเรื่องที่ต้องระวังก็คือการสัมผัสสารเคมีและเชื้อโรคเพราะว่าขยะอาจจะปนเปื้อนสารเคมีรวมถึงเชื้อโรคเช่นสารตะกั่วปรอทหรือเชื้อโรคที่ปะปนมากับขยะหรืออาจเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสหรือการสูดดมได้ขณะเดียวกันนะคะผู้ปฏิบัติงานยังอาจเผชิญกับความเครียดจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นความเร่งรีบในการทำงานความกดดันจากหัวหน้างานหรือปัญหาจากเพื่อนร่วมงานค่ะดังนั้นนะคะผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเก็บและคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ควรให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเองโดยสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดสวมหน้ากากที่เหมาะสมกับลักษณะงานรวมถึงถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลค่ะแล้วก็ควรล้างมือทำความสะอาดสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังทำงานตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือและปรับพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมรวมทั้งจัดเวลาพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายนะคะได้ฟื้นตัวและลดความเสี่ยงจากการทำงานค่ะเพราะว่าการคัดแยกขยะแม้จะเป็นงานที่มีส่วนช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กันก็คือการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่คนเก็บและคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องเผชิญนะคะและขอขอบคุณข้อมูลจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจสร้างประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการณกรุงแคนเบอร์ราโดยนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสมเกียรติและสง่างามสะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดและการให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายนะคะหารือแนวทางต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญได้แก่1การเมืองและความมั่นคงทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติ 2. เศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมโดยจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ 3. วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพและ 4. ความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียน ACMECS หุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียขยายการค้าและการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปค่ะ

0: นิทานชุดลูกหมูสามตัวจอมอันธพาล
1: ณชายป่าแห่งหนึ่งอันเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาสัตว์ป่าและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกมันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาเป็นเวลานานจนกระทั่งวันหนึ่งมีงูอันธพาลมาอยู่ที่ชายป่าแห่งนี้ด้วยเจ้างูมีนิสัยดุร้ายจับสัตว์ตัวเล็กๆกินเป็นอาหารทำให้เดือดร้อนกันไปทั่ว
2: แย่จริงๆเลยอ่ะนี่เราจะต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นจริงๆเหรอเนี่ยอยู่เป็นที่มาตั้งนานไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องย้ายบ้าน
3: อย่ามัวพูดมากอยู่เลยนะเจ้ากุ้งรีบเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเถอะนะจะได้รีบไปเดี๋ยวเจ้างูอันธพาลมาจับเราอ่ะกินก็หนีไม่ทันกันพอดีหรอกเสร็จหรือยังล่ะ
2: เสร็จแล้วเสร็จแล้วแรงอยู่ได้ฉันก็ไม่อยากจะเป็นอาหารของเจ้างูเกเรหรอกนะเอ้าแล้วนี่เจ้าเต่าล่ะเก็บของเสร็จหรือยังจะได้ไปพร้อมๆกันไงล่ะ
4: ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละฉันจะอยู่ที่นี่เพราะที่นี่คือบ้านของฉัน
3: เธอว่าไงนะ
4: ฉันบอกว่าฉันจะไม่ย้ายหนีไปไหน
3: เธอบ้าไปแล้วหรือไงอ่ะตัวเธอเล็กแค่นี้จะไปสู้กับเจ้างูจอมเกเรมันได้ยังไงกันล่ะรีบหนีไปกับพวกเราดีกว่า
4: ฉันมีวิธีก็แล้วกันนะพวกเธอไปเถอะไม่ต้องห่วงฉันหรอก
1: แล้วเจ้าเต่าก็ทำตามที่มันพูดจริงๆมันไม่ยอมย้ายหนีไปไหนตอนนี้มีแต่มันเหลืออยู่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะเพื่อนๆของมันต่างก็ย้ายหนีเจ้างูกันไปหมดและแล้วเจ้างูก็มาที่ริมบึงแห่งนั้นจริง
5: ๆในที่สุดบึงแห่งนี้ก็เป็นของเราคนเดียวจะพวกสัตว์ขี้ขาดพากันหนีกันไปหมดแล้วสะตายจริงๆเลย
4: ยังไม่หมดหรอกเจ้างูนิสัยไม่ดียังมีข้าเต่าผู้กล้าหาญอยู่อีกตัวไม่เห็นหรือไงล่ะ
5: ชะน้อยนะเจ้าเต่าเนี่ยช่างกล้าดียังไงมาพูดกับงูผู้ยิ่งใหญ่แบบนี้รีบย้ายซะก่อนที่ข้าจะโมโหนะแล้วเจ้าจะลำบาก
4: ข้าไม่หนีไปไหนทั้งนั้นแหละนี่เป็นบ้านของข้าเรื่องอะไรจะยอมยกให้เจ้าง่ายๆล่ะ
5: จะมากไปแล้วนี่เตือนดีๆยังไม่ฟังอย่างเนี้ยต้องเจอพิษสงของข้าหน่อยแล้ว
1: ว่าแล้วเจ้างูก็กระโดดกัดเจ้าเต่ามันทั้งกัดทั้งฉกทั้งชกเตะต่อยสารพัดแต่เจ้าเต่าก็หดหัวมุดเข้าไปในกระดองและไม่ว่าเจ้างูจะทำยังไงมันก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยจนเจ้างูเหนื่อยหอบ
5: โอ้ยทำไมข้าถึงทำอะไรเจ้าเต่าไม่ได้เลยนะเจ้าเต่าช่างมีร่างกายที่แข็งแกร่งจริงๆเลยไม่ว่าจะกัดจะฉกจะทำอะไรก็ไม่ได้เลยเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ย
4: เป็นไปได้สิเจ้าอย่าคิดว่าเจ้าเก่งที่สุดนะความจริงก็มีคนเก่งกว่าเจ้าอีกก็คือเต่าผู้กล้าหาญอย่างข้าไงล่ะ
5: ไม่ได้นะไม่ได้ข้าจะยอมให้มีใครเก่งกว่าข้าไม่ได้หรอกว่าแต่ว่าจะบอกข้าหน่อยได้ไหมล่ะเจ้าเต่าว่าทำยังไงถึงได้มีร่างกายแข็งแรงแบบเนี้ย
1: เจ้าเต่าได้โอกาสมันจึงคิดอุบายหลอกเจ้างูทันที
4: ง่ายนิดเดียวความจริงเมื่อก่อนเนี่ยนะเนื้อตัวของข้าก็นิ่มๆแบบเจ้านี่แหละ
5: จริงเหรอแล้วทำไมเดี๋ยวนี้เจ้าถึงได้แข็งแรงแบบนี้ล่ะ
4: ก็มันมีวิธีฝึกนะสิใครก็ทำได้แต่ว่า
5: อะไรหรอรีบบอกมาเร็วๆเถอะท่าน
4: แต่ว่ามันจะต้องใช้ความอดทนมากๆเพราะมันลำบากมากนะสิน
5: ี่ข้าทนได้นะขอให้ข้ามีร่างกายแข็งแรงแบบเจ้าข้าทนได้ทุกอย่างแหละ
4: อย่างนี้นะวิธีการก็มีอยู่ว่าใครก็ตามที่ต้องการมีเนื้อตัวแข็งแกร่งดุจหินผาก็ให้นอนผึ่งแดดกลางแจ้งเป็นเวลา7 วัน 7 คืนห้ามกินน้ำหรืออาหารใดๆเด็ดขาดเท่านี้แหละเจ้าก็มีเนื้อตัวที่แข็งแบบข้าได
5: ้ง่ายนิดเดียวคอยดูเถอะถ้าเนื้อตัวข้าแข็งแรงแบบเจ้าเมื่อไหร่แล้วก็ข้าจะกลับมาจัดการกับเจ้าทันทีเจ้าเต่าโง่ไอ้ถ้าอย่างนั้นข้าไปก่อนนะจะไปทำตามที่เจ้าบอกขอบใจมากนะเจ้าเต่า
1: แล้วเจ้างูก็รีบจากไปเมื่อเวลาผ่านไป7 วัน 7 คืนเจ้าเต่าจึงเดินไปหาเจ้างูที่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำเมื่อมันเห็นสภาพของเจ้างูมันก็หัวเราะออกมาทันที

0: ทำไมถึงมีสภาพแบบนี้ล่ะ
1: ก็ข้าทำตามที่เจ้าบอกไงนี่ก็ครบ7 วันแล้วนะแต่ข้ายังไม่เห็นเนื้อตัวของข้ามันจะแข็งแกร่งดุจหินผาเลยแต่ข้ากลับไม่มีเรี่ยวแรงเอาซะเลยอ่ะฮะ
0: ในที่สุดเจ้าก็หลงกลข้าจะได้เจ้างูเอ๋ย
1: ฮะอะไรนะนี่เจ้าหลอกข้าหรอกเหรอถ้าอย่างนั้นปล่อยไปไม่ได้แล้วข้าจะจัดการกับเจ้าโอ้ยทำไมข้าไม่มีแรงขยับขยื่นเลยล่ะ
0: เจ้าจะมีแรงได้ยังไงกันล่ะก็เจ้าอ่ะนอนตากแดดมา7 วันแถมไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยนี
1: ่โอ้ยเจ็บตายจริงๆโดนมันหลอกจนได้หาย
0: ว่าแต่ว่าเราจะเอางูตัวนี้ไปทำอะไรดีนะต้มแกงจืดงูหรือว่าผัดเผ็ดดีนะ
1: โอ้ยอย่านะเจ้าเต่าข้ายอมแพ้เจ้าแล้วไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดนะจะทำอะไรข้าก็ยอมละ
0: ดีถ้างั้นเจ้าจงไปจากป่านี้แล้วห้ามกลับมาอีกกลับมาอีกเมื่อไหร่นะข้าก็จะยิงเจ้าเข้าใจไหม
1: ตาเข้าใจแล้วล่ะไม่กลับมาแล้วตาเข็ดแล้วงั้นข้าไปก่อนนะบ๊ายบาย
2: แล้วเจ้างูก็ค่อยๆ คลานกระดึบกระดึบออกไปอย่างหมดเรี่ยวแรงและจากนั้นก็ไม่เคยมีใครเห็นเจ้างูอันธพาลตัวนี้อีกเลยส่วนเจ้าเต่าก็ไปตามเพื่อนๆที่ย้ายหนีไปให้กลับมาอยู่ที่ป่าแห่งนี้เหมือนเดิมสัตว์ทุกตัวดีใจมากกล่าวขอบคุณเจ้าเต่าเป็นการใหญ่และจากนั้นความสงบสุขก็กลับมาสู่ชายป่าแห่งนี้อีกครั้ง

คุณผู้ฟังคะช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.ทางสวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้พี่นิณาพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่แห่งการฟื้นฟูผืนป่าของแผ่นดินไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าน้ำและป่าคือหัวใจของชีวิตที่ต้องเกื้อกูลกันอย่างไม่อาจแยกจากด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำลึกจึงทรงริเริ่มโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้ราษฎรอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลมิใช่เพียงไม่ทำลายป่าแต่กลับช่วยกันฟื้นฟูให้เขียวขจีเป็นแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนและสรรพชีวิตทั้งมวลวันนี้ผืนป่าที่เคยแห้งแล้งได้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งน้ำใสไหลหล่อเลี้ยงพงไพรดังพระราชหฤทัยที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินทั้งหมดนี้คือผลแห่งพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความร่มเย็นยั่งยืนของผืนป่าไทยตราบนานเท่านาน
2: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 18:03 น.กับ 3 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถติดตามกันได้นะครับผ่านในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งในส่วนของวิทยุนะครับ FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ส่วนในเพจ Facebook ของเราครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วด้วยนะครับข้อความก็ยังคงเพิ่มเติมมานะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในส่วนของการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะฮะต้องบอกว่าทางด้านของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านก็ไปเยี่ยมทั้งศูนย์สุขภาพลงเรือครับช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยล่าสุดในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็เพิ่งจะลงเอาไว้ไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยวันนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีครับลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการอุทกภัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็เร่งส่งความช่วยเหลือถึงผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยเรื้อรังแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับไปเยี่ยมศูนย์ดูแลสุขภาพที่เทศบาลเมืองน่านไปติดตามระบบการบริหารด้านการแพทย์นะครับระบบสาธารณสุขพร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเจ้าหน้าที่ประชาชนที่เข้ามารับบริการในศูนย์พักพิงด้วยนะครับจากนั้นท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจที่อบจ.น่านนะครับเพื่อไปรับฟังปัญหาสถานการณ์การเตรียมความพร้อมนะฮะก่อนที่จะเดินทางไปสนับสนุนภารกิจเพิ่มเติมต่อที่พื้นที่อำเภอเวียงสาแล้วก็ลงเรือครับฝ่าพื้นที่น้ำท่วมนะฮะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าทางด้านของการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ไปพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายกอบจ.จังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ที่ชุมชนครับบ้านภูมินที่ท่าลี่นะครับท่าลี่ก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวแล้วก็ที่บ้านพวงพยอมนะฮะตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนะครับนำอาหารปรุงสุกนะครับไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เอาถุงยางชีพ เครื่องเวชภัณฑ์สิ่งของจำเป็นนะครับไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่บางส่วนก็ไม่สามารถเดินทางออกมาจากบ้านได้ในส่วนนี้ครับรัฐบาลก็พร้อมนะครับที่จะดูแลเรื่องราวของเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้กำชับทุกหน่วยงานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการความช่วยเหลือเต็มกำลังดูแลเรื่องของอาหารเรื่องของเวชภัณฑ์สุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เปราะบางนะครับรวมถึงการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลนะครับจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ได้ลงเอาไว้เมื่อประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าเกาะติดกันนะครับในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนั่นเองนะครับข้อความนะครับที่เดินหน้าในการที่จะส่งข้อความมายังคงมีมากมายนะครับที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในขณะนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความจากคุณผู้ฟังที่วันนี้ส่งกำลังใจมานะครับบอกว่าที่พื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อุทกภัยเราก็พร้อมที่จะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งภารกิจกันบ้างครับนอกเหนือจากเรื่องราวของอุทกภัยแล้วเนี่ยวันนี้ครับภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านก็ไปติดตามเรื่องสำคัญด้วยนะครับแน่นอนเรื่องของรถมือ2ที่หลายๆคนบอกว่าเจอปัญหานะครับเจอเรื่องราวของเรื่องเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะครับที่ต้องติดตามกันนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะนำให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลากหลายภารกิจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ส่งต่อกันมาโดยวันนี้ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลุยรถมือ2ครับไปที่เต็นท์รถมือ2ใจกลางกรุงเลยนะฮะดูเรื่องฉลากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการกลอไมค์รถมือ2หลายคนเจอปัญหาอยากจะสื่อสารส่งมาได้นะครับเรื่องของวันนี้ที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ท่านลงพื้นที่นะครับตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถใช้แล้วหรือว่าเรารู้จักกันก็คือรถมือ2นั่นแหละนะครับแล้วก็ยังมีรถไฟฟ้าใช้แล้วที่ย่านรัชดาภิเษกท่าพระเขตธนบุรีนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็มีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสรันรักเผ่ารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้รับมอบหมายนะครับจากนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะครับการบูรณาการร่วมกันกับผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกรมการขนส่งทางบกผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนสำนักงานเขตธนบุรีนะครับแล้วก็มีกรุงเทพมหานครมีผู้แทนสภาองค์กรผู้บริโภคด้วยนะครับก็ลงพื้นที่ในฐานะตัวแทนภาคประชาชนเรื่องสำคัญครับโดยการลงพื้นที่ของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญกับเรื่องที่หลายๆคนนะครับติดตามกันอยู่นั่นก็คือรถมือ2เรื่องนี้สำคัญรถมือ2เนี่ยท่านบอกว่านี่คือทางเลือกสำหรับคนที่อยากมีรถนะครับแล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้รถแต่ในขณะเดียวกันอาจจะยังไม่พร้อมเรื่องของการซื้อรถป้ายแดงอันนี้นะครับก็สิ่งสำคัญที่สุดครับท่านสุภมาศกำกับดูแลเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าเป็นภารกิจเชิงรุกของสคบนะครับในการลงพื้นที่เพื่อเข้าไปตรวจหน้าร้านนะฮะที่เป็นเต็นท์จำหน่ายรถมือ2ก็ประสานงานครับกับทางด้านของกรมการปกครองตรวจใบอนุญาตค้าของเก่ากรมการขนส่งทางบกไปตรวจอะไรตรวจสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ควบคู่กันไปด้วยเลยนะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอก3เรื่องนะฮะ3เรื่องที่ผู้บริโภคต้องทราบนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการต้องรู้ด้วย1ฉลาก รถที่แสดงไว้ที่ตัวรถนะครับต้องระบุชัดเจนเป็นรถรุ่นไหนนะครับเป็นดีเซลเป็นเบนซินตัวถังยังไงระบุฉลากเอาไว้ที่บริเวณรถให้ชัดเจนสำหรับรถมือ2 2ครับก็คือหลักฐานการรับเงินอันนี้นะครับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการก็ต้องทราบ3ครับสัญญาซื้อขายรถมือ2หรือว่าสัญญาซื้อขายรถใช้แล้วซึ่ง3ส่วนนี้ต้องตรวจสอบให้ด้วยนะครับสำหรับทั้งผู้ประกอบการนะครับในการที่จะจำหน่ายรถมือ2แล้วก็ผู้บริโภคด้วยเป็นจุดที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องบอกว่าถูกเอาเปรียบมากที่สุดคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเรื่องราวที่เขามีการร้องเรียนมากที่สุดนะฮะในส่วนของผู้บริโภคกรณีรถมือ2 1ก็คือจ่ายเงินจองไปแล้วจ่ายเงินมัดจำไปแล้วสุดท้ายเนี่ยบางทีจะขอคืนเงินปรากฏคืนเงินไม่ได้อันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ครับที่ผู้บริโภคมาร้องเรียนกับสคบเยอะมากก็คือมีการแก้ไขเลขใหม่หรือที่เรารู้จักกันภาษาชาวบ้านนะฮะก็คือการกลอใหม่อันนี้ก็เจอร้องเรียนเยอะนะครับข้อมูลรถมือ2เนี่ยไม่ตรงกับเล่มจดทะเบียนจนโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือ3เรื่องสำคัญนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนนะครับหรือว่าผู้บริโภคก็มาร้องเรียนกับทางด้านของสคบนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้มีบทลงโทษนะครับกรณีที่ไม่มีฉลากหรือว่าแสดงฉลากไม่ถูกต้องผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับคือจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับวันนี้ก็ส่งข้อมานะฮะอยากหลากหลายพื้นที่กรณีไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินและสัญญาจำคุกนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่ก็คือกรณีของรถมือ2ซึ่งต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีก1เรื่องสำคัญนะครับที่ทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบก็วันนี้นะครับลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายรถใช้แล้วหรือที่เราคุ้นกันก็คือรถมือ2นี่แหละแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วด้วยนะครับที่บริเวณเขตธนบุรีนะครับท่านก็ย้ำเลยนะฮะคุมเข้มเรื่องฉลากคุมเข้มเรื่องใบเสร็จเรื่องสัญญานะครับทั้งผู้บริโภคเองเมื่อซื้อแล้วก็ต้องเก็บไว้หมดนะครับทั้งหมดเลยฉลากนะครับใบเสร็จรับเงินแล้วก็สัญญาด้วยต้องเก็บเอาไว้นะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของผู้บริโภคด้วยนะครับอ่ะแน่นอนครับข้อความยังคงเพิ่มเติมส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่กำลังติดตามข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับยังคงต้องเดินหน้าในการที่จะให้ข้อมูลสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆพื้นที่ที่ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ครับก็จะบอกว่าในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่เจอกับปัญหาเรื่องของอุทกภัยเดี๋ยวจะกลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้ครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาพูดคุยกันต่อสักครู่เดียวครับ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติ รักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
11: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
10: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
11: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
7: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
12: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
7: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
13: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
14: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
15: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
16: จับประเด็น VIP
3: กลับมาติดตามกันครับคุณผู้ฟัง 18:18 นที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนในช่วงของจับประเด็น VIP ครับเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราก็ยังคงต้องติดตามกันเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐเราจะเห็นข่าวเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตนะครับมากมายที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายขอบเขตของกฎหมายรวมถึงการทุจริตในภาครัฐที่ต้องบอกว่ามีข้อตัวบทกฎหมายอะไรที่ต้องบอกว่าตอนนี้เรามีอยู่บ้างนะครับทั้งในเรื่องของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติบ้างการโกงสอบท้องถิ่นที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญหลายคนก็ติดตามกันอยู่แนวทางครับในการจัดสรรเรื่องนี้ในการแก้ไขเรื่องนี้ทั้งในส่วนของกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ในช่วงของจับประเด็น VIP ครับวันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญครับท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันรัชภาครับดร.อมรพิกุลงามโชตินะครับท่านจะมาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องนี้กันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่าสามารถที่จะร่วมนะฮะในการที่จะส่งคำถามมาได้หรือว่าสื่อสารข้อมูลต่างๆหมายเลขโทรศัพท์ครับบอกไว้ให้คุณผู้ฟังได้ร่วมพูดคุยกันนะครับ022769717แล้วก็022769721นะครับก็เป็นสื่อกลางในการที่จะรับแจ้งข้อมูลต่างๆแล้วก็สื่อสารข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับในข้อความที่ส่งเข้ามาหลายพื้นที่เลยนะครับบอกว่าวันนี้ฝนตกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของฝนตกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่พื้นที่ในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับในพื้นที่จังหวัดพะเยาแล้วก็ยังมีจังหวัดลำปางก็มีแจ้งมาเรื่องของฝนฟ้าที่ตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับกำลังใจจากหลายๆท่านเลยนะครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวมาดูข้อความกันสักนิดหนึ่งนะครับเชื่อว่าข้อความก็ยังคงเดินหน้าในการที่จะส่งเข้ามานะครับเพื่อที่จะประสานข้อมูลต่างๆนะครับเรื่องของวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับในการที่จะเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เรียกว่าอยู่เคียงข้างนะครับในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของล่าสุดนี่บนเข้าไปดูในเพจนะครับเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมด้วย ้วยนะครับระดมพลังวัฒนธรรมครับในการฝ่าวิกฤตน้ำท่วมน่านเดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันแต่ตอนนี้ครับท่านอาจารย์พร้อมอยู่แล้วด้วยที่หลังไมค์นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับอาจารย์กันก่อนเลยช่วงนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
17: สวัสดีครับผมครับ
3: ครับท่านดร.
17: กมลพิคุณามโชติครับ
3: ครับท่าน
17: อาจารย์บดีสถาบันรัชภาสครับผม
3: ครับวันนี้กราบขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่วันนี้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยประเด็นสำคัญครับที่เชื่อว่าคนไทยก็ติดตามกันอยู่นะครับเรื่องสำคัญอย่างที่บอกไปวันนี้หัวข้อที่เราคุยกันนั่นก็คือกฎหมายครับเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐด้วยดังนั้นอันดับแรกเลยความหมายก่อนความหมายคืออะไรขอบเขตทางกฎหมายคืออะไรเรื่องของการทุจริตในภาครัฐแล้วก็ทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายนั่นหมายถึงอะไรครับอาจารย์
17: โอ้ทุกวันนี้มันปัญหากันเยอะแยะเลยครับ
3: จริง
17: เพราะว่าค่าใช้จ่ายของบุคคลเนี่ยผมดูแล้วอาจจะไม่เพียงพ
3: อ
17: แล้วก็ไปคิดไม่ดี
3: ครับ
17: เขาเรียกว่าช่อบางคนก็ช่อราชบังหลวงบางคนก็โกงกันเองบางคนก็ใช้แผนคนลุบายทุกอย่างเพื่อได้เงินมาทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ไม่คิดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะไรทั้งสิ้นเลยและไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยนะฮะมันเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้คือที่ถามผมว่าประเด็นในการขอบเขตและความของทุจริตในภาครัฐใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
17: ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริตใช่ไหมครับผม
3: ใช่ครับอาจารย
17: ์อ๋อมันมีกันมากครับผมการทุจริตในภาครัฐก็คือหน้าที่ของรัฐอำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายไปเพื่อรายงานผลประโยชน์นะที่ไม่ควรได้เลยนะสำหรับตนเองหรือผู้อื่นอย่างนี้เพราะว่ามันขอบเขตมันกว้างมากครับไม่ได้คำจัดอยู่แค่ว่าการรับเงินสินบนเท่านั้น
3: ครับ
17: แต่ขอบควบคุมถึงการยักยอกทรัพย์ราชการการเบียดบังเอาประโยชน์การใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ต่อพวกพ้องอย่างนี้ครับการบิดเบือนการใช้ข้อกฎหมายทุกอย่างซึ่งเป็นระแวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบของตำแหน่งหร
3: ือ
17: สิทธิและสิ่งที่ตอบแทนอื่นๆด้วยตามที่ผมกล่าวเนี่ยครับ
3: ครับความแตกต่างกันบ้างครับเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่กับการประพฤติมิชอบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
17: คือทุจริตต่อหน้าที่กับประพฤติมิชอบเนี่ยมันมีเจตนาเรื่องผลประโยชน์ครับทุจริตต่อหน้าที่คือเจตนาเรื่องผลประโยชน
3: ์
17: หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเจตนาเพื่อระแวงหาผลประโยชน์นะที่ไม่ควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ผมกล่าวไว้เนี่ยฮะ
3: ครับ
17: คือมีความหมายถึงผลประโยชน์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างเลยใช้คนอุบายทุกเรื่องครับ
3: เพื่อผลประโยชน
17: ์เพื่อผลประโยชน์อย่างเดียวเลยไม่คิดอะไรเลยก็เรียกว่าคนหนักแผ่นดินเนี่ยเขาเรียกอยู่ในหนักแผ่นดินเนี่ยเป็นของทุพธิตพลเอกเปรมเลยผมจำมั่นเลยครับ
3: ครับ
17: ฝาบอกว่าฝาเปรมพูดเลยว่าคนที่จะกระทำอย่างนี้อย่ายกมือไหว้เขาอย่าให้เกียรติเขาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการกระทำของเขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับ
3: ครับ
17: เป็นอย่างนี้เลย
3: ในส่วนของการทุจริตในภาครัฐเนี่ยถ้ามุมมองของอาจารย์แล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อประเทศด้านใดบ้างครับอาจารย
17: ์คือความผู้โดยชอบโดยการกว่าฝืนกฎระเบียบหรือจริยธรรมเนี่ยการใช้อำนาจบริบทหน้าที่มันกระทบทุกอย่างเลยครับเป็นการกระทบเชื่อมแย่ดำราชการหรือแม้ในนั้นก็ยังไปทำเรื่องผลประโยชน์ที่มันกระทบถึงความมั่นคงของประเทศกระทบถึงอะไรธุรกิจในทุกเรื่องครับของบุคคลที่กระทำอย่างถูกต้องอย่างเงี้ยเพราะว่าไปตัดตอนเขาไปอะไรเขาทุกอย่างเลยไปเรียกรับเรียกสินบนเรียกอะไรที่กล่าวมาอย่างนี้ครับเพราะผู้ที่มีอำนาจเนี่ยมักจะแสวงหาเพราะตัวเองเนี่ยต้องพยายามบีบคั้นเรื่อยลูกน้องไปกระทำทุกอย่างครับแล้วก็ลูกพี่เนี่ยพยายามคือที่ตำรวจก็ล่อซื้อกันอยู่นะผมเล็งเห็นออกเรียนอยู่ตลอดนะครับ
3: เห็นข่าวอยู่ทุกวัน
17: ไม่เรียกรับกันอยู่ก็เห็นประจักษ์อยู่ครับก็เห็นชัดเจนต่อหน้าเลยครับเห็นหลักฐานซึ่งหน้าถือว่าการกระทำผิดซึ่งหน้าเลยครับอย่างนั้น
3: อันนี้ก็ส่วนสำคัญครับ
17: สำคัญเลยครับ
3: ครับ
17: จะเป็นอย่างนี้เลย
3: ครับอีกส่วนหนึ่งครับเรื่องของการแสดงทรัพย์สินแล้วก็ความร่ำรวยที่ผิดปกติของเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเราว่ากันแบบตามกฎหมายเลยอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยเราสามารถตรวจสอบในเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างครับ
17: คือการเรียกรับหรือจะรับทรัพย์สินบนนะท
3: ำ
17: ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายมาตรา157
3: ครับ
17: เรียกปฏิบัติโดยมิชอบคือบวกโดยมาตรา1 มาตรา149อาญาเนี่ย อย่างเช่นว่าเรียกสินบนเช่นว่าสินบนทำบัตรประชาชนอย่างเนี้ยกฎหมายว่าด้วยการปลอมแปลงเอกสารราชการและส่งเรื่องให้ปปช.หรือปปท.เนี่ยมันมีตลอดครับปปช.ปปท.ทำงานหนักมากถ้าระดับ8ลงมาก็ปปท.ระดับ8ขึ้นอาจจะมี7บ้างอะไรบ้างอาจจะขึ้นปปช.นะเพราะว่าเรื่องที่มูลฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตเนี่ยมันชอบเลยครับเรื่องนี้มันขึ้นอย่างนี้ครับถ้าต่างแพ่งมีการยึดทรัพย์พบว่ามีการนำเงินสินบนหรือผลประโยชน์จากการกระทำผิดไปแปลงสภาพอย่างนี้เหมือนปปช.อย่างนี้จะต้องเข้ามายึดทรัพย์ตามกฎหมายของการโชคเป็นอย่างนี้ครับผม
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับ
17: เรื่องสำคัญอยู่ครับ
3: ครับสุดท้ายครับหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินคุณธรรมแล้วก็ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานหรือไม่อย่างไรบ้างในข้อนี้ครับ
17: โอ้จำต้องมีความประเมินนะต้องประเมินตามธรรมาภิบาลเลยครับมันมีข้อมันรัฐต้องได้รับการประเมินคุณภาพด้วยความโปร่งใสเนี่ยอย่างเนี้ยครับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องเข้ามาประเมินนะทั้งหมดเพราะเราลังเห็นอยู่ว่าวัดความรู้ของบุคคลภายในหน่วยเนี่ยเราก็ต้องทำวัดความรู้ของประชาชนหรือผู้เข้ามาติดต่อการบริการอย่างนี้ครับต้องเลยต้องเขาเรียกว่าคือผมจะพูดเรื่องวัคซีนเรื่องป้องกันแต่ที่ผมอบรมอยู่ทุกวันเขาเรียกว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยหมายความไม่ใช่เด็กกระทรวงสาธารณสุขเราวัคซีนคือป้องกันทุกอย่างเพื่อให้ประเทศอยู่ให้ได้ครับแต่ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะอย่างนี้บนเว็บไซต์ของโรงงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการใช้อำนาจเรื่องประมาณก็มีความสำคัญนะเพราะทุกวันเนี่ยมีการประมูลมีอะไรโอ้ไม่โปร่งใสเท่าไหร่ประชาชนก็มันมีซีมอะไรไปวัวกันอยู่อย่างนี้ครับนั่นแหละมันมีปัญหามากเลยครับ
3: ครับขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้นะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็เรียกว่ามาให้ข้อมูลต่างๆที่เรียกว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆด้วยกราบขอบพระคุณครับดร.อมรพิกุลงามโชติครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันรัชภาคครับขอบพระคุณครับ
17: ครับยินดีครับยินดีคร
3: ับ สวัสดีครับ
17: สวัสดีครับ
3: แน่นอนครับคุณผู้ฟังก็จะมีการพูดคุยนะครับในทุกๆประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันข้อความนะฮะจากคุณผู้ฟังที่วันนี้ก็ฟังรายการอยู่อย่างต่อเนื่องในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับก็มีการส่งกำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามข่าวสารกันนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังมาดูกันนิดนึงฮะวันนี้ช่วงเวลา10:08 น.กับอีก28 นาทีครับนี่พระรุ่งนี่มากรอนยาวมากเลยใครที่เข้าไปดูใน Facebook นะฮะก็จะเห็นชัดเลยทีเดียวบทความที่ให้กำลังใจด้วยนะครับคุณอเนกพลิกไทยครับมีส่งเข้ามาคุณสุพิษเพ็งแจ่มนะฮะพี่พิษสมัยครับบอกว่าตอนนี้ราชบุรีไม่เจอแดดเลยนะครับสู้ๆนะฮะคุณตรินด้วยคุณตรินนะครับบอกว่าขอบคุณทีมงานด้วยแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณข้อความด้วยนะฮะมาดู1เรื่องครับอย่างที่เกินบอกไปการก่อติดเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดครับท่านซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านก็ระดมพลังวัฒนธรรมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมน่านต้องบอกว่าเรื่องนี้สำคัญครับเป็นการปกป้องมรดกดูแลประชาชนแล้วก็เตรียมเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรมช่วยผู้ประสบภัยนะครับนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านกล่าวครับว่าตอนนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านครับก็ได้กำชับหน่วยงานนะครับในสังกัดวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกเลยพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมที่หลายๆคนมีความกังวลใจใช่ไหมครับจากที่ได้ติดตามข่าวด้วยไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของจังหวัดน่านเนี่ยพอเจอน้ำท่วมหลายคนก็กังวลใจว่าอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ทางด้านของนายประสบเรียงเงินครับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็กล่าวเรื่องนี้ครับได้มีการสั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้เนี่ยมีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางก็จะมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับแล้วก็มีกองตรวจราชการเป็นฝ่ายเลขานุการทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงการทำงาน กับกรมศิลปากรนะครับสำนักงานศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านแล้วก็หน่วยงานในสังกัดเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่ในจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดภูมินใช่ไหมฮะที่หลายๆคนตามข่าวอยู่วัดภูมินนะครับแล้วก็มีตอนนี้ระดมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็รวมถึงทรัพยากรเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกรณีวัดภูมินหน่อยนึงนะฮะที่หลายๆคนบอกว่าน้ำท่วมวัดภูมินแล้วก็มีจิตรกรรมฝาผนังด้วยตอนนี้ได้มีการกำชับในทางด้านของกรมศิลปากรนะครับรวมถึงสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์แล้วก็ความเสียหายตามหลักวิชาการพร้อมกับการบันทึกเรื่องของระดับน้ำนะครับรวมถึงสภาพความเสียหายเป็นระบบจัดพื้นที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังห้ามเคลื่อนย้ายครับห้ามล้างทำความสะอาดสูบน้ำหรือดำเนินการใดที่อาจจะเกิดผลกระทบนะฮะต่อโบราณสถานต่อศิลปกรรมโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลก่อนนะฮะถึงจะเคลื่อนย้ายได้ถึงจะล้างได้ถึงจะทำความสะอาดได้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวเพิ่มเติมครับกรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านท่านก็ย้ำบทบาทครับของพลังศาสนาและวัฒนธรรมในเรื่องสำคัญก็คือการดูแลประชาชนตอนนี้เตรียมระดมความร่วมมือจากองค์การทางศาสนาศาสนสถานเครือข่ายวัฒนธรรมอาสาสมัครวัฒนธรรมผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายได้มีการจัดเตรียมนะฮะทั้งถุงยางชีพนะครับเรื่องของสิ่งของจำเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมุ่งส่งเสริมเรื่องของการดูแลความช่วยเหลือตรงนี้ด้วยนะครับโดยทางด้านของปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานในพื้นที่เชื่อมโยงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชื่อมโยงกับปภ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็ไปสำรวจเฝ้าระวังครับศาสนสถานพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทั่วทั้งจังหวัดน่านนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบแล้วก็เกิดความเสียหายหลังจากนั้นครับต้องจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงแล้วก็รวมถึงจุดที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้รายงานรวมถึงการสนับสนุนความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษนะครับก็ย้ำว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ครับไม่ใช่มองเฉพาะเรื่องของการรักษาอาคารโบราณสถานเท่านั้นแต่ต้องดูแลคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมด้วยนะครับก็ขอให้ทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะร่วมกันครับช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของทั้งศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็เครือข่ายชุมชนตรงนี้เป็นพลังสำคัญคุณผู้ฟังครับในการที่จะประคับประคองผู้ประสบภัยแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูชุมชนหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเนี่ยคลี่คลายนะครับการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมจะเน้นหลักปฏิบัติก็คือคนต้องปลอดภัยก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนควบคู่กับการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับโดยในพื้นที่ของจังหวัดน่านตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ภาพรวมก็เรียกว่าคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจากการที่ได้มีการสัมภาษณ์ในหลายๆจุดดังนั้นครับการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับทางด้านของนางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็กล่าวถึงเรื่องนี้ระดมพลังวัฒนธรรมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมที่จังหวัดน่านก็เข้าไปปกป้องมรดกดูแลประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูแลพี่น้องประชาชนตั้งศูนย์ประสานงานส่วนกลางเฝ้าระวังทุกพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะวัดภูมินนะครับที่หลายๆคนบอกเป็นห่วงเห็นจากภาพข่าวแล้วเนี่ยน้ำท่วมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับระดมเครือข่ายศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็เตรียมเรื่องของถุงยังชีพต่างๆสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับอ่ะข้อความเพิ่มเติมมานะครับจากหลากหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ต่างๆนะครับล่าสุดนี้ก็ ยังคงเดินหน้าในการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่จังหวัดน่านด้วยข้อความยังคงทยอยส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเบอร์โทรศัพท์วันนี้02-276-9717แล้วก็02-276-9721ในขณะที่อุทกภัยในจังหวัดน่านนะครับในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังทราบไหมยังมีคนฉวยโอกาสกักตุนสินค้าเรื่องของการปฏิเสธการขายนะครับเพื่อที่จะให้ได้กำไรเยอะๆแล้วก็ซ้ำเติมประชาชนในภัยพิบัติน้ำท่วมด้วยล่าสุดครับถ้าตอนนี้ใครเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการคุมเรื่องของสินค้าแล้วก็เกิดการกักตุนไม่มีการปล่อยสินค้าออกมาปฏิเสธการขายซึ่งเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับท่านสามารถแจ้งได้เลยทันทีที่1569นะครับตอนนี้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์สั่งการกรมการค้าภายในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตอนนี้ครับเข้ามาดูแลทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเรื่องของการคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนแล้วก็การฉวยโอกาสขึ้นราคาดังนั้นใครเจอนะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะฮะที่กำลังติดตามข่าวอยู่ตอนนี้แจ้งได้เลย1569ย้ำนะฮะ1569แจ้งได้เลยนะครับเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมการค้าภายในตอนนี้ก็เรียกว่าประสานข้อมูลนะครับในการเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆครับต้องบอกว่ายังคงเดินหน้าเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านอีกเรื่องนึงการรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็เตรียมรับมือกับฝนนะครับเพราะว่าจากการติดตามเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการประสานว่าในห้วงเวลานี้ตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงสุดสัปดาห์เนี่ยก็ยังคงมีฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือล่าสุดครับนายอนันต์โพนิ่มแดงซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการประชาสัมพันธ์จากกรณีของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะครับคุณผู้ฟังฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดังนั้นครับการรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีการสั่งการครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องเตรียมความพร้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับโดยมีมาตรการเชิงรุกดังต่อไปนี้ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องแรกเฝ้าระวังจุดเสี่ยงนะครับเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพเส้นทางรถไฟสะพานที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ริมน้ำที่เคยเกิดน้ำท่วมจัดเตรียมครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องจักรเจ้าหน้าที่บำรุงทางนะครับให้พร้อมเข้าแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีหากเกิดกรณีฉุกเฉินเรื่องของเปิดทางระบายน้ำเคลียร์เส้นทางตอนนี้ก็เร่งนะฮะขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำในเขตทางรถไฟตัดแต่งกิ่งไม้นะครับแล้วก็การกำจัดวัชพืชตลอด2เส้นทางเพื่อไม่ให้บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ขบวนรถอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญก็คือตรวจระบบความปลอดภัยครับเรื่องของระบบอนัตสัญญาณเครื่องกั้นอัตโนมัติอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ต่างๆอีกดังนั้นต้องไปตรวจระบบอนัตสัญญาณนะฮะเครื่องกั้นอัตโนมัติป้ายเตือนบริเวณจุดตัดเสมอระดับรถไฟนะครับแต่ละจุดนะฮะนี่คุณมาร์กบอกว่าสุโขทัยน้ำลึกมากพี่บอลฝากติดตามแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในจุดของสุโขทัยด้วยนะครับได้เลยนะฮะมีการแจ้งข่าวมานะครับการบูรณาการด้วยเรื่องของรถไฟตอนนี้ก็ให้นายสถานีในพื้นที่เนี่ยตอนนี้นะครับสั่งการด่วนให้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำสะสมนะครับแล้วก็แจ้งสื่อสารกันแบบเรียลไทม์เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอันนี้สำคัญด้วยเพราะว่ามีผู้โดยสารหลายท่านก็ยังคงใช้บริการเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยทางด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงครับก็กล่าวย้ำว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารและก็เรื่องของการเดินรถนะครับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็ เตรียมนะฮะในการที่จะเร่งเข้าแก้ไขอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าก่อติดในทุกมิติเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องครับมาดูติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ท่านอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้กล่าวปาฐกถานะครับในหัวข้อสำคัญโดยมีผู้แทนจากภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจของไทยและออสเตรเลียรวมถึงก็ได้มีการเชิญชวนนะครับทั้งผู้

การลงทุนความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานระหว่างประชาชนการเยือนออสเตรเลียครั้งนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่การสานต่อความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลแต่นี่คือโอกาสครับนี่คือการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนะครับให้เรียกว่าเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานนำไปสู่การลงทุนการสร้างงานแล้วก็โอกาสใหม่ๆทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลครับก็ทำหน้าที่ในการเปิดประตูสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจนี่แหละจะเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำด้วยว่าปัจจุบันนี้ครับยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกมีเรื่องของการเผชิญปัญหาความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมฮะเรื่องเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานดังนั้นครับประเทศไทยให้ความสำคัญกับการยืดหยุ่นนะฮะสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็ภูมิคุ้มกันทางด้านของเศรษฐกิจผ่านระบบนิเวศทางธุรกิจที่เข้มแข็งส่งเสริมด้วยเรื่องของเทคโนโลยีส่งเสริมเรื่องของนวัตกรรมตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อให้เศรษฐกิจไทยและภูมิภาคเนี่ยเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในขณะเดียวกันครับเรื่องสำคัญในระดับภูมิภาคต้องบอกไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วก็จะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี2571ตรงนี้ครับจะเป็นการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นของภูมิภาคโดยไทยเนี่ยกำลังขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานกับประเทศต่างๆเพื่อให้อาเซียนของเราเป็นภูมิภาคที่เข้มแข็งเชื่อมโยงและสามารถแข่งขันกันได้อย่างมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นครับแน่นอนเรื่องราวของความร่วมมือระหว่างไทยนะฮะกับออสเตรเลียท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยว่าทั้งสองประเทศทั้งไทยแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยต้องบอกมีรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียที่มีผลบังคับใช้มานานกว่า2ทศวรรษขณะที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศก็มีจุดแข็งนะครับที่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งนะครับโดยที่ผ่านมาก็มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งต้องบอกว่ามีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ประมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ67จากปีก่อนคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 1.87 ล้านล้านบาทโอ้โหเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแค่ครึ่งแรกของช่วงปี2569เพราะเราผ่านมาประมาณสักครึ่งปีมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วเนี่ยประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียครับตรงนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะมีความไม่แน่นอนแต่นักลงทุนออสเตรเลียก็เชื่อมั่นนะครับในโอกาสเชื่อมั่นในศักยภาพแล้วก็เลือกประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนด้วยตัวเลขค่อนข้างชัดเจนนะครับดังนั้นรัฐบาลครับก็เดินหน้าในการที่จะเร่งเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆทั้ง Thailand Fast Pass นะฮะที่ช่วยให้นักลงทุนนะครับเรียกว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็สามารถที่จะเดินหน้าจากขั้นตอนนะครับไปสู่การอนุมัติแล้วก็ดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมในอนาคตที่ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI เทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็การผลิตขั้นสูงต่อไปในอนาคตด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการเดินหน้านะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับชวนธุรกิจออสเตรเลียนะครับเรียกว่าลงทุนในประเทศไทยเชื่อมอาเซียนนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเศรษฐกิจในทั่วทุกภูมิภาคนี่เติบโตอย่างเรียกว่าก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะฮะที่หลายๆคนติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะวันนี้มีเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้มีหนึ่งภารกิจที่วันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ของเราวันนี้นะครับก็ได้มีเรื่องราวของการจับมือกับบรูไนนะครับเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสื่อเร่งขับเคลื่อนคอนเทนต์ดิจิทัลยุคใหม่ยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศทั้งไทยและก็บรูไนวันนี้ครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ท่านเป็นประธานร่วมกับนายอัจมันเมลูดินนะฮะ

0: ซึ่งท่านเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสซาลามวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนครั้งที่17ครับณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยวันนี้ครับมีผู้เข้าร่วมการประชุมนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนก็ได้มีการทบทวนนะครับผลการดำเนินงานรวมถึงการหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศระหว่าง2ประเทศให้สอดรับนะฮะกับพฤติกรรมของผู้รับสารในยุคดิจิทัลโดยทั้ง2ฝ่ายครับก็ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งในส่วนของโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยมีการเห็นชอบครับเรื่องราวของการยกระดับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการนะฮะเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายทั้งในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เน้นนะฮะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ทั้งกรมประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วก็บรูไนเนี่ยยังได้มีการหารือแนวทางคุณผู้ฟังในการที่จะผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้ง2ประเทศในปี2570ก็เป็นวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชชนกนะครับของประเทศไทยแล้วก็มีพระราชพิธีสำคัญต่างๆอีกมากมายทั้งนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อและสารนิเทศของไทยก็มีความร่วมมือกันกับบรูไนด้วยนะครับในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันกรมประชาสัมพันธ์จับมือกับบรูไนครับเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านสื่อเร่งขับเคลื่อนคอนเทนต์ดิจิทัลยุคใหม่ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั่นเองนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะฮะข้อความยังคงเพิ่มเติมต่อเนื่องกันมานะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ตอนนี้ก็ส่งเข้ามานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในขณะเดียวกันครับตอนนี้นะครับกระทรวงคมนาคมล่าสุดครับเรื่องราวของการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยบนเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ล่าสุดท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ครับท่านสั่งด่วนนะครับให้ทางด้านของกรมทางหลวงชนบทติดตามตอนนี้นะครับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดระดมทั้งบุคลากรครับทั้งเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากข้อสั่งการของท่านพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับตอนนี้สั่งการให้ทางด้านของกรมทางหลวงและก็กรมทางหลวงชนบทเตรียมทั้ง1เลยรถบรรทุกนะครับรถขุดรถตักเครื่องจักรกลหนักนะฮะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังถนนสายหลักสายรองรวมถึงจุดเสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็บริเวณจุดที่ห่วงเรื่องของดินสไลด์ด้วยนะครับพร้อมเปิดทางระบายน้ำแก้ไขเส้นทางที่ได้รับความเสียหายมีการประสานครับกับทางด้านของอปท.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้มีการติดตามเรื่องสำคัญนั่นก็คือการติดตามระดับน้ำสภาพอากาศเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนรวมถึงการบริหารจัดการนะฮะได้อย่างทันท่วงทีทางด้านของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอนนี้สั่งการไปยังกรมท่าอากาศยานนะครับเตรียมความพร้อมครับเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางทั้งเข้าแล้วก็เดินทางทั้งออกในพื้นที่จังหวัดน่านณท่าอากาศยานน่านนครแล้วก็ท่าอากาศยานในพื้นที่โดยที่สำคัญที่สุดคุณผู้ฟังยึดเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกนะครับสิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนต้องเร็วที่สุดนะครับและก็ที่สำคัญต้องไม่มีความล่าช้านะครับเส้นทางสัญจรหลักแล้วก็เส้นทางที่จะเชื่อมต่อไปยังชุมชนกระทรวงคมนาคมตอนนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับที่อำเภอปูจังหวัดน่านตรวจสอบทั้งถนนนะครับตรวจสอบทั้งสะพานที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เร่งบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูเส้นทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับได้รับความสะดวกแล้วก็ทุกหน่วยงานตอนนี้ก็ระดมทุกสรรพกำลังครับในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับก็มีข้อความส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับตอนนี้ที่กำลังติดตามอยู่ล่าสุดตอนนี้ก็ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านก็ได้มีการถ่ายทอดอยู่นะครับเรื่องของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ได้มีการแถลงเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยขณะเดียวกันครับเดี๋ยวบอลพาไปที่สุโขทัยหน่อยนึงเพราะว่ามีข้อความจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่สุโขทัยตอนนี้นะครับเฝ้าระวังใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้ใครอยู่สุโขทัยแจ้งมาหน่อยนึงบอกสุโขทัยตอนนี้ครับฝนตกหนักนะฮะสุโขทัยตอนนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากตอนนี้สุโขทัยได้รับผลกระทบแล้วคุณผู้ฟัง3อำเภอนะครับ 1,732 ครัวเรือนนายนพฤทธิ์สิริโกศลนะฮะซึ่งท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ระดมทุกสรรพกำลังครับในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ตอนนี้ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดนะครับล่าสุดฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่เมื่อวานครับ19สิงหาคมจนถึงตอนนี้ฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องมาดูพื้นที่ที่สุโขทัยที่ได้รับผลกระทบครับอำเภอศรีสัชนาลัยตอนนี้นะครับได้รับผลกระทบแล้วเนี่ย5ตำบล31หมู่บ้านกระทบแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชน769หลังคาเรือนคาดว่าเกษตรกรเสียหายนะครับพื้นที่เกษตรกรเนี่ยเสียหายตอนนี้เนี่ย700ไร่ศรีนครนะครับ4ตำบล14หมู่บ้านกระทบแล้วตอนนี้104หลังคาเรือนสวรรคโลกครับนะฮะ7ตำบล44หมู่บ้านกระทบแล้วตอนนี้858หลังคาเรือนรวมแล้วครับที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ตอนนี้16ตำบล89หมู่บ้าน 1,732 หลังคาเรือนแต่เบื้องต้นครับยังไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหายจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในห่วงเวลานี้นะครับหลายคนก็กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีอีกหลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่หลายคนก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับทางด้านของข้อมูลต่างๆด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความห่วงใยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยซึ่งต้องบอกว่ามีข้อความส่งมาเยอะมากจากจังหวัดสุโขทัยที่บอกว่าพี่บอลตอนนี้สุโขทัยฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ต่อเนื่องยาวมาถึงตอนนี้นะครับยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เกาะติดสถานการณ์กันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรายังคงเดินหน้าครับดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะรับทุกๆข้อมูลนะครับแล้วก็ทีมงานเราก็ปักหลักกันอยู่ที่นี่ตลอด24ชั่วโมงครับดังนั้นเนี่ยแจ้งกับพี่น้องประชาชนที่เบอร์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ที่กำลังติดตามอยู่ในห่วงเวลานี้ด้วยบอกว่าทั้งน่านนะครับทั้งจังหวัดแพร่ทั้งจังหวัด อุตรดิตถ์ด้วยนะครับฝนก็ยังคงตกอยู่นะฮะแล้วก็ที่พื้นที่จังหวัดสุโขทัยอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ด้วยนะครับแน่นอนครับในหลายๆพื้นที่ครับตอนนี้ส่งข้อมูลข่าวสารกันมานะครับเรื่องของอุทกภัยที่เรียกว่าแม่น้ำท่วมครับก็ไม่เท่าน้ำใจคนไทยนะครับล่าสุดนี่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันแล้วก็ต้องเฝ้าติดตามกันในหลากหลายพื้นที่นะครับทางด้านของสวทน่านก็ได้มีการติดตามนะฮะแล้วก็เกาะติดเรื่องราวของอุทกภัยกันอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าพื้นที่นะครับที่ต้องเฝ้าระวังตอนนี้นะครับทางด้านของอำเภออปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็ได้มีการอพยพพี่น้องประชาชนนะครับไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว1แห่งนะฮะที่สุโขทัยก่อนนะฮะวัดม่อนแก้วตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลครับดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงต่างๆตอนนี้จัดเตรียมศูนย์พักพิงแล้วนะครับในส่วนของสุโขทัยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ก็มีการกำชับนะฮะทุกหน่วยงานในการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของฝนสะสมมวลน้ำจากภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจังหวัดพะเยาแล้วก็จากจังหวัดแพร่ที่ยังคงไหลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนั้นเนี่ยแน่นอนคุณผู้ฟังครับติดตามไว้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับทีมนักจัดรายการนะครับทีมหลังไมค์ของเราก็ยังคงเดินหน้าที่จะเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงทั้งสุโขทัยด้วยนะครับเพราะว่ามีข้อมูลที่ส่งเข้ามาว่าตอนนี้ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยก็ติดตามนะฮะมีการแจ้งเซลบอดแคสต์ทั้งศรีสัชนาลัยที่สวรรคโลกแล้วก็ศรีนคร มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านเซลบอร์ดแคสต์นะครับให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถนะย้ำเลยนะฮะเคลื่อนย้ายรถไปก่อนอยู่ในที่ปลอดภัยรวมถึงทรัพย์สินระวังเรื่องของไฟฟ้าดูดแล้วก็ดูแลกลุ่มผู้เปราะบางด้วยย้ำนะฮะศรีสัชนาลัยสวรรคโลกศรีนครนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยใครที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับก็กอดติดกันนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำว่าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์ครับเดี๋ยววันนี้เวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้ครับกลับมากอดติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยแล้วก็ส่งกำลังใจเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ว่าแผนกดดันทางเศรษฐกิจของผู้นำสหรัฐเป็นนโยบายที่ล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพบปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงแล้วขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำยมยังมีพื้นที่รับปริมาณน้ำได้อีกมากรวมทั้งเขื่อนต่างๆที่รับน้ำจากภาคเหนือตอนบนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ40จึงมั่นใจว่ามวลน้ำนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดไว้แล้วขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับมาจ่ายไฟได้โดยเร็วที่สุดหลังมีผู้รับผลกระทบแล้วกว่า 40,000 ครัวเรือน
3: มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะครับที่ให้เป็นการทั้งหลายนี่นะครับเร่งรัดลงไปดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามการคาดการณ์นะครับเรื่องของต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอในเซลล์บอดแคสต์นะครับ
2: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่าชาวอำเภอปัวไม่ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือล่าช้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนภัยค่อนข้างจำกัดซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางพร้อมเปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดน่านยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขรวม24ตำบล99หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 13,000 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายจึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าอพยพทันทีรวมถึงประสานกรมชลประทานวิเคราะห์ทิศทางน้ำเพื่อแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังฝนตกสะสมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตระบุประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกในวันที่23สิงหาคมนี
4: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการว่าในวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกหนึ่งระลอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือซึ่งขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูม พื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่อย่างแม่นยำเนื่องจากระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมท้องถิ่นจึงต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ตลอดทั้งวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเพื่อตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์และลงเรือนำสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารปรุงสุกถุงยางชีพรวมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านเรือนได้ในพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลีและชุมชนบ้านพวงพยอมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านก่อนลงพื้นที่อำเภอเวียงสารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางต้องทำอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำทยอยลดลงแล้วแต่หลายพื้นที่ยังมีโคลนจากน้ำท่วมสะสมจึงสั่งการกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำกว่า20คันพร้อมเครื่องจักรกลเข้าช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่และเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมทั้งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบราชการโดยเร็วบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
5: สนามเพอปัวนี่ซึ่งได้รับผลกระทบมากสิ่งแรกก็คือมันมีสภาพโคลนที่มันเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนของประชาชนแม้กระทั่งทางวัดเองที่เมื่อกี้ผมไปลงดังนั้นจึงให้ทางกรมชลประทานเนี่ยรีบเอารถซึ่งตอนนี้เรามีรถพวกฉีดน้ำทำความสะอาดเนี่ยก็ไปเริ่มฉีดทำความสะอาด
1: เช่นเดียวกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้กองทัพและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการขนย้ายสิ่งของและการส่งมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาและบ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวพร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่และกำลังพลได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมอย่างปลอดภัยโรงพยาบาลน่านประกาศปรับการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้โดยย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษา30แห่งในจังหวัดน่านพร้อมระดมนักศึกษาอาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคศิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
7: นายสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทั้งโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสียงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาชโยรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยืนยันท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
8: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแสดงความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดน่านโดยระบุว่าแม้สนามบินจะเปิดทำการได้ตามปกติแต่ได้สั่งการให้เร่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งขณะนี้สองสายการบินหลักได้ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วได้แก่ไทยแอร์เอเชียได้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งเดินทางใหม่ภายใน30วันหรือเก็บวงเงินเครดิตไว้ใช้นาน2ปีส่วนสายการบินนกแอร์ให้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งหรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินใกล้เคียงฟรีภายใน1เดือนหรือเลือกเก็บวงเงินเครดิตได้นาน90วันนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนกรมทางหลวงรายงานว่ามีทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ4จังหวัดรวม16แห่งโดยจังหวัดน่านได้รับผลกระทบมากที่สุด10แห่งซึ่งสัญจรผ่านไม่ได้8แห่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าฟื้นฟูเส้นทางอย่างเร่งด่วนแล้วนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้าพร้อมต่อยอดประโยชน์สู่ภาคเกษตรไทย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันโดยได้พบหารือกับ2บริษัทขนาดใหญ่ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยบริษัท TNG Carbon ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกและบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต่างแสดงความสนใจและตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าบริษัท TNG Carbon ตัดสินใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนรวมถึงอินเดียและตะวันออกกลางเนื่องจากไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคประกอบกับไทยมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่สามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเข้าถึงตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้ต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการวิจัยทางการเกษตรเพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรไทยในระยะต่อไปส่วนบริษัท Skyline Enterpriseตัดสินใจลงทุนในไทยแล้วและอยู่ระหว่างหารือกับพันธมิตรไทยเรื่องพื้นที่และสถานที่ดำเนินโครงการเพราะมองว่าไทยมีจุดแข็งทั้งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทนี้ทั้งนี้รัฐบาลโดย BOI จะติดตามและสนับสนุนการลงทุนของทั้งสองบริษัทเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
10: เขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปอย่างภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ครอบคลุมไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางแล้วนอกจากนี้ก็ยังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำไปใช้เทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูด้วยว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้กลุ่ม Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่า
9: ส่วนช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกแคนวาในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้โดยผลักดันตั้งศูนย์วิจัย AI Design ในไทยเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีโดยมุ่งสานต่อความร่วมมือกับแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกซึ่งปัจจุบันไทยถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ6ของโลกด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า7ล้านคนต่อเดือนรัฐบาลจึงได้ผลักดันและเชิญชวนให้แคนวาพิจารณาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการออกแบบหรือ AI Design ในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นประโยชน์ใน3มิติหลักได้แก่การยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME เป้าหมาย 40,000 รายการเร่งผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยจาก190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571พร้อมติดอาวุธทักษะด้าน AI เพื่อสร้างรายได้จากตลาดโลกและการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าถึงแคนวา Education โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น6ล้าน6แสนคนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทยในเวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า1ล้านรายปปช.พบความเชื่อมโยงการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นย้อนหลังถึงปี2564เร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น
12: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นพบความเชื่อมโยงของการทุจริตย้อนหลังถึงปีพ.ศ. 2564คณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้นำสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการกลับมาไต่สวนรวมกับคดีสอบท้องถิ่นที่ปปช.รับไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการเอกสารและข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากเพื่อเร่งรัดกระบวนการไต่สวนและหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ย้ำว่าผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธินำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการทำงานของปปช.ชวิสาประทุมมารายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้าThailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
16: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
17: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้ที่ระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตของสหรัฐนั่นคือหนี้สาธารณะที่ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนและภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งการดันทุรังดำเนินนโยบายที่ล้มเหลวมีแต่จะนำสู่ความพ่ายแพ้ที่หนักหนาขึ้นและสร้างความบาดหมางกับชาวอิหร่านขณะเดียวกันการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐกำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยของนานาประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอันยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมรัฐสภาเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80-120 ลูกซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอานุภาพรุนแรงจำนวน57ลูกซึ่งการประมาณการของเกาหลีใต้กับสหรัฐเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนายอันกยูแบกเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และยังคงยึดมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศภายใต้กรอบการป้องปรามทางนิวเคลียร์ร่วมกับสหรัฐต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแกล้งทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันดังกล่าว พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จะถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกและพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:22 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
15: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
18: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
15: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
19: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้ๆพี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะมาเล่ากันนะคะเป็นเรื่องราวข้องกําหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการนะคะข้องทางด้านนะคะของนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะ

รองนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะลงพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งก็จะมานะคะเดินทางมาในวันที่22ถึง23สิงหาคมนะคะ2569ค่ะที่จังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งฐานเนี่ยจะเดินทางนะคะไปที่พังงาก่อนนะคะในวันที่22นะคะก็คือจะไปที่ท่าเทียบเรือบ้านน้ําเข้มนะคะแล้วก็เกาะขอเข้านะคะแล้วก็จะไปตรวจราชการจุดสร้างสะพานข้ามเกาะขอเข้านะคะจากนั้นค่ะท่านก็จะเดินทางนะคะไปที่เทศบาลเมืองโคกร้อยนะคะท่านก็จะไปฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนงานโครงการสําคัญในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะพร้อมมอบนโยบายแล้วก็แนวทางขับเคลื่อนปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐนะคะแล้วก็จะไปตรวจนะคะเส้นทางก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง600นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านก็ไปที่สำนักสงฆ์นะคะทานุนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นวันที่23นะคะสิงหาคม2569นะคะท่านก็จะมาตรวจราชการนะคะที่จังหวัดกระบี่นะคะจะมาเป็นประธานในการติดในการประชุมติดตามนะคะการดําเนินงานของรัฐบาลและก็กระทรวงคมนาคมนะคะจากนั้นท่านก็จะเดินทางไปที่กอลันตานะคะที่ตําบลเกาะกลางนะคะเพื่อที่จะรับฟังบรรยายสรุปนะคะความพร้อมข้องโครงการสร้างสะพานข้ามเกาะลันตานะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือในส่วนข้องท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้นะคะต่อเช้าเนี่ยค่ะก็จะมีทางด้านข้องนายสันเพชรนะคะบุญญามณีค่ะรัฐมนตรีเชี่ยวการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านก็จะเดินทางนะคะมาที่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่เนี่ยค่ะท่านก็จะไปที่กอลันตาเช่นกันนะคะเพื่อที่จะไปขอเรียกว่าฟังบรรยายสรุปนะคะเกี่ยวกับโครงการสร้างสะพานข้ามเกาะลันตานะคะแล้วไปดูพื้นที่จริงด้วยนะคะว่าเป็นบันพรือนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะท่านก็จะไปที่อำเภอข้าวปนมที่อบต.ปรุเตียวนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายข้าวปนมถุงใหญ่นะคะตอนที่1 2และ3นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านก็จะไปเขาเรียกว่าไปดูความพร้อมนะคะของโครงการสร้างท่าเทียบเรือขนานยนต์นะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่ทางด้านข้องรัฐมนตรีบุคคลสําคัญที่จะลงในพื้นที่ข้องจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จังหวัดพังงาด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวที่นํามาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

หัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณจังหวัดพิจิตรสำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีชุติการจงกลรัตนวัฒนาคว้าเหรียญทองแรกให้ทีมเทควันโดไทยในการแข่งขันรายการ President Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของฮังการีด้วยวันที่20สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของฮังการีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ณโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรเวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่19สิงหาคม2569เวลา 8:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555โดยมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยต่อมาปี2556มูลนิธิได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านกุงตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบและดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผลการดำเนินงานในปี2568ถึงวันที่31กรกฎาคม2569แบ่งเป็น5ส่วนดังนี้ด้านการเกษตรผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105สำหรับเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษมีสมาชิกจำนวน429คนด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางแดงพันธุ์กระดูกดำเป็ดไข่เป็ดเทศและสุกรโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมสีธรรมชาติมีสมาชิกจำนวน128คนและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชน 6,163 ต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจสุขภาพโคกระบือวางแผนกำหนดรอบผสมเทียมโคพระราชทานสนับสนุนพันธุ์ปลานิลพระราชทานแก่เกษตรกรและอบรมการผลิตหญ้าอาหารสัตว์สำนักสารสนเทศมูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านช่องทางออนไลน์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่นและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านเกาะแก้วจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการที่ศูนย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆพัฒนาและต่อยอดให้ครอบคลุมและสำเร็จผลอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสนับสนุนการนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักเพื่อประกอบอาหารให้บริการแก่ผู้โดยสารศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้และพืชโครงการพัทรพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนการทอผ้าไหมของชุมชนมาจำหน่ายในร้านพัทรพัฒน์ทุกสาขาปัจจุบันร่วมมือกับบริษัทแทงโก้เลเชอร์จำกัดในการออกแบบทรงกระเป๋าและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้จำหน่ายจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนำไปจำหน่ายในร้านกู๊ดกู๊ดของเครือเซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าในเครือของเซ็นทรัลกรุ๊ปประเทศเยอรมนีสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เริงนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวด้วยกลไกตลาดนำการผลิตในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาน้ำโดยปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาแก่ราษฎรหากไม่มีสระน้ำสำรองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขุดบ่อให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีสมาชิกจำนวน68คนโดยในปีที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านจานรวมถึงสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทำให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนามีความตั้งใจที่จะให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีปราศจากพันธุ์ปนและข้าวเมล็ดแดงโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพราษฎรบ้านโคกไสงามยังจัดตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไสงามปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าแบบครบวงจรซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบพันธุ์ต้นหม่อนสอนวิธีการย้อมผ้าโดยหันมาใช้สีธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีและลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโคกไสงามช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนาการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการด้วยทรงมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่สืบต่อไปสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครเวลา 19:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์นำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการมณฑลพิธีแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามธงพุ่มลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ7เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยและถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับในวันเดียวกันนั้นเวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิระราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอธิบดีกรมสรรพากรและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือฤกษ์เวลา 11:09 นประกอบพิธีใช้ขวานฟันต้นไม้จันหอม3ต้นเป็นปฐมฤกษ์นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้กรมศิลปากรได้ออกแบบพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเรียบร้อยแล้วและได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วด้านนายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักพระราชวังร่วมกับกรมศิลปากรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคัดเลือกต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการสร้างพระโกฏไม้จันทร์พระหีบไม้จันทร์และเครื่องประกอบไม้จันทร์จากนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอม370ท่อนรวม 1,350 แผ่นส่งมอบให้สำนักช่างสิบหมู่ภายในสัปดาห์หน้าโดยจัดเตรียมบุคลากรสำนักช่างสิบหมู่ไว้พร้อมแล้วเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดมาริชโยรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
5: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีเรเจฟตายิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีกำลังดึงตุรกีเข้าสู่สถานการณ์ที่อันตรายซึ่งการที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิลิฟของซีเรียเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการเตือนซีเรียที่กำลังจะละเมิดสถานะที่ตกลงร่วมกันในประเด็นด้านความมั่นคงด้วยการอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้ามาประจำการในฐานทัพแห่งนี้ด้านนายอาซาอัดอัซซันอันชิบานีรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแอ็กซิออสของสหรัฐโดยยืนยันว่าซีเรียไม่มีแผนการที่จะจัดตั้งฐานทัพทางทหารของตุรกีหรือประจำการกองทัพตุรกีถาวรในฐานทัพอากาศอาบูดูฮูและพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเพื่อใช้งานโดยกองทัพซีเรียเท่านั้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาต่อสภาแห่งชาติเวียดนามในวันนี้โดยเสนอให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับ6ฐานความผิดอาทิความผิดฐานก่อจลาจลการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นต้นเพื่อเป็นการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาของเวียดนามให้มีความก้าวหน้าและยกระดับสถานะของเวียดนามในความร่วมมือด้านกฎหมายอาญาและส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับนี้จะยังคงโทษประหารชีวิตไว้สำหรับ4ฐานความผิดได้แก่การก่อกบฏการก่อการร้ายฆาตกรรมและการผลิตยาเสพติดผิดกฎหมาย ทางนี้สภาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าจะอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก่อนจะลงมติในวาระการประชุมสภาครั้งถัดไปในเดือนตุลาคมนี้และหากผ่านความเห็นชอบจะส่งผลให้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมปีหน้ากระทรวงข้อมูลและสถิติแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลในวันนี้ที่ระบุว่าจากข้อมูลณวันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วพบว่าเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปจำนวน 8,604 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 172.4 หรือ 5,445 คนเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งที่แล้วเมื่อปี2558ซึ่งในเวลานั้นเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปอยู่ที่ 3,159 คนขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาข้อมูลโดยแยกเพศแล้วพบว่าประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปในเกาหลีใต้เป็นเพศหญิงถึง 7,176 คนหรือร้อยละ 83.4 เมื่อเทียบกับเพศชายซึ่งมีจำนวนเพียง 1,428 คนเท่านั้นทั้งนี้เกาหลีใต้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2568หลังจำนวนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดขณะที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน 130,000 คนซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้สูงอายุยังคงต้องหารายได้เลี้ยงชีพท่ามกลางสังคมสูงวัยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในประเภทคู่ผสมรอบ16คู่สุดท้ายเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกพลิกกลับมาเอาชนะยูอิจิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม17 21 21 12และ21 17ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนอีกคู่พักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกแพ้เจียงเจิ้นปังกับเว่ยหย่าซินคู่มือ2ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม12 21 17 21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดเพรสิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานในรุ่น53กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศชุติการจงกลรัตนวัฒนาเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพเทควันโดไทยในรายการนี้ได้สำเร็จทำให้ทัพจอมเตะไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยโดยให้การพัฒนาทักษะกีฬาเดินหน้าควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงการพัฒนาระบบเครดิตแบงค์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
7: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่หรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบัตรที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
6: True Vision ยืนยันถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศไทยพบกับเวียดนามให้ดูฟรีทั้ง2นัดติดตามได้จากรายงาน
8: นายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Vision ยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลกล่าวว่า ทรูวิชั่นให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนคัพได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมชาติไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทางทรูมองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่น Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็คเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
9: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
8: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพนั้นทาง True ก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
6: ไปรษณีย์ไทยฉลอง40ปี EMS ชวนร่วมงาน Thailand Post EMS Run 2026วิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครประสานกีฬาประวัติศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลพร้อมร่วมสมทบทุนปรับปรุงโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่18ตุลาคมนี้ณไปรษณีย์กลางบางรักแบ่งเป็นวิ่ง 2.5 5และ10กิโลเมตรรวมถึง Virtual Run 40กิโลเมตรเปิดรับสมัครไปจนถึง22กันยายนนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ race.thai.run ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
12: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะคำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะเรื่องที่เราได้นำมาเสนอกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทร์และผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะ4 ทุ่มพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านแม่เดินกระวนกระวายเพราะว่าเป็นห่วงลูกชายคนโตสิทธิ์เอ็งออกไปดูพี่เองทีสิมัวไปจมอยู่ที่ไหนเดี๋ยว4 ทุ่มถึงเวลาที่รัฐเขาประกาศพรกฉุกเฉินเจ้าหน้าที่มาเห็นเข้าจะเป็นปัญหานะผมขับรถกระบะออกจากบ้านแล้วก็วนไปในที่ต่างๆที่คิดว่าน่าจะเจอพี่เสแต่ก็ไม่เจอบางแวบของความรู้สึกก็นึกกลัวว่าพี่เสจะหายไปเหมือนตอนเด็กๆอีกผมคิดไปต่างๆนานาขับรถวนไปทั่วจนถึงถนนที่เชื่อมต่อกับชายทุ่งซึ่งสามารถเดินตัดลัดเข้าไปยังบ้านได้เห็นพี่เสกำลังดึงซากรถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากพงหญ้าผมหยุดรถพร้อมกับร้องห้ามอธิบายว่าซากโครงรถนี้อาจจะเป็นพวกของขโมยรถนำมาชำแหละอะไรขายแล้วก็นำโครงมาทิ้งไว้ช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมาพอน้ำแห้งจึงเต็มไปด้วยสนิมเกลอะกลังไม่ใช่ของเก่าอย่างที่พี่เสเข้าใจถ้าตำรวจมาเจอและพบว่ามันอยู่ในครอบครองเขาอาจจะมีความผิดได้แต่ไม่ว่าผมจะพยายามบอกเรื่องอธิบายยังไงพี่เสก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อเองมาก็ดีแล้วข้าจะได้ไม่ต้องลากมันกลับบ้านพิเศษพูดพร้อมกับยกซากโครงรถเคลิกสนิมขึ้นท้ายรถกระบะจากนั้นก็ยกรถจักรยานที่ขี่มาขึ้นตามไปผมยืนงงๆแล้วก็เหนื่อยใจอ้าวสิทธิ์ไปก็ได้แล้วพิเศษตะโกนบอกพรานเปิดประตูเข้าไปนั่งหน้ารถ

ผมจำได้ไม่ลืมว่าพี่เสพี่ชายคนเดียวของผมได้หายออกจากบ้านไปตอนผมเรียนอยู่ชั้นป .6 เย็นวันนั้นเราเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆในละแวกหมู่บ้านเป็นช่วงเดือนมกราคมข้าวในแปลงนาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วฝางข้าวทั้งหมดถูกกองไว้ใกล้ๆกับลานที่ใช้ตากข้าวเปลือกเกือบทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวเด็กๆในละแวกบ้านก็มักจะชวนกันเล่นสร้างบ้านเล่นตีจับเล่นซ่อนแอบตามภาษาเด็กบ้านทุ่งก่อนพบค่ำปีนั้นผมกับพี่เสกำลังจะเลิกเล่นและก็กลับเข้าบ้านกันอยู่แล้วถ้าเพื่อนคนหนึ่งไม่ตะโกนออกมาว่าเล่นกันอีกตาสุดท้ายจดสิทธิ์นะเป็นคนหานะซึ่งสิ่งทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปซ่อนผมหาทุกคนเจอในเวลาไม่นานนักเหลือเพียงแค่พี่เสคนเดียวที่ผมหาไม่เจอในขณะที่เด็กคนอื่นๆต่างแยกย้ายกันกลับบ้านหมดแล้วผมคิดว่าพี่เสคงจะแกล้งผมอีกตามเคยพี่เสออกมาเถอะไม่เล่นแล้วนะผมเดินร้องไห้พลางร้องเรียกหาพี่เสจนค่ำมืดดึกดื่นแต่พี่เสก็ไม่ปรากฏตัวออกมาแล้วหลังจากคืนวันนั้นก็ไม่มีใครพบเจอพี่เสอีกเลยจนกระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาผมเดินออกไปดูที่นาเป็นกิจปฏิบัติเช่นทุกครั้งที่นารกร้างเพราะว่าไม่มีใครสานต่อตั้งแต่พ่อตายจากแม่ก็ยังคงเป็นเกษตรกรเหมือนเดิมเพียงแต่ปลูกเพียงผักสวนครัวไม่กี่อย่างหลังจากผมเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วก็เข้าเรียนต่อด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยเปิดจนสำเร็จหลายปีต่อมาผมกลับมาเปิดสำนักงานทนายความเล็กๆที่บ้านเกิดรับว่าความแล้วก็ดูแลแม่ผมยังไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัววันไหนมีตลาดนัดก็ขับรถพาแม่เอาพืชผักที่ปลูกไว้ในสวนไปขายชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะว่าตั้งแต่พี่เสหายตัวไปชีวิตผมก็เหมือนมีบาปติดตัวมาตลอดทุกครั้งที่พูดถึงพี่เสแม่ก็จะน้ำตาไหลหดหู่ใจลงในทันทีกินไม่ได้นอนไม่หลับ

ไล่สายตาพินิจมองเขาเป็นชายร่างเล็กผอมแกลนผมหยิกยาวรองเท้าไม่ใส่เสื้อผ้าขาดบิ้นหอบหิ้วลังไม้มาด้วยหนึ่งใบพี่เสผมพูดกลั้วในลำคอเมื่อพินิจมองจนแน่ในเขาลางก่อนจะยื่นมือไปจับไหล่กลับบ้านกันเถอะแล้วน้ำใสๆก็รื้นในตาออกมาไม่หยุด

ค่ำวันนั้นแม่เป็นลมล้มพับลงทันทีที่เห็นลูกชายที่หายไปกลับมายืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้งพี่เสหายออกจากบ้านไปตอนผมอายุ12แล้วก็กลับมาตอนผมอายุ40นับรวมแล้ว28ปีข่าวการกลับมาของพี่เสถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วตลอดทั้งคืนคืนนั้นบ้านผมคลึกครื้นราวกับมีงานมหรสพทั้งคนแก่คนเฒ่าลูกเล็กเด็กแดงต่างมาออกกันที่ลานหน้าบ้านเต็มไปหมดพวกเขามาดูคนที่เคยหายไปจากการเล่นซ่อนแอบครั้งกะโน้นทันทีที่ถึงบ้านพี่เสเปิดประตูแล้วก็ลงไปยกซากโครงรถมอเตอร์ไซค์ไปกองรวมกับเศษซากวัตถุอื่นๆที่เก็บมากองรวมไว้ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เดือนที่พี่เสกลับมาอยู่บ้านบริเวณลานโล่งข้างบ้านก็แปลสภาพเป็นเพิงสังกะสีและก็ลานเก็บของเก่ามองผิวเผินคล้ายกองขยะมหึมาผมกับแม่บอกว่าควรขายแก่รถรับซื้อของเก่าไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นผลพี่เสดูเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคนละคนจากเด็กชายที่เคยซุกซนคนนั้นหายไปยังไม่หวนคืนใครถามอย่างไรก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้ใครฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงดูเหมือนจะดับสูญไปกับการเวลาที่เขาหายออกไปจากบ้านเขากลายเป็นคนพูดน้อยมีพฤติกรรมหลายอย่างแปลกไปจนชาวบ้านมองว่าพี่เสกลายเป็นคนสติไม่ดีบ้างก็ว่าเขาเป็นคนบ้าคนวิกลจริตเหตุการณ์ที่ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านวันก่อนก็สร้างความหือหาให้คนในร้านไม่น้อยเด็กๆในหมู่บ้านเล่าว่าพี่เสเก็บบอระเพ็ดมาจากข้างทางแล้วก็บอกให้แม่ค้าช่วยทำผัดกะเพราราดข้าวให้หน่อยทุกคนที่อยู่ในร้านงงงันนิ่งเงียบแต่ว่าพอพี่เสร้องสั่งไข่ดาวราดข้าวเพิ่มอีก17ฟองเด็กๆและคนในร้านต่างพากันหัวเราะร่วนแล้วเรื่องบอระเพ็ดผัดกะเพรากับไข่ดาว17ฟองก็กลายเป็น Talk of the Town ของหมู่บ้านชั่วข้ามคืน

ผมเดินไปนั่งที่เก้าอี้โยกใกล้ๆกับพี่เสไม่มีบทสนทนาใดๆมีเพียงเสียงแมลงแล้วก็เสียงนกกลางคืนแว่วดังลมโชยพัดเอื่อยท้องฟ้ามืดสนิทมองไม่เห็นดาวเอ็งรู้ไหมปีที่น้ำท่วมหนักข้าเกือบตายปีนั้นฝูงลิงถูกน้ำท่วมตายเป็นเบือจู่ๆพี่เสก็พูดออกมา

ผมงุนงงในคำพูดหยัดตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกหันมองไปทางพี่เสควันจากมวลยาสูบลอยอวนอยู่ในความมืดครู่หนึ่งแล้วก็เลือนหายไปตอนเด็กพี่หายไปไหนมาผมถามพี่เสนิ่งเงียบสูบยาจนหมดมวลแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนอน

แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบเล่เลี่ยกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งเมื่อหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสกไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสกไปทุบเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสกอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานเกือบ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสกเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสกไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสกบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะป้ายคืนพี่เสกถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จุดสิทธิ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ได้บ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

จนจะสายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปผมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพิเศษหรือว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับแร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถแร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมัดใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นน่ะขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพิเศษกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดจะไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันดิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อโดยจักรจันทร์ยังไม่จบนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับตอนจบของเรื่องซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายขณะที่หลายจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายพร้อมวางมาตรการช่วยเหลือ3ระยะ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านล่าสุดหลังเดินทางลงพื้นที่ไปยังศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายแก้วหรืออบต.ฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพบปัญหาเร่งด่วนคือเรื่องระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนื่องจากกระแสน้ำได้พัดเครื่องปั๊มน้ำที่ชาวบ้านใช้ผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจนได้รับความเสียหายและมีบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายไปทั้งหมดจึงสั่งการให้เร่งดูแลเรื่องอาหารระบบไฟฟ้าและการซ่อมแซมระบบน้ำประปาโดยเร็วพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายแก้ปัญหาน้ำประปาเป็น3ระยะตัวระยะสั้นเร่งแจกจ่ายน้ำดื่มและน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการระยะกลางประสานงานกระทรวงศึกษาธิการส่งนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำกรุ๊ปที่เสียหายส่วนระยะยาวหารือกรมบัญชีกลางอนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำใหม่ทดแทนส่วนที่สูญหายชาวนันมาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานพิษณุโลกเร่งเปิดประตูระบายน้ำรับมือมวลน้ำเหนือจากลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน
6: นายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานพิษณุโลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยวัดปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงได้ถึง326มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องต้นได้สั่งการเร่งเดินหน้าระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำวังสะตือประตูระบายน้ำท่านางามและประตูระบายน้ำท่าแหในอัตราสูงสุดเพื่อเร่ง ร่องน้ำรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างขณะเดียวกันในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านและลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำวังทองอำเภอวังทองและคลองชมพูอำเภอเนินมะปรางมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันจึงได้ประสานเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและฝายต่างๆเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พัชราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: ด้านสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยน้ำท่วมขยายพื้นที่กระทบ3อำเภอกว่า 1,700 ครัวเรือน
7: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3อำเภอรวม16ตำบล89หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 1,732 หลังคาเรือนโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสถานการณ์รุนแรงที่สุดอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 249.5 มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงจังหวัดสุโขทัยยังต้องติดตามปริมาณฝนและมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำทางตอนเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยาซึ่งอาจส่งผลต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในระยะต่อไปโดยได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรยานพาหนะเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยในขณะนี้ทุกหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการขนย้ายสิ่งของการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยสถานการณ์และความเสียหายยังอยู่ระหว่างการสำรวจและประเมินอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสุขภาพดีวิถีไทยครับแฟนคลับคงรอกันอยู่นะคืนนี้เจอกัน2ชั่วโมงครับสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงนี้หลายๆคนคงติดตามข่าวอยู่นะเป็นห่วงคนไทยในภาคเหนือโดยเฉพาะยิ่งทางจังหวัดน่านน่านหนักเลยนะตั้งแต่อำเภอปัวเลื่อยลงมาเลยนะครับเห็นว่าตอนนี้ก็เข้าผ่านทางอำเภอเมืองน่านแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาทางสุโขทัยสุโขทัยก็ได้ข่าวมีฝนตกด้วยอ่ะก็ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะมาถึงกันด้วยในส่วนของพื้นที่ใต้น้ำที่ทางหน่วยงานภาคราชการเขาได้แจ้งเตือนไว้นะครับน่านมาสุโขทัยหลักๆนะฮะก็ต้องติดตามข่าวกันด้วยนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็เห็นว่ามีท่วมบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับติดตามข่าวจากกรมอุตุจากปภ.ด้วยว่าจะต้องมีการเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างนะครับและได้ข่าวว่าช่วงนี้โควิดระบาดเยอะด้วยนะคุณผู้ฟังครับโควิดระบาดเยอะด้วยแต่ว่าโควิดมันก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะไม่รุนแรงมากเหมือนสมัยก่อนแต่ว่ามันก็ระบาดเหมือนไข้หวัดนะเป็นก็ไม่ค่อยดีก็ต้องรักษากันนะแล้วก็ป้องกันกันด้วยสำหรับชั่วโมงแรกของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้นะครับอาจารย์แอ๊กจะมาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอ๊กก็จะมีข้อมูลดีๆมาเล่ามาคุยกันเสมอทีเดียวนะครับท่านมารอแล้วนะฮะอาจารย์แอ๊กเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีคุณบรรลมสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับ
3: เชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้แฟนคลับฟัง
4: ครับเมื่อกี้คุณบรรลมพูดถึงน้ำท่วมก็ขออนุญาตให้กำลังใจก่อนนะครับผมเห็นข่าวอยู่เหมือนกันน่ากลัวมากเลย
3: น่ากลัวน่ากลัวรุนแรงรุนแรงครับ
4: ภาพข่าวน่ากลัวมากนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวด้วย
3: ใช่สวยงามนะจังหวัดน่านที่ท่องเที่ยว
4: ใช่ใช่ครับใช่ครับโอเคครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เตรียมข้อมูลมานะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับงานวิจัยสมุนไพรที่ช่วยสนับสนุนเนาะการรักษานะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสมุนไพรนะฮะที่ช่วยไมเกรนครับช่วยปวดหัวไมเกรนครับช่วงนี้เสพข่าวใช่ไหมครับเครียดนะครับมีแต่ภัยพิบัตินะครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีบางทีมีความเครียดนะครับสมุนไพรลดไมเกรนและลดความเครียดครับคุณโ
3: อ
4: ๊ครับ
3: โอ้น่าสนใจน่าสนใจไมเกรนก็เป็นกันเยอะเครียดนี่เป็นกันทั่วเลย
4: เครียดเป็นกันทั่วเลย
3: เป็นกันทั่วเลยสมุนไพรช่วยลดได้นะช่วยลดได้เดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟัง
4: ช่วยลดได้ใช่ครับ
3: ครับครับครับ
4: โอเคครับก็เรื่องของไมเกรนนะครับก็หลายท่านนะครับก็อาจจะเคยเป็นนะครับเรื่องของเกี่ยวกับอาการปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับมาปวดบ่อยๆ
3: uh-huh.
4: อาจจะคิดว่าเอ้ยฉันปวดจากพักผ่อนน้อยหรือเปล่า กินยาก็หายแต่จริงๆแล้วอาการปวดหัวเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นไมเกรนได้ครับซึ่งผมบอกเลยคนไข้ที่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยที่เรียกว่ามาบ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้เลยเขาจะวินิจฉัยตัวเองได้นะฮะว่าอู้แบบเนี้ยไมเกรนมาแล้วเพราะว่าเคยกินยาแบบรักษาไมเกรนแล้วหายแต่เวลาเป็นครับกระทบต่อชีวิตประจำวันมากครับเพราะว่ามันปวดมากจนทำอะไรไม่ได้อะครับคุณบรมเคยเป็นไหมไมเกรน
3: ผมโชคดีที่ไม่ได้เป็นไมเกรน
4: ไม่เคยนะ
3: ไม่เคยครับ
4: ไม่เคยเป็นดีนะครับ
3: ชีวิตผมปวดสุดๆนี่จะเป็นนิ่วในไตครับ
4: เป็นนิ่วในไตนะครับ
3: ปวดแบบทรมานบิดไปบิดมาโอเคครับดีไม่ได้เป็นไมเกรนมาอีกโรคนึงครับผม
4: ครับใครที่ปวดหัวไมเกรนนะครับจะมีประสบการณ์นะผมเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นนานมาแล้ว
3: ทรมานใช่ไหม
4: ทรมานมากมันโอ้โหปวดตึ๊บเลยนะครับทำอะไรไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้จะเรียนก็เรียนไม่ได้ต้องหาที่พักครับเหมือนร่างกายมันก็ต้องหยุดพักผ่อนตัวเองเนาะหยุดพักชัตดาวน์นะครับคือก็จะเห็นครับว่าอาการไมเกรนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ความเจ็บปวดทางร่างกายอย่างเดียวมันส่งผลต่อ อารมณ์นะฮะแล้วก็วิธีการทำงานด้วยนะครับ ก
3: ็ครับ
4: ไมเกรนนะครับไม่ใช่แค่เกิดจากความเครียดอย่างเดียวหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับคือไมเกรนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรคที่มีความซับซ้อนเหมือนกันครับเกิดจากหลายปัจจัยหลายอย่างครับคือไม่ใช่แค่ความเครียดหรือพักผ่อนนะฮะฮอร์โมนนะครับสิ่งกระตุ้นต่างๆนะครับมีทฤษฎีบรรยายว่าจากพันธุกรรมก็มีนะครับ อาการที่เป็นลักษณะเด่นนะครับของปวดหัวไมเกรนนะครับคือปวดศีรษะมักจะปวดศีรษะข้างเดียวครับหรือว่าบางคนเนี่ยปวดสลับซ้ายขวาก็ได้นะครับ แล้วก็เกิดขึ้นเป็นระยะนะครับแต่ว่าก็มักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยคือจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเช่นปวดหัวตามด้วยคลื่นไส้แพ้เสียงสมองตื้ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งหลายคนคิดว่าสาเหตุมาจากความเครียดแต่จริงๆมันมีปัจจัยกระตุ้นครับบางทีหิวก็ปวดไมเกรนนะครับพักผ่อนน้อยนอนดึกนะอดหลับอดนอนอันนี้ชัวร์อยู่แล้วนะครับพฤติกรรมเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดไมเกรนได้เพราะว่าทำให้ร่างกายเกิดความเครียดนะฮะนอกจากนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจครับไม่ใช่เครียดอย่างเดียวนะครับวิตกกังวลนะสภาพจิตใจเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญ
3: สำคัญสำคัญ
4: ในการควบคุมการทำงานของระบบประสาทครับนะฮะมันจะปวดหนักเข้าไปอีกครับยิ่งกังวลยิ่งเครียดนะครับเรื่องแสงครับนะแสงจ้านะครับการจ้องการอยู่ในที่แดดนะครับแดดร้อนๆนะครับที่มีแสงแดดจ้าๆเป็นเวลานานๆ นะครับพวกนี้ก็ทำให้ปวดหัวไมเกรนได้เพราะว่าส่งผลต่อความเมื่อยล้าของดวงตานะครั
3: รบ
4: ในบางคนนะครับผมเคยเจอเปิดหน้าปวดหัวไมเกรนมาเนี่ย บอกว่าอยู่ในที่ร่มเลยไม่เคยได้ออกไปเจอแดดอะไรเลยนะครับ ปรากฏพอเปิดโทรศัพท์มาให้ดูโอ้โหสว่างจ้าเลยครับแสงสว่างจากจอโทรศัพท์ครับ
3: ครับ
4: ปรับจนสุดเลยบางทีมันแสบตาครับคุณโร
3: ม
4: นะฮะจ้องจอนานๆที่แบบนะปรับแสงหน้าจอสูงๆเนี่ยม
3: ัน
4: ทำให้เกิดไมเกรนได้เหมือนกันครับนะฮะนะหรือว่าอยู่ในที่เสียงดังเกินไปครับคนที่ปวดหัวไมเกรนบ่อยๆก็จะมีความไวต่อเสียงนะมากกว่าคนทั่วไปครับแสงนะฮะเสียงแล้วต่อไปครับกลิ่นครับ
3: กลิ่นเนี่ย
4: นะคร
3: ับ
4: กลิ่นที่รุนแรงนะครับ
3: ครับ
4: กลิ่นโอ้โหใครทาสีบ้านใหม่ๆนะครับน่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะกลิ่นนี่มันชวนปวดหัวเลยครับนะฮะในบางครั้งเนี่ยก็ทำให้คนปวดหัวไมเกรนได้ครับกลิ่นสีกลิ่นกินเนอร์กินทุกอย่างนะครับกินสารเคมีบางครั้งน้ำหอมครับน้ำหอมที่เราใส่กันเนี่ยนะครับก็ไปกระตุ้นได้นะครับไม่ใช่ของตัวเองนะคนข้างๆเราเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยไปโอ้โหเจอกับคนที่ใส่น้ำหอมมีกลิ่นที่ชวนกระตุ้นให้ปวดหัวไมเกรนนะ บางทีเราก็ปวดหัวได้เหมือนกันนะฮะเรื่องกลิ่นที่รุนแรงเกินไปหรือกลิ่นที่เราไม่ชอบนะครับการปวดตึงบริเวณคอบ่าไหล่ครับคุณมาโรม
3: ครับ
4: ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดไมเกรนกำเริบได้เช่นกันครับคือคอบ่าไหล่นะบางคนในทางการแพทย์แผนไทยนะมันตึงมากนะครับต้องใช้การแพทย์แผนไทยนะมาบำบัดมานวดบำบัดช่วยได้จริงๆเพราะว่าเห็นนะครับว่าสาเหตุหนึ่งของการเกิดไมเกรนบ่อยๆคือปวดตึงบริเวณศีรษะนะครับเรื่องของอาหารครับบางชนิดก็มีผลนะครับอาหารอย่างเช่นเนยช็อกโกแลตถั่วหรืออาหารหมักดองครับถ้ารับประทานในปริมาณมากหรือต่อเนื่องเกินไปก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไมเกรนได้ครับเรื่องของเครื่องดื่มบางชนิดครับเช่นไวน์แดงเบียร์แชมเปญพวกนี้มีผลต่อการขยายตัวของหลอดเลือดครับหรือสามารถเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองครับก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้เช่นกันครับลักษณะของอาการเนี่ยในแต่ละคนนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามันแตกต่างกันไปนะครับเวลาคือตามทฤษฎีในตำนานเนี่ยต้องปวดหัวข้างเดียวแต่จริงๆแล้วคนไข้เนี่ยมีอาการที่ค่อนข้างหลากหลายครับปวดซีกเดียวก็มีสลับย้ายไปย้ายมาก็มีนะครับคุณไปลองมองว่า คุณหมอปวดซีกเมื่อเช้าปวดซ้ายมาถึงโรงพยาบาลปวดทางขวาอะไรอย่างเงี้ย นะครับสลับได้นะปวดเป็นหายๆนะครับจะเป็นหลายชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้บางคนปวดมากครับมันตุบๆได้ด้วยนะครับยิ่งบางรายมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนปวดครับนะฮะก็ถ้าไม่แน่ใจนะครับก็สามารถพบแพทย์ได้นะครับเพื่อวินิจฉัยให้ถูกต้องนะครับหรือว่าบางคนเป็นบ่อยๆครับเป็นทุกวันเลยวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คงอาจจะต้องหาสาเหตุร่วมด้วยนะครับคือต้องกินยาแก้ไมเกรนบ่อยๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับ
3: ครับ
4: นะฮะทีนี้วิธีป้องกันนะครับแบบไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับวิธีบรรเทาอาการไมเกรนกรณีเกิดอาการแล้วนะครับ1 นะครับนะก็แน่นอนว่ายาหรือยาแก้ปวดก็เลือกให้เหมาะสมนะตามแพทย์สั่งนะพักผ่อนครับลองหาที่เงียบสงบมืดแล้วก็เงียบนะครับเพื่อพักผ่อนเลยครับนะ2ใช้การประคบเย็นครับนะใช้ผ้าเย็นหรือถุงน้ำแข็งครับประคบบริเวณหน้าผากขมับหรือท้ายทอยครับแล้วก็พยายามเอาตัวเองครับหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้อาการปวดมากขึ้นนะครับเช่นแสงหรือเสียงหรือกลิ่นแรงๆนะครับดื่มน้ำมากๆนะครับเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำนะครับแล้วก็ผมแชร์เทคนิคนะฮะในการป้องกันไม่ให้ไมเกรนกำเริบนะครับควรจะระบุสิ่งกระตุ้นหรือจดครับนะสิ่งที่ทำหรือกินหรือสถานการณ์อะไรก็ได้ครับที่ทำให้เกิดไมเกรนเพื่อทำให้ตัวเองนั้นหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนั้นนะครับนอนหลับให้เพียงพอนะครับการรับประทานอาหารให้เป็นเวลาครับความหิวนะกระตุ้นได้นะครับนะหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นนะฮะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่หนักจนเกินไปนะครับอันนี้เน้นเลยฮะผมเกิดไมเกรนจากออกกำลังกายหนักเกินไปคุณมนโรนะฮะตอนนั้นนะครับแต่ก็ครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะครับนะการจัดการกับอาการปวดตึงข้อบ่าไหล่นะครับก็ถ้าท่านไม่มีเวลาไปนวดไทยหรือทำกายภาพบำบัดนะครับปัจจุบันมันมีนะครับในสื่อสังคมออนไลน์ใน YouTube นะดูวิธีการยืดกดนะครับกดค้นหาเลยการยืดกล้ามเนื้อป้องกันไมเกรนโอ้โหขึ้นเพียบเลยนะครับก็ลองทำตามก็ได้นะครับหาช่องที่ดูดีทำตามได้โดยไม่ต้องฝืนมาก
3: เอาท่าที่เราพอไหวทำได
4: ้ท่าที่มันค่อยๆทำ
3: ใช่ค่อยๆทำใช่
4: เช่นสมมุติเขาบอกโอ้ทำท่านี้นะ30นาทีนะครับวันแรกของท่านนะทำแค่ 2-3 นาทีก่อนค่อยๆพอกล้ามเนื้อมันถูกกระตุ้นมันค่อยยืดแล้วค่อยทำให้มันหนักขึ้นได้นะครับ
3: ครับ
4: การจัดการความเครียดครับการฝึกผ่อนคลายการนั่งสมาธิหรือการเล่นกีฬาเบาๆการทำโยคะอะไรพวกนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็มันมียาแผนปัจจุบันเขาก็จะมียาป้องกันไมเกรนได้ก็ปรึกษาแพทย์ก่อนรับยาได้นะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งพอเราพูดถึงยาแล้วนะครับในทาง ยาสมุนไพรนะครับก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ผมก็ลองอัปเดตนะครับให้นะครับก็มียาพืชสมุนไพรเนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับคือกล่าวโดยสรุปนะครับกลไกของการเกิดไมเกรนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงอาการเนาะแต่ว่าพอเราลงลึกแล้วนะครับสรุปง่ายๆก็คือเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทและหลอดเลือดนะครับเกี่ยวข้องกับกลไกหลักๆนะครับ1ก็คือความปั่นป่วนของหลอดเลือดครับคือในร่างกายเรามีสารสื่อประสาทครับชื่อเซโรโทนินนะครับแล้วก็เปปไทด์นะครับสารเหล่านี้นะครับเวลามันหลั่งออกมาไม่สมดุลนะครับก็ทำให้หลอดเลือดในสมองเกิดการหดแล้วก็ขยายตัวอย่างผิดปกติครับจนเกิดการเต้นตุบๆเนี่ยครับเวลาเราเป็นเนี่ยมันจะเต้นตุบๆๆตอนเราปวดหัวครับคือเกิดจากสิ่งนี้ครับนะสารสื่อประสาทไม่สมดุลครับข้อ2ครับกลไกของการเกิดโรคนี้นะครับคือการอักเสบของระบบประสาทครับเขาก็พบว่ามีการหลั่งสารก่อการอักเสบนะออกมากระตุ้นเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะครับทำให้รู้สึกเจ็บปวดไวผิดปกติครับแล้วก็สุดท้ายครับสาเหตุกลไกที่เกิดขึ้นคืออนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นในร่างกายครับก็มีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้เช่นกันนะครับสมุนไพรที่เป็นทางเลือกนะครับมุ่งเน้นนะครับไปที่การลดการอักเสบหรือหดหลอดเลือดครับแต่ผู้ป่วยบางคนครับก็อาจตอบสนองต่อยาได้ไม่ดีนักนะครับแต่ว่าเขาก็มีการศึกษาวิเคราะห์มาว่าพืชสมุนไพรตัวไหนนะครับมีการนำมาใช้ในการลดไมเกรนได้นะครับเพราะว่าข้อได้เปรียบที่นักวิจัยเขาค้นพบก็คือว่าสมุนไพรเนี่ยมีฤทธิ์ทางชีวภาพเนี่ยหลากหลายชนิดนะครับก็คือมันออกฤทธิ์ได้พร้อมๆกันครับมันสามารถเข้าไปจัดการกับกลไกการเกิดไมเกรนได้หลายๆจุดพร้อมๆกันครับเช่นช่วยปวดก็ได้ลดการอักเสบก็ได้หรือปรับสมดุลหลอดเลือดก็ได้นะครับโดยที่มีแนวโน้มผลข้างเคียงที่น้อยกว่านะครับงานวิจัยนี้ครับผมดึงมาจากงานวิจัยในที่เป็นนักวิจัยในประเทศจีนครับคุณบรรลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีสมุนไพรจีนเนี่ยเข้ามาประกอบด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถฟังเอาไว้ได้เป็นสมุนไพรทั่วไปครับผมว่าถ้าพูดชื่อมานะครับใครที่อยู่ในเขาเรียกว่าสนใจด้านสมุนไพรเนี่ยน่าจะรู้จักนะ
3: ครับ
4: ตัวแรกนะครับคือโกดหัวบัวนะครับก็เป็นตระกูลโกดนะครับโกดนี่อยู่ในยาจีนหลายๆตำรับเลยนะครับแล้วก็ใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วในเมืองไทยก็มีเยอะนะครับก็เป็นพระเอกในกลุ่มสมุนไพรแก้ปวดหัวครับคุณบรรลง
3: นะคร
4: ับก็มีสารสกัดทางเคมีเนี่ยโดดเด่นนะครับในการปรับสมดุลของสารเซโรโทนินที่ว่านี้นะครับแล้วก็ลดการทำงานของเส้นประสาทที่รับความเจ็บปวดได้แล้วก็บรรเทาอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ อีก2ชนิดเป็นสมุนไพรที่มีทั้งไทยและก็จีนนะครับตัวหนึ่งก็คือใบบัวบกครับอันนี้ใช้ตรงกันทั่วโลกนะครับทั้งในไทยในจีนใช้เหมือนกัน
3: อันนี้คุ้นอันนี้คุ้นกินบ่อยครับอาจารย
4: ์กินอยู่แล้วครับบัวบกในแก้ช้ำในใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: แต่งานวิจัยนะครับก็พบว่ามีสารเอชเอติโคไซด์นะครับในใบบัวบกเนี่ยสามารถช่วยบรรเทาไมเกรนได้ครับซ
3: ึ่
4: งอธิบายได้เพราะว่าเขาช่วยเพิ่มระดับสารเซโรโทนินในสมองครับมีผลโดยตรงต่อการลดความไวต่อการปวดหัวครับนะครับต
3: ่
4: อมาครับคือขมิ้นชันครับนะฮะสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันครับอันนี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่รุนแรงครับช่วยปกป้องเซลล์และหลอดเลือดนะครับเซลล์หลอดเลือดและลดสารที่ก่อการอักเสบในสมองได้นะครับแล้วก็จริงๆในงานวิจัยนี้นะครับเขาก็มีแนะนำว่านอกจากสมุนไพรเดียวๆแล้วเนี่ยในเมืองจีนก็มียาตำรับด้วยเช่นกันก็คือเป็นผสมทั้งโกดหัวบัวโกดสอนะครับเขาก็พบว่าตำรับเนี่ยสามารถช่วยปรับสารสื่อประสาทแล้วก็ลดการอักเสบของเส้นประสาทได้แล้วก็มีผลการทดลองทางคลินิกด้วยนะครับคือในเมืองจีนเขาทำไอสูตรตำรับเนี่ยเอามาใช้จริงในผู้ป่วยนะครับทีนี้ นอกจากนั้นนะครับในบ้านเรานะครับนอกจากสมุนไพรจีนแล้วเนี่ยนะฮะในเมืองไทยเนี่ยนอกจากบัวบกมิ้นชันแล้วมีอีกตัวหนึ่งครับคือขิงครับคุณบุญล
3: มโอเค
4: ขิงเนี่ยก็มีงานวิจัยล่าสุดนะครับใช้ขิงรักษาอาการปวดหัวไมเกรนได้ทำในประเทศโรงพยาบาลในประเทศอิหร่านครับนะฮะในผู้ป่วยไมเกรน100รายครับนะฮะซึ่งผู้ป่วยทั้ง2กลุ่มนะมีประวัติการเป็นไมเกรนประมาณ7ปีครับแล้วก็ผู้ป่วยเราเนี่ยปวดไมเกรนมากกว่า2ครั้งต่อเดือนนะครับเขาก็ใช้แคปซูลขิงนะเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันเลยนะฮะชื่อซูมาทิปแทนนะฮะก็ให้กินเวลาปวดหัวไมเกรนก็พบว่านะครับการรับประทานแคปซูลขิงเนี่ยนะทำให้อาการปวดไมเกรนลดลงเนี่ยดีเท่ากับกลุ่มเปรียบเทียบที่เป็นยาแผนปัจจุบันเลยลดอาการปวดไมเกรนได้ถึง 60% ครับภายใน2ชั่วโมงหลังรับประทานยานะครับก็มีข้อดีนะประสิทธิภาพเนี่ยก็พอๆกันนะแล้วก็ไม่พบอาการข้างเคียงจากรับการรับประทานยานะครับซึ่งยาซูมาทิปแทนเนี่ยเป็นยาที่ทานดีแต่ว่ากินแล้วมันจะง่วงนอนแล้วก็อาการแสบร้อนที่หน้าอกได้นะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งนะไอตัวตำรับนี้นะครับอย่างเช่นสมุนไพรไทยนะครับขิงบัวบกนะฮะอามิ้นชันก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ผมก็นำถ้าอย่างใบบัวบกนะครับก็นำสูตรตำรับมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าใครปวดหัวไมเกรนนะครับสามารถนำต้นส่วนของใบบัวบกนะครับสัก2กำมือนะครับนำมาคั้นกับน้ำสะอาดกินวันละ2ครั้งครับเช้ากับเย็นครับหรือว่าจะกินต้นสดๆเลยก็ได้ครับหรือว่าสามารถผสมกับน้ำต้มสุกนะครับเติมน้ำตาลเล็กๆน้อยนะครับใช้ดื่มครึ่งแก้ววันละ2ครั้งเช้ากับเย็นอันนี้ก็เป็นสูตรทานบัวบกสดๆนะครับหรือจะคั้นก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็ทานเป็นแบบแคปซูลได้นะครับที่ผมพูดมาเนี่ยขิงวัวบกขมิ้นชันเนี่ยแบบปัจจุบันก็มีเป็นแบบแคปซูลที่ทำเป็นบดผงแห้งแล้วนะครับเนาะก็สามารถเลือกใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่มีข้อมูลการศึกษานะครับเกี่ยวกับการสมุนไพรที่ช่วยไมเกรนได้แล้วก็ลดอาการความเครียดได้ครับก็อย่างไรก็ตามนะครับไมเกรนเนี่ยแม้จะรักษาให้หายขาดได้นะครับ
3: ครับ
4: แต่บางคนก็รักษาหายขาดยากนะครับคือเราสามารถควบคุมและป้องกันได้นะคงต้องใช้คำนี้มากกว่านะครับการใช้ยาสมุนไพรที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็ทับว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะครับว่ามันก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับมารองรับนะครับพร้อมทั้งอธิบายได้ถึงกลไกการรักษานะครับทั้ง3กลไกเลยทั้งอักต้านอักเสบปรับสมดุลหลอดเลือดนะครับลดอาการเจ็บปวดได้นะครับก็ควรอยู่ควรใช้ให้อยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อให้ได้ขนาดแล้วก็รูปแบบที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยที่สุดครับ
3: โอเคครับผม
4: นะครับเอาประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้อ้าวได้เลยครับฟังคงจะได้ข้อมูลเบื้องต้นจากทางอาจารย์แอ๊กไปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวฟังแล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นไหนเกี่ยวกับข้อมูลในคืนนี้เดี๋ยวถามได้สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับส่วนประเด็นคำถามอื่นๆที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษากับทางอาจารย์แอ๊กได้เลยนะครับหลังจบสปอร์ตเนาะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งแล้วโทรเข้ามาได้เบอร์นี้นะคืนวันพฤหัสบดีกับคืนวันศุกร์เราเปลี่ยนมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ02-290-0473เซฟใส่มือถือไว้บันทึกลงในสมุดไว้เลยนะครับเวลาจะใช้ก็จะได้สะดวกนะ02-290-0473นะคืนนี้อยู่กัน2ชั่วโมงนะชั่วโมงแรกอาจารย์แอ๊กนะครับเดี๋ยวหลังจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่มีก็สงสัยนะในข้อมูลที่อาจารย์พูดคุยไปอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆที่อยากถามอาจารย์แอ๊กนะครับหลังเบรกครับ02-290-0473ครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
4: โอเคค่ะสวัสดีคุณบรรลมแล้วก็อาจารย์แอดด้วยค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: เจอกันอีกแล้วคอยจ้องฟังอยู
3: ่
4: แล้วที่อาจารย์พูดอะถูกใจทุกอย่างเพราะว่าปฏิบัติอยู่ค่ะ
3: โอ
4: ้แต่จะถามอาจารย์หนึ่งอย่างเพราะว่าไอ้เรื่องปวดหัวเนี่ยนะมันจะมึนๆก่อนใช่ไหมล่ะที่เริ่มเป็นเนี่ย
5: ครับ
4: แล้วมันมึนๆมันก็จ้าๆหลังไอ้ไหนจ้าๆหัวเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะ
5: โอ้ถ้างั้นอันนี้อาจจะไม่ใช่ไมเกรนเนาะเพราะว่าถ้าไมเกรนเนี่ยมันอาจจะต้องปวดมันมีความปวดมากเลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหายเองนะครับแต่ว่าถ้ามึนแล้วทำยังไงถึงมันหายไปเองไหมครับอาการที่ผู้ฟังเป็นเนี่ย
4: อาจารย์คะสงสัยนี่ฉันเนี่ยจะดื้อไอ้นั่นมากกว่ากาแฟดื่มกาแฟเยอะแล้ววันนั้น ได้ยินอะไรได้ยินรายการเขาบอกว่าดื่มกาแฟเยอะๆกระดูกผุก็เลยหยุดมา2อาทิตย์แล้ว แล้วโรคนี้มันก็ค่อยๆหาย
5: โอ้ถ้างั้นเหมือนก็เราจะรู้สาเหตุเลยเนาะว่าน่าจะเกิดจากกาแฟกาแฟนี่เยอะคำว่าเยอะเยอะแค่ไหนจ้ะ
4: มึงตอนที่เขาก่อนนั่นน่ะที่กำลังทุกคนอยู่แล้วนะอายุ40นะจะไปเที่ยวออกกำลังกายแล้วก็ไปเที่ยวคาราเกะบอร์ดไปร้องเพลงเนี่ยแล้วก็จะดื่มกาแฟเรื่อยจะไม่ให้ง่วงค่ะแบบนั้นน่ะตอนนั้นดื
3: ้อแล้วตอนนี้ตอนปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยยังไงฮะ
4: เฉลี่ยยังไงก็ตอนนี้ก็กินเรื่อยๆมาใช่ไหมคะ
3: วันละกี่แก้วครับวันละกี่แก้ว
4: สามบางทีสามเนี่ยบางทีนึกจะไม่ให้หลับละสี่เลยเขาก่อนนาน
3: ตอนนี้เอาตอนนี้เลยเอาตอนนี้เลยฮะปัจจุบัน
4: เน
3: ี่
4: ยเหรอคะ
3: ตอนปัจจุบันนี่เลยครับ
4: สองห่อแล้วก็แต่หยุดนะหยุดแล้วอ่ะสองอาทิตย์แล้ว
5: แล้วไม่ปวดหัวหรอ
4: หัวไม่ค่อยปวดหรอกค่ะแต่มันจะมึนๆแล้วก็ชาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะลืมบางทีลืมนะคะทีหยิบแจรถแล้วอ้าวเอาแจรถไปไหนวะจะขึ้นรถแล้วแจไปไหนที่ไหนได้อ่ะกุญแจก็อยู่ในมือแปลกมาก
3: อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่แล้ว
4: ตอนนี้เหรอคะ
3: จ้ะ
4: คุณเชื่อไหม ฉันจะ70แล้วนะนะเนี่ย
3: 69
4: แล้ว
3: โอเคมีหลงหลงลืมลืมบ้างนิดนิดหน่อยหน่อย
4: ค่ะ
3: โอเคครับ
4: แต่ว่ามันไม่เหมือน69หรอก
3: เหมือนเท่าไหร่เหมือน80
4: ไม่เหมือน
3: เหมือนเท่าไหร่ครับ
4: จริงๆนะเพราะป้าว่าดิฉันนี่แข็งแรงค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวสรุปนิดนึงสรุปว่าประเด็นที่จะถามคือประเด็นไหนครับเดี๋ยวไม่จบ
4: จะถามว่าจะหยุดกาแฟเลยใช่ไหม
3: อยากหยุดเลยไหมล่ะ
4: อยากหยุดเลยเพราะหยุดมา2อาทิตย์แล้ว
3: แล้วเป็นไงมีอาการอะไรบ้างครับ
4: ก็ดีขึ้น
3: อาการ
4: นี่แทนค่ะ
3: หยุด
4: พิซซ่า
3: เดี๋ยวแป๊บนึงหยุดแล้วอาการดีขึ้นเนี่ยคืออะไรดีขึ้นอาการอะไรดีขึ้นครับ
4: สมองเนี่ยดีขึ้นค่ะซ่าซ่ากระซ่าน้อยแล้วปวดไม่ปวดเนี่ยค่ะ
3: โอเคแล้วไม่มีความอยากกาแฟอะไรทั้งสิ้น
4: มันเบื่อไปเลยอ่ะ
3: เบื่อไปเลย
4: อยากจะทานข้าวแล้วกินกับพวกผลไม้กับผักอะไรเงี้ย
3: โอเค
4: แล้วก็ออกกำลังกาย
3: โอเคแล้วดื่มอะไรแทนนะ
4: เนทวิต้าค่ะ
3: โอเคผมไม่เคยดื่มเหมือนกันอาจารย์เนทวิต้ามันคืออะไรอ่ะ
5: จะเป็นข้าวโอ๊ตใช่ไหม
3: เป็นข้าวโอ๊ต
5: ธัญพืชปะ
3: โอเคเป็นธัญพืชใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
3: โอเค
4: ดีมากเลยค่ะอาจารย
3: ์สรุปว่าคำถามคื
4: ออยากถามว่าให้เลิกกาแฟเลยดีใช่ไหม
3: ไหมอาจารย
5: ์ได้ครับเลิกได้ก็ดีครับได้ก็ดีครับถ้าเราไม่มีปัญหาเรียกว่าติดกาแฟติดคาเฟอีนอะไรประมาณเนี้ยครับถ้าเลิกได้ก็ไม่มีปัญหา
3: แล้วดีต่อเรานั้นตัวเราด้วยเนี่ยเห็นบอกว่าสมองดีอะไรดีขึ้นโปร่งขึ้นไม่ปวดไม่ซ่าแล้วโอเคถือว่าดีครับถือว่าดีแล้วหยุดไปเลยครับหยุดไปเลยครับ
4: หยุดไปเลย
3: หยุดไปเลยแล้วไม่ได้
4: เบียร์ก็เบียร์ก็กินนิดหน่อยเพราะว่าความดันต่ำ
3: โอเคครับก
4: ็
3: ความดันต่ำความดันเท่าไหร่ครับ
4: ความดันนั่นแหละคะ
3: ใช่ครับ
4: ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้วัดแต่
3: แล้วใครบอกว่าต่ำใครบอกว่าต่ำครับ
4: ตัวหนูเองนี่แหละ
3: คิดเองเหรอครับ
5: อ้าว
3: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องตรวจนะครับต้องตรวจก่อน
4: ค่ะ
3: โอเค
4: แต่ดื้อหน่อย
5: ครับ
3: โอเค
4: เขาที่ยังดื้อเลย
3: โอเคครับมีอีกไหมมีประเด็นอื่นอีกไหมครับ
4: โอเคคือหมายความว่าตอนนี้ขับรถออกไปออกกำลังกายแล
3: ้วฮะออกกลางคืนเนี่ยนะอ้าวก็ระวัง
4: ไม่ใช่กลางคืนไปธรรมดาอยู่แล้ว
3: ไม่เข้าใจครับ
4: ออกกำลังกายงาน
3: ดีครับออกกำลังกายออกกำลังกายตอนไหนครับ
4: ตอนเช้าน
3: ะดีครับดีครับออกกำลังกายตอนเช้าดีครับดีดีครับออกให้เหมาะสมกับตัวเองเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะแล้วก็ทานขมิ้นชันด้วยประจำเลยของอภัยสุเวกเนี่ย
3: โอ้
5: ครับ
4: ประจำเลย

0: ไปเตะ2จานเลย
1: อ่า2จานเลย
2: คร
1: ับ โอเคครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับคร
0: ับ
2: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: เออถือว่าดีนะถ้าหยุดกาแฟได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วมันก
2: ็หาได้ยาก
1: เรารู้สึกว่าเราดีต่อตัวเองด้วยเนี่ยอ้าวก็หยุดไปไม่ต้องเปลืองด้วยแต่ถามว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์บ้างเหมือนกันนะในงานเนาะอาจารย์เนาะกาแฟมันเหมือนกับมี2ด้านน่ะเออ
2: มี2ด้านครับมันมี2ด้านครับ
1: แล้วแต่ตัวเราถ้าตัวเราหยุดแล้วดีก็หยุดดีกว่านะครับเชิญครับสายนี้เชิญเลยครับ
3: อยากจะถามอาจารย์ค่ะว่าเขาบอกว่ากาแฟสมุนไพรอ่ะค่ะมันเป็นกาแฟสมุนไพรเนี่ยมีคาเฟอีนมั้ยคะคุณหมอ
2: โอ้โหอันนี้ตอบยากครับเพราะว่าเอาเป็นว่ากาแฟเอาที่เป็นเม็ดกาแฟก่อนดีกว่าเออถ้า
1: ถ้ามีส่วนผสมของกาแฟ
2: ใช่
1: ก็จะมีคาเฟอีนครับ
2: มีใช่
1: ถ้าเขาอาจจะใส่สมุนไพรบางตัวเข้าไปด้วยเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่ากาแฟสมุนไพร
3: พอดีตัวเองไม่ได้กินกาแฟหรอกแต่พอดีญาติเขาเอากาแฟมาให้แล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นกาแฟสมุนไพรนะ
1: ต้องอ่านต้องอ่านครับพี่น้อยต้องอ่านว่าข้างสลากเนี่ยมันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างเขาเขียนว่ากาแฟสมุนไพรอ่ะเราไม่รู้ว่ามันคือกาแฟบวกสมุนไพรหรืออะไรแต่ว่าในผมประมาณเนี่ยน่าจะเป็นกาแฟบวกสมุนไพรน้อยอาจารย์เนาะ
2: ครับ
1: ครับต้องอ่านครับต้องอ่านที่สลากครับ
2: ข้างฉลาก
1: แต่ถ้ามีคำว่ากามีส่วนผสมกาแฟปุ๊บในตัวกาแฟมันจะมีคาเฟอีนอยู่แล้วครับแล้วแต่ปริมาณมากน้อยครับ
3: เพราะว่าปกติเวลาไปกินกาแฟเย็นถุงนึงอะไรอย่างเงี้ยนานๆกินทีพอกินทีไรมันจะใจสั่นเราก็เป็นคนไม่กินกาแฟ
1: ต้องหลีกเลี่ยงต้องหลีกเลี่ยง
3: พอดีเพื่อนเขาเอามาให้แล้วก็บอกว่าลองกินเถอะอร่อยนะมันเป็นกาแฟสมุนไพรก็ยังไม่กล้า
1: อย่ากินแล้วเรามีปัญหาเรื่องกินแล้วใจสั่นก็ต้องระวังเนาะอาจารย์เนาะ
2: ครับต้องระวังเรื่องปริมาณคาเฟอีน
1: ใช่ใช่ถ้าเราไม่ติดก็หลีกเลี่ยงไปดีกว่าโอเคครับโชคดีครับ
3: ค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเลยครับมีประเด็นสงสัยอะไรถามได้นะถามได้ปรึกษาได้เรื่องหยูกยานะอาจารย์เองจบเภสัชมาโดยตรงอยู่แล้วนะสมุนไพรก็อาจารย์เองก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับมาสายที่รออยู่เชิญครับมีเวลาอีกประมาณ10กว่านาทีเลยนะครับสำหรับผู้ฟังที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมย้ำเบอร์นะฮะ02-290-0473ทีละท่านทีละท่านนะฮะมาครับเชิญครับท่านที่รออยู่แล้วก็อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมนะปัญหาสุขภาพบางทีเรามันยังไม่เข้าใจตรงไหนก็ปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเชิญครับมีผู้ฟังต้องรีบโทรนะฮะโทรก่อนติดก่อนได้คุยก่อนนะครับจะได้มีเวลาสอบถามพูดคุยได้เต็มที่นะครับบางทีไปโทรในช่วงท้ายๆแล้วเวลามันจะจบปุ๊บก็จะคุยได้ไม่เต็มที่นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ 02-290-0473 ครับติดแล้วเชิญเลยครับ
4: สวัสดีครับแจนทั้งสองครับผมปวดตาปวดตาเขาบอกว่าไปปวดความดันลูกตานะครับผมที่นี่มันมียาอะไรกินให้หายบ้างครับอย่างยาสมมติว่ายาแก้ปวดพารานี่กินไม่ได้ผลเลยนะครับมันไม่กินเลยด้วยผมก็ไม่กินปวดกระทนปวดกันเป็นปวดทุกวันตอนนี้ก็ปวดอยู่ครับผม
2: เดี๋ยวแล้วใครเป็น
4: ตาก็จะไหล
2: ครับแล้วใครบอกว่าปวดความดันลูกตาครับอันนี้ใครเป็นคนพูดเคยไปตรวจหรือยัง
4: หมอตาครับ
2: อ๋อโอเคครับแล้วเขาให้ยาหยอดตามาไหม
4: ครับมีครับยาหยอดตาเขาเปลี่ยนให้เรื่อยๆแต่มันก็ยังปวดเรื่อยๆปวดทุกวันเลยครับตอนนี้ก็ปวดอยู่ครับผม
2: รักษามานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ย
4: ก็จะเป็นนั้นนี่เป็นกับตั้งแต่ประมาณจะปีนี่ครับประมาณปี70เข้ามานี่ครับผมปิดประมาณปีนึงแล้วครับที่ตอนมันปวดลูกตาเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ปวดนะครับผม
2: โอเคครับ
4: ครับผมอยากปรึกษาว่าจะมียาอะไรกินที่มันหายบ้างครับแต่ผมรอฟังทางวิทยุนะครับผม
2: ครับครับได้ครับ
4: จากโคราชครับผม

0: เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเผื่ออาจารย์ซักถามเพิ่มเติมเชิญครับ
1: เพิ่มนิดหนึ่งแล้วมีโรคต้ออะไรไหมเป็นต้อด้วยไหม
2: ต้อกระจุกกระรอกแต่ตานี่หมอบอกว่ามันเสียหมดแล้วครับเป็นปุตอนเป็นต่อหินครับผ
1: ม
2: แต่ตาตอนนี้มันมองไม่เห็นแล้วครับแต่จะปรึกษาว่าจะทำยังไงมันจะหายปวดแค่นั้นแหละครับผมมียาอะไรบ้างครับ
1: โอเคโอเคครับได้ได้ก็คงพาราก็คงไม่ดีขึ้นเนาะ
2: ครับช่วยไม่ได้เลยครับ
0: ตัวเราจะไปฟังทางวิทยุใช่ไหม
2: ครับผม
0: อาจารย์โอเคใช่ไหมครับ
1: ได้ครับได
0: ้วางสายได้เลยครับวางสายให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเปิดวิทยุนะจะนั่งฟังนอนฟังหรือยืนฟังแล้วก็ตามสบายเชิญอาจารย์แอคว่าเลยครับ
1: ต้องบอกว่ายากนะครับคุณบรรลมเพราะว่าดูแล้วตาแกเหมือนจะมองจะไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะนะครับผมทีนี้เรื่องของอาการปวดตาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าอาการปวดตาแล้วสมุนไพรที่รักษาโดยตรงเนี่ยก็คงต้องบอกว่าไม่ยังไม่มีนะนะครับยังไม่มีรักษาเพียงแต่ว่ามันจะมีเทคนิคที่ทางแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับเขาใช้ในการดูแลพวกดวงตาเช่นการประคบตานะด้วยสมุนไพรนะครับคุณบรรลมซึ่งอันนี้ต้องมาทำที่โรงพยาบาล
0: ที่ไพพูเบ
1: นะครับใช่
0: แต่ก็มีที่อื่นที่เขาบ่งก็มีเหมือนกันต้องไปศึกษาดู
1: ใช่แล้วก็ที่ผมศึกษาดูเนี่ยนะครับก็เนี่ยในศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยเขาก็มีการบ่งเนี่ยด้วยหนามหวาย
0: เขาเรียกบ่งต้อใช่ไหม
1: บ่
0: งต้อด้วยหนามหวายครับผม
1: มันก็คนละต้อกันนะไม่ใช่รักษาต้อหินนะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: ฟังแล้วอาจจะเข้าใจผิดแต่ว่ามันก็จะช่วยลดปัญหาทางด้านสายตาการมองเห็นได้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังพยายามศึกษากันอยู่นะครับว่าทำเป็นข้อมูลเชิงระบบนะว่ามันช่วยลดความดันลูกตาหรือการมองเห็นอะไรได้ดีขึ้นไหมซึ่งข้อมูลบางส่วนมันก็ออกมาว่าค่อนข้างดีนะครับทีนี้สมุนไพรที่ช่วยดูแลพวกดวงตาที่ช่วยเสริมได้นะครับผมก็คงเป็นพวกอัญชันเนาะตีผลานะครับพวกเบอร์ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆที่มันมีสารพวกลูทีนซีเซนทีนนะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็คงเป็นต
0: ั
1: วช่วยเสริมรองนะครับเนาะแล้วก็ไม่ได้มี
0: คุณสมบัติ
1: การลดปวดนะอย่างที่ท่านผู้ฟังท่านนั้นบอกนะครับคือตอนนี้ครับปัญหาหลักๆเขาปวดเนาะนะครับเห็นแต่ว่าผมก็คิดว่าสมุนไพรที่แก้ปวดดวงตาโดยตรงเนี่ยตอนนี้ก็คงยังไม่ม
0: ียากไม่มีไม่มีย
1: ากนะครับแต่ว่าก็มีสมุนไพรที่ผมก็เสนอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะช่วยพอเป็นเหมือนทางอ้อมอ้อมให้คนไข้
0: แต่ไม่ใช่เป็นสมุนไพรรักษานะใช่ไหมอาจารย
1: ์นะครับใช่ครับใช่ครับ
0: ยิ่งเป็นต้อหินด้วยยิ่งยากเลย
1: ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวผมฝากวิธีปฏิบัติตัวให้ท่านผู้ฟังแล้วกันนะครับที่ฟังทางวิทยุอยู่ก็มีวิธีปฏิบัติตัวของผู้ที่เป็นโรคต้อหินเนี่ยนะครับเนาะการตรวจอะไรพวกนี้ก็คงเป็นประจำอยู่แล้วแหละก็มีการศึกษานะคุณโลมว่าการออกกำลังกายระดับปานกลางครับเช่นการเดินการวิ่งจ็อกกิ้ง3ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไปครับช่วยลดความดันลูกตาได้ครับนะฮะนะฮะก็
0: อ
1: ัน
0: นี้ดีเยอะเลยดีเยอะเลย
1: นะ
0: มันดีต่ออย่างอื่นด้วยแล้วก็ดีต่อความดันลดความดันของลูกตาที่จะไปส่งผลกระทบต่อต้อหินที่มันจะรุนแรงมากขึ้นด้วย
1: ใช่แต่ว่าอันนี้ต้องเน้นอีกอันนึงคือมันมีกีฬานะที่ต้องห้อยศีรษะต่ำ
0: ต้องระวังใช่ไหม
1: หรือว่าผู้ป่วยต้อหินบางชนิดเท่านั้นที่ไม่สามารถออกกำลังกายได
0: ้ห้ามเล่น
1: นะครับอันนี้ปรึกษาหมอตาอีกทีแล้วกันนะครับ
0: แนะนำเป็นเดินแล้วกันแน่นอน
1: แนะนำไปเน
0: า
1: ะนะครับประมาณ
0: เดินเป็นเดินออกกำลังกายถ้าเกิดว่าเดินไม่เหนื่อยก็วิ่งเบาๆได้แต่ว่าเพศห้อยหัวไปพวกกายกรรมทั้งหลายต้องหลีกเลี่ยงนะครับมันจะไปเพิ่มความดันในลูกตานะครับ
1: ใ
0: ครับโอเคเอาอย่างนี้แล้วกัน
1: คีย์เวิร์ดสำคัญคือต้อหินเนี่ยเป็นการรักษาแบบประคับประคองเนาะนะครับเพื่อไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายมากขึ้น
0: ใช่
1: เพื่อโครงการมองเห็นที่ยังมีอยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับ
0: ปัจจุบัน
1: ป้องกันไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายมากขึ้น
0: ปัจจุบันปัจจุบันยังไม่มีทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณรักษาต้อหินโดยตรงนะครับ
1: ครับ
0: โอเคครับเคลียร์ครับมีเวลาอีกประมาณ 7-8 นาทีครับมาต่อครับท่านอื่นที่รออยู่โทรเข้ามาได้เลยนะครับโทรติดแล้วจากไหนครับ
3: ครับจากเพชรบูรณ์ครับ
0: เพชรบูรณ์เชิญเชิญถามเลยครับ
3: คืออาการเป็นอย่างนี้ครับคือเป็นตุ่มตรงท้ายทอยอ่ะ
0: ลักษณะตุ่มลักษณะตุ่มเห็นไหมพอมองเห็นไหม
3: ลักษณะตุ่มนี่คือถ้าไปแต่ผมก็ตัดผมสั้นอยู่แล้วบางทีมันก็พอมันยาวขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มจะเป็นตุ่มเป็นตุ่มแล้วบางทีมันคันยิ่งคันยิ่งเกาย
0: ิ่งมันยิ่งมันยิ่งเกาเออนั่นแหละโอเคครับ
3: ยิ่งเกายิ่งอะไรยิ่งเกายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเกา
0: เข้าสูตรเลย
3: แต่นี่มันเป็นตุ่มแล้วบางทีก็เอาเล็บมือเนี่ยไปหยิกแล้วมันก็จะเป็นน้ำใส
0: ๆ
3: มันก็จะแตกเป็นน้ำใสๆแล้วก็หายไปก็หายไม่กี่วันหรอกวันสองวันก็ขึ้นแล้วก็คันแต่ว่าเวลาผมสระหัวเนี่ยสระวันเว้นวันอยู่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ทีนี้มันก็จะไปเกามากก็ไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นบาดเป็นแผลก็ไม่แต่ลูกทั่วไปนั่นแหละแล้วกินยาแก้แพ้ก็ไม่หายนะแต่ก่อนก็ไม่เป็นแต่ตั้งแต่ฉีดยาโควิดมาเนี่ยฉีดแค่สองเข็ม
0: เป็นแบบนี้มากี่รอบแล้วครับ
3: ไอ้ที่ว่าตุ่มนี่หรือ
0: ใช่เป็นไปได้หายในกี่รอบแล้ว
3: รู้สึกจะเป็น
0: ประมาณก็ได้ประมาณก็ได
3: ้ประมาณปีสองปีมาเนี่ย
0: ประมาณปีสองปีแล้วเป็นได้หายตลอดระยะห่างไหม
3: เป็นมันคือว่าผมจะตัดผมเนี่ยตัดสั้นเดือนละครั้งตัดเดือนละครั้งก็คือผมก็เป็นทหารปลดเกษียณมาแล้วล่ะ
0: ครับครับ
3: แต่ทีนี้ผมก็ไม่เอาไว้ยาวหรอกคือตัดให้สั้นเลยทรงนักเรียนนั่นแหละนี่แหละทรงสั้นนี่แหละ
0: โอเคโอเค
3: แต่ถ้าตัดสั้นแล้วมันก็จะตุ่มมันก็จะยุบแต่ว่ามันยาวแล้วมันอุดรูขุมขนนี่ผมไม่ทราบนะแล้วก็
0: โอเค
3: ตอนนี้ก็ยังคันยังตุ่มอยู่แต่ผมก็ไม่เ
0: ข้าม
3: าก
0: เพราะคือมันเป็นตอนผมสั้นหรือเป็นตอนผมยาวหรือยังไง
3: ตอนผมยาวครับ
0: ตอนผมยาวเป็นพอไปตัดสั้นแล้วมันหาย
1: เรื่องความสะอาดหรือเปล่าม
3: ันก็จะหายไปประมาณอาทิตย์นึง
0: โอเค
3: พอมันเริ่มยาวขึ้นมาก็เริ่มมีตุ่มขึ้นมาแล้วมันก็จะคัน
0: อาจจะไม่ใช่เรื่องผมก็ได้เดี๋ยวไปหาหมอบ้างยัง
3: หมอผมไม่เคยไปนะครับ
0: ยังไม่เคยไปอาจารย์อาจารย์เชิญครับช่วยพิจารณานิดนึง
1: เพราะว่าคนไข้เขาหายเองนะครับคุณบรมครับ
3: ครับ
1: ก็ผมว่าสาเหตุดับให้ขาด
0: มันไม่ได้หายขาดไงคุณหมอปัญหาคือมันไม่ได้หายขาด
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: เป็นทุกครั้งตอนที่ผมยาวแล้วก็มีความร้อนมากขึ้นก็คงพวกเหงื่อใครนี่แหละผมว่านะ
0: แต่มันคันด้วยไง
3: ตอนนี้ก็จะเป็นตุ่มอยู
1: ่นั่นแหละครับนั่นแหละครับมันก็เหมือนตัวเองแพ้เหงื่อความร้อนที่มากขึ้นนะครับเวลาผมที่
3: ม
1: ัน ยาวมากขึ้นครับนั่นแหละก็อาจจะต้องลองหนึ่งก็คือลองเปลี่ยนที่สงสัยเนาะคือถ้าแพ้พวกแชมพูอะไรพวกนี้ไอ้พวกหน้าผากอะไรมันจะเป็นด้วยไม่ใช่แค่หลังคอนะครับผมว่าก็คงต้องตัดประเด็นนั้นออกไปเป็นแค่ท้ายทอยอย่างเดียวเนี่ยก็คือเป
0: ็
1: นคนน้ำหนักเยอะไหมครับอ้วนไหม
3: คือร่างกายไม่อ้วนหรอก
1: ไม่อ้วนใช่ไหมฮะมันจะเป็นตามแนว
3: เลิกมา10ปี
0: โอเค
3: ไม่ดื่ม
0: ดีแล้วครับ
1: มันเป็นตามแนวรอยพับไหมครับรอยพับของคอไหมไอ้ผื่น
3: ไม่มีในรอยพับของคอไม่มี
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
3: ไม่ใช่
0: เป็นตรงไรผมป่ะ
3: อะไรนะครับ
0: เป็นตรงไรผมตีนผมป่ะตีนไททอยอ่ะตรงตัดตีนผม
3: ตรง
0: หรือส่วนที่เป็นเนื้อหรือส่วนที่เป็นเนื้อแล้วหรือสิทธิ์ที่เป็น
3: คือว่ามันเป็นตุ่มขึ้นมาเลยเป็นตุ่มแข็งๆแล้วก็พอเอามือเอาเล็บเนี่ยไปหยิก
0: ตุ่มเดียวตุ่มเดียวเหรอ
3: เป็นโอ้ไม่ใช่ตุ่มเดียวแล้วมันก็
0: เป็นกระจุก ป็นกระจุก
3: ครับเป็นมันก็คันๆบางทีก็เป็นแต่ถ้านอนไปเวลานอนไปเนี่ยมันจะเป็นผมสังเกตนะมันจะเป็นน้ำใสๆแล้วมันก็จะออกมาเองแล้วก็หายแล้วก็จับเก็บคือตุ่มมันก็จะยุบเองเลยจะยุบเองเลยแล้วก็ไปจับเก็บนี่เหมือนเราเป็นแผลได้น้ำเหลืองไปสมานแผลทีนี
0: ้
3: มันก็จะเป็นขึ้นมาใหม่
0: โอเคโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวนิดนึงมันเหลือเวลาอีก2นาทีเดี๋ยวฟังคําแนะนําจากอาจารย์แอ๊กไปแนะนําไปอาจารย์เชิญ
1: กันครับการปฏิบัติตัวก่อนนะครับก็อย่างแรกก็คือไอ้ตัวนิ้วเล็บเราเนี่ยนะครับคือตัวนําพาเชื้อนะครับเนาะนะครับไอ้เลิกพฤติกรรมเอาเล็บไปจิกหรือไปอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับเนาะ
3: ไปจิก
1: นะครับอันนี้ควรเลิกเลยนะให้ใช้ฝ่ามือแทนนะถ้าทางสมมุติคันทำได้เบาๆนะครับถูได้เบาๆทีนี้สาเหตุนะครับผมก็คาดการว่าคือก็เกิดจากสิ่งสกปรกนี่แหละนะครับเราอาจจะล้างแชมพูไม่สะอาดหรือสระผมไม่สะอาดอะไรประมาณนี้ครับหนึ่งก็คือลองเปลี่ยนแชมพูได้นะครับเผื่อบางทียี่ห้อที่เราใช้เนี่ยมันตกค้างแล้วทำให้เรารู้สึกมันมีสารก่อภูมิแพ้เกิดขึ้นนะครับก็คงเป็นผื่นแพ้ผิวหนังนี่แหละนะครับแบบที่มีตุ่มขึ้นนะครับคงไม่ใช่พวกฝีอะไรพวกนี้หรอก
0: ไม่ใช่
1: คงเป็นผื่นแพ้ธรรมดานี่แหละนะครับเนาะก็ลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดก็คือถ้าเป็นเหงื่อสมมติถ้ามันแพ้เหงื่อเนี่ยแนะนำว่าในระหว่างวันเนี่ยท่านก็หาผ้าสะอาดนะไม่ใช่ผ้าเย็นที่ชุบแอลกอฮอล์นะครับคือถ้าใช้แอลกอฮอล์ยิ่งแห้งนะฮะยิ่งแห้งยิ่งแพ้ครับให้ใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าสะอาดน้ำดื่มขวดๆเนี่ยลองหาไว้แช่เย็นไว
0: ้
1: นะผ้าชุบน้ำสะอาดนะลองเช็ดถ้ารู้สึกมันร้อนนะครับผ้าเช็ดหรือมีเหงื่อก็เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดนะครับซับเอาเนาะไม่ต้องถูแรงๆนะครับซับเอาเพราะถ้าถูแรงๆเดี๋ยวมันก็ยิ่งกระตุ้นนะให้ซับเหงื่อออกนะครับในระหว่างวันเนาะลดความร้อนไปผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพ
0: อ
1: สมุนไพรนะครับสมุนไพรก็ใช้สมุนไพรที่เป็นสเปรย์ล้างจืดเนาะลองพ่นดูได้แล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างที่ผมบอกนะครับ
0: โอเคลองดูก่อนถ้าไม่ดีขึ้นโทรมาใหม่นะ
3: ครับ
0: โอเคครับหมดเวลาครับโอเคครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ครับสวัสดีครับไปฟังข่าวครับเดี๋ยวเจอหมอมกรต่อครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์ต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: เพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
11: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
10: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
11: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
10: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
12: ทารู้ไหม ัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
13: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
12: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
13: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
12: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
13: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
12: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
5: กรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์นายหน้าแจ้งย้ายเด็กต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพู
14: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการขยายผลขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูให้กับกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงล่าสุดผู้อำนวยการเขตดินแดงมีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายโดยมีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากพบพฤติการไปร่วมมือกับนายหน้าเอื้อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูโดยก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการสังกัดฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว3รายซึ่งทั้งหมดถูกตำรวจดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับรองเอกสารอันเป็นเท็จและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันพรุ่งนี้และจะได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560ในทุกสำนักงานเขตพร้อมประสานตรวจสอบสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงถึงผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับดูแลความปลอดภัยนักเรียนครูเป็นอันดับแรก
15: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในภาคเหนือส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดต้องประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้ว23แห่งโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการกลางและระดมบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทันทีโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่านเขต1ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยแล้ว5แห่งรองรับได้ประมาณ210คนพร้อมจัดเตรียมถุงยังชีพ 1,000 ชุดและเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาเพื่อวางแผนฟื้นฟูต่อไปพร้อมย้ำให้ทุกเขตพื้นที่ยึดความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการยูเครนในวันนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของอาคารหลายหลังซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเด็กที่ได้รับความเสียหายจากการที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนตลอดทั้งคืนของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาจงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยังคงเรียกร้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจากพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรัสเซียยกระดับการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟอย่างต่อเนื่องตลอด4ปีของการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเป็นจำนวนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งประชาคมโลกกลับไม่ตอบโต้อย่างเหมาะสมจากการโจมตีเหล่านี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2เป็นประจำครับหลังข่าว4ทุ่มคืนวันพฤหัสบดีคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านจะเข้ามาเป็นวิทยากรนะทุกคืนวันพฤหัสเลยนะครับคืนนี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook ของคุณหมอมะกรด้วยนะครับคู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยทั้ง AM ทั้ง FM ฟังได้ทั่วประเทศนะครับฟังออนไลน์ได้ด้วย Facebook ก็จะผ่านทาง Facebook ของคุณหมอหรือว่าของผมที่ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วด้วยนะครับไปพบคุณหมอมะกรเลยคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่พลงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับอยู่บ้านเรียบร้อยนะคุณหมอนะ
3: เรียบร้อยครับ
2: เชิญครับ
3: ก็ส่งใจไปช่วยชาวน่านนะ
2: โอ้โห
3: ครับปีที่แล้วก็ท่วมฮะครับปีนี้มาอีกแล้วฮะ
2: โอ้ปีนี้หนักเลยที่อำเภอปัวหนักที่สุดหนักมากครับผม
3: โอ้โหผมดูข่าวแล้วเอ๊ตกใจเลยปัวก็เคยไปเนาะก็โอ้น้ำมาเลยนะครับ
2: เห็นเขาบอกว่าในชีวิตคนคนหนึ่งบางทียังไม่เคยเจออะไรขนาดนี้เลย
3: ครับดูแล้วมันแล้วคาดเดาไม่ได้เนาะ
2: ใช่
3: มันไม่รู้จะป้องกันยังไง
2: ฝน
3: ทางน้ำมันเดาไม่ถูก
2: เป็นจังใช่ใช่แล้วมันมหาศาลมันผิดปกติมหาศาลเลย
3: น่าเนี่ยเมืองน่าเมืองท่องขับรถเที่ยวโอ้
2: สวยใช่
3: แล้วก็เขาจะแต่งเมืองทั้งเมืองเนาะเมืองเป็นแบบเป็นธีมออกสีแบบน้ำตาลตาลเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ร้านค้าธนาคารอะไรพวกเนี้ยครับมันจะโอ้โหสุดเลยแล้วก็มีศิลปินไปอยู่เยอะ
2: ใช่ใช่
3: ศ
2: ิ
3: ลปินนักร้องนักกิจกรนะครับช่างเขียน
2: เป็นเมืองน่าอยู่เมืองน่าอยู่มากๆครับผม
3: ใช่ใช่ใช่ใช่โอ้โหแต่น้ำท่วมนี
2: ่เสียหายเยอะ
3: ผมต้องแขนหาทางแก้ไขกันต่อไปนะครับ นะเอาใจช่วยนะฮะครับก่อนเข้ารายการพี่บรมได้ยินสปอนของวิสาหกิจเพื่อสังคมมา
2: จะปลอดใช่ไหม
3: ก็เลยของอภิภูมิเนี่ยได้รับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
2: ใช่ใช่ใช่
3: อันเนี้ยเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่ามันหมายถึงอะไรคือวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราพูดกันลอยๆนะฮะนะครับ
2: อธิบายหน่อยอธิบายหน่อย
3: คือมันไม่ใช่ว่าพูดกันลอยๆว่าหน่วยงานเนี่ยทำเพื่อสังคมพอมันมีคำว่าสังคมมันดูดีใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ว่า
2: ใครก็พูดได
3: ้มันเป็นพรบส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะ
2: ผมมีพรบเลย
3: พรบใช่เพราะว่ามันจะต้องมีการจดทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่สั้นๆเนี่ยเป็นการใช้กลไกธุรกิจเพื่อสร้างรายได้นะฮะเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนใช้กำไรเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะ
2: ครับ
3: อย่างของอภิภูเบศรเนี่ยนะครับก็เห็นโครงสร้างที่รูปแบบเองก็คือว่ากิจการที่เขาทำเนี่ยเขาจะรับซื้อผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมนะแล้วก็มาจำหน่ายนะครับมีการจ้างงานคนในพื้นที่เกษตรกรผู้ได้โอกาสต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าที่ราคายุติธรรมนะปลอดภัยสภาพสูงโดยที่กำไรเนี่ยนะครับ 70% เนี่ยเอามาช่วยโรงพยาบาลครับ
2: โอ้
3: เอามาช่วยโรงพยาบาลที่เหลือ 30% เนี่ยก็ เอาไปต่อทุนเนี่ยเหมือนว่าเป็นทุนก็ไปต่อทุนก็มาทำต
2: ่อ
3: นะครับอันนี้ผมเรียนเลยว่าทุกสินค้าทุกขวดนะฮะทุกเม็ดยาทุกเม็ดมีส่วนช่วยคนไข้มีส่วนช่วยเกษตรกรทางอ้อมทั้งนั้นเลยครับเงินทองไม่ไปไหนฮะอยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละนะแล้วก็จะตกไปถึงมือของทุกคนนะ
2: ครับ
3: คนไข้ก็ได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีปัญหาด้านงบประมาณนะครับก็ได้เงินจากขายสมุนไพรนี่แหละเอามาช่วย
2: โอ้ครับครับ
3: อุปกรณ์การแพทย์ที่ผมเสียบ่อยนะคือออกซิเจนคืออุปกรณ์การแพทย์นะเอามาช่วยทั้งพนักงานบางทีเราไม่มีคนใช้ระเบียบธรรมดาไม่ได้เงี้ยก็ต้องเอามาช่วย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นจริงๆก็จะบอกว่าทุกครั้งที่กินยาก็ได้บุญด้วยนะ
2: โอ้โ
3: หตรงนะครับผม
2: นี่เข้าใจกันนะเข้าใจกันนะครับ
3: เ
2: นี่ยเนี่ย
3: น
2: ี
3: ่มันไม่ใช่ว่าพูดลอยๆนะมันเป็น
2: ข้อ
3: บอกนะครับผม
2: โอ
3: ้ต้องยื่นบัญชีมีการมาตรวจสอบ
2: ครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะของเราอภัยภูเบศนะครับเป็นวิสาหกิจอะไรนะเพื่อ
3: วิสาหกิจเพื่อสังคม
2: เพื่อสังคมนะครับก็ดูแลภายในประเทศของเราแล้วก็คนไทยใช้ก็ได้ดูแลต่อๆกันด้วยนะครับ
3: ครับผมนะฮะอ่ะก็นำข่าวจากไทยรัฐมาฝากนะครับสำหรับข่าวสุขภาพก็เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็บอกว่าระวัง5โรคฮิตนะฮะที่มากับน้ำท่วมนะฮะให้รู้ทันอาการและป้องกันได้ถูกวิธีไปดูว่ามี5โรคฮิตอะไรบ้างนะครับจากไทยรัฐมารวบรวมขอฝากนะครับโรคที่1ครับนะฮะพูดนะฮะโรคที่1คือน้ำกัดเท้านะฮะหรือว่าฮ่องกงฟุตนั่นเองอันนี้เป็นโรคท็อปฮิตเลยเพราะว่าเชื้อราเนี่ยจะเจริญได้ดีในที่ชื้นแฉะนะครับและเมื่อเราต้องเดินลุยน้ำนะแช่น้ำเป็นเวลานานเนี่ยเท้าเปียกชื้นก็จะเกิดเชื้อราขึ้นได
2: ้
3: คืออาการเนี่ยนะครับอาการคันซอกนิ้วเท้านะฮะผิวหนังลอกเป็นขุยหรือเป็นผื่นหากปล่อยไว้นานก็จะลุกลามไปยังฝ่าเท้าแล้วก็เล็บได้นะครับว
2: ิ
3: ธีป้องกันก็คือให้หลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องลุยน้ำจะต้องสวมรองเท้าบู๊ทนะฮะหลังจากลุยน้ำแล้วก็ต้องล้างเท้าให้สะอาดเช็ดให้แห้งสนิททันทีก็จะป้องกันฮ่องกงฟุตได้นะครับโรคที่สองครับก็คือโรคอุจจาระร่วงนั่นเองนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยก็จะมาจากน้ำนะฮะเพราะว่ามันระบายไม่ออกใช่ไหมก็จริงๆก็เชื้อก็มาจากอุจจาระนั่นแหละนะครับแล้วก็มาปนเปื้อนพอปนเปื้อนเสร็จปุ๊บมันก็เข้าไปในอาหารเข้าไปในน้ำนะครับก็จะเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องเสียเกิดขึ้นนะครับอาการก็จะมีอุจจาระเหลวนะครับ3ครั้งต่อวันขึ้นไปนะฮะบางคนถ้าติดเชื้อแบคทีเรียมากเนี่ยก็จะถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับ
2: วิ
3: ธีการป้องกันก็คือน้ำสะอาดน้ำบรรจุขวดนะครับหากจำเป็นต้องใช้น้ำบริเวณที่ท่วมเนี่ยจะต้องต้มล้างมือสะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายนะฮะหลีกเลี่ยงการขับถ่ายลงในน้ำโดยตรงแล้วก็ถ้าท้องเสียเนี่ยให้ดื่มน้ำเกลือแร่เยอะๆนะครับถ้ามีไข้สูงถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับไปโรงพยาบาลนะครับหรือถ่ายมากจนเพลียเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะช็อกได้นะอันตรายของท้องเสียจะเป็นเรื่องของการเสียน้ำและเกลือแร่มากจะทำให้ช็อกนะครับโรคที่3ครับคือโรคตาแดงฮะนะครับซึ่งเป็นโรคระบาดได้ง่ายสาเหตุเกิดจากติดเชื้อไวรัสนะครับก็มันจะติดเชื้อกันเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันจะชื้นนะฮะแล้วก็ไวรัสพวกนี้มันจะระบาดได้สิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมฮะบางทีอยู่ในสถานอพยพนะฮะก็มักจะใช้ร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดการตาแดงขึ้นได้อาการก็คือจะมีอาการเคืองตาน้ำตาไหลขี้ตามากนะครับอาการก็มักจะเป็นอยู่ประมาณ10วันวิธีป้องกันครับไม่ใช้มือที่สกปรกขยี้ตาหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยโรคตาแดงนะครับแล้วก็งดน้ำในแหล่งน้ำที่สกปรกแล้วก็งดการใช้สิ่งของร่วมกันเช่นผ้าเช็ดตัวพวกนี้เป็นต้นนะครับโรคที่4โรคฉี่หนูโดยเชื้อโรคฉี่หนูเนี่ยนะฮะจะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขังและสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือว่าเยื่อบุต่างๆเช่นผ่านทางตา ปากหรือจมูกโดยอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ10วันก็จะเริ่มมีการปวดศีรษะรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากหรือหลังตานะฮะมีอาการปวดกล้ามเนื้อน่องและคนขาอย่างหนักอันนี้จะลักษณะเฉพาะตัวของโรคนี้เลยนะฮะเลปโตสไปโรซิสจะมีอาการปวดน่องมีไข้สูงร่วมกับหนาวสั่นบางรายจะมีอาการตาแดงร่วมด้วยวิธีการป้องกันดื่มลุยน้ำขังจะปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์หากจำเป็นจะต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทนะฮะเมื่อขึ้นจากน้ำเราก็ต้องรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหากมีอาการน่าสงสัยห้ามซื้อยามาทานเองรีบไปพบแพทย์โดยด่วนครับแล้วก็โรคสุดท้ายก็คือโรคเครียดนะครับโดยมีปัจจัยด้านความสูญเสียทางทรัพย์สินและการใช้ชีวิตที่ยากลำบากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตโดยตรงนะฮะอาการก็อาจจะมีตกกังวลนอนไม่หลับทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้ปกติครับวิธีรับมือกับอาการเครียดมันสังเกตอารมณ์ตนเองและคนรอบข้างหากพบว่ามีความเครียดรุนแรงกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันควรปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะครับ
2: โอเคครับผม
3: ดูแล้วก็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะถ้าใครมีโรคประจำตัวแนะนำว่าดูเรื่องหยุกยาให้ดีนะฮะเพราะว่าบางทีน้ำเนาะมันเปียกยามันชื้นอะไรเงี้ยมันมีความสำคัญจำเป็นมากนะแล้วก็เวลาท่วมเนี่ยในสถานการณ์จริงโรงพยาบาลก็โดนด้วยแหละนะครับ
2: ใช่ใช่
3: ก็จะมีปัญหาเรื่องของการรักษาด้วยนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลที่อยู่รอบนอกเนี่ยนะครับเท่าที่ผมข่าวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ารับบริการได้นะทางสปสช.หรือว่าหน่วยงานประกันสังคมอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะตามจ่ายให้นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะถ้ายาหมดยังไงไปรับสถานพยาบาลที่อยู่รอบๆ อำเภอที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับนะก็หวังว่าจะผ่านไปได้โดยเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดน่านนะครับก็เห็นจังหวัดอื่นก็เริ่มมีเหมือนกันนะพี่ลมแต่อาจจะยังไม่แรงเนาะ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ทางเหนือเนี่ยเป็น
2: ใช่แถวนั้นเดี๋ยวเขาต้องตามมาที่สุโขทัยว่าจะแค่ไหนครับผม
3: ติดตามสถานการณ์ด้วยวันนั้นเมื่อวานเมื่อเช้าดูข่าวนะฮะเห็นคุณยศนันที่นะครับแต่ว่าระหว่างลงพื้นที่ก็มีเตือนมาบอกให้ระวังน้ำท่วมปรากฏก็ท่วมอยู่เนี่ยตัวเตือนช้าไปหน่อยเตือนช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็ระบบก็โอเคดีนะครับ
2: ครับ
3: เรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่คนสนใจกันมากเลยนะฮะของกรณีของคุณเรนนอลนะครับที่เสียชีวิตเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้นี่มีการชันสูตรนะครับก็เหมือนกับข้อมูลเนี่ยทางครอบครัวหรือว่าทางเพื่อนๆเนี่ยออกมาบอกว่าเส้นเลือดตีบตับนี่นะฮะก็เข้าได้กับอาการจากข่าวนะจากข่าวก็ได้จากอาการเพราะว่าการเสียชีวิตเฉียบพลันนะครับคือทางที่ภรรยาออกมาให้ข้อมูลว่าเห็นนั่งอยู่ตอนประมาณสักเที่ยงคืนนะฮะตอนคืนแล้วก็ปุ๊บลงมาเลยนะฮะหลังจากนั้นมาเจออีกทีตอนเช้าเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วตัวแข็งแล้วแสดงว่าเสียชีวิตมาเกิน6ชั่วโมงแน่ๆซึ่งอาการที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยครับโรคที่เราจะต้องสนใจมากที่สุดเลยก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดนี่แหละนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะหรือว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันขาดเลือดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคำว่าตีบ1เส้น2เส้น3เส้นมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเนี้ยจะมาไขข้อข้องใจตรงนี้กันนะครับนะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายมากนะครับหัวใจเราเนี่ยทำงานตลอดเวลานะครับถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นทำงานไม่ได้เนี่ยแน่นอนฮะมันสูบฉีดเลือดไม่ได้เนาะหัวใจเราทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยถ้าหัวใจไม่ทำงานเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แน่ๆนะครับทีนี้เส้นเลือดหัวใจเราเนี่ยนะครับจะมีสองแขนงนะก็คือแขนงด้านซ้ายแขนงด้านขวานะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยจะมี2เส้นด้านขวาเนี่ยมี1เส้นนะครับ
2: ครับ
3: ้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดที่เลี้ยงทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าแล้วก็กินพื้นที่กว้างอันนี้จะมี2เส้นนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยนะฮะจะเป็นปลาเลี้ยงที่ด้านหลังนะฮะลงมาทางด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับปกติทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนนะครับไปให้หัวใจนะให้เราให้สามารถที่จะทำงานได้แล้วก็มันมีความสำคัญมากเพราะว่าหัวใจมันต้องเต้นตลอดเวลาอวัยวะอื่นเนี่ยมันขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยมันยังพอจะอยู่ได้ใช่ไหมแต่หัวใจเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีนะครับนะฮะทีนี้สาเหตุนะครับที่เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็มีได้หลากหลายนะฮะปัจจัยแรกก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับเช่นมีประวัติในครอบครัวนะครับเป็นพันธุกรรมอย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีการอุดตันได้ง่ายแต่ว่าปัจจัยอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้นะครับอันนี้ก็ที่เราก็มักจะ เน้นย้ำกันถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะฮะเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะขาดของกำลังกายความเครียดนะครับยาบางอย่างเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะ เรื่องของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและเบาหวานเนี่ยจะเป็นตัวหลักสำคัญเลยโดยเพราะไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะมีความสำคัญค่อนข้างจะเทียบเคียงกับความดันโลหิตสูงเลยนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นกรณีของเส้นเลือดหัวใจนะทางหัวใจเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับตัวไขมันในเลือดคือ LDL เนี่ยมากกว่าความดันด้วยซ้ำไปในบางกรณีนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยบุหรี่ครับบุหรี่แสบกว่าเหล้านะฮะสำหรับเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับทีนี้จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดหลอดเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับนะฮะก็ปกติเนี่ยนะครับไอตัวลิ่มเลือดนะครับที่อยู่ในหัวใจเนี่ยเขาก็จะค่อยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงเยอะๆนะครับมีทั้งความดันเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะครับมันก็จะเกิดการสะสมนะฮะตะกอนที่เป็นคราบกันเนี่ยไปอุดสะสมขึ้นในหลอดเลือดหัวใจทั้ง3ส่วนเนี่ยนะค่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับจริงๆเนี่ยหัวใจเนี่ยเขาก็จะได้รับผลจากการอุดตันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าร่างกายเขาก็จะปรับตัวคือหมายถึงว่าถ้ามันตีบไม่เยอะเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำงานได้ในสภาวะปกตินะครับแต่พอถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยครับเช่นตีบ 80% 90% มาแล้วเนี่ยนะครับในภาวะปกติเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะพออยู่ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าออกแรงนะครับออกแรงเช่นเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งนะครับออกแรงยกของอย่างรวดเร็วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวไม่ได้ครับเพราะเวลาที่เราออกแรงเนี่ยหัวใจจะเต้นเฉียบพลันแหละมันที่เรามักจะเจอข่าวว่าเล่นฟุตบอลแล้วปุ๊บไปเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากสาเหตุเนี่ยคือพอออกแรงปุ๊บนะฮะหัวใจของเดิมเนี่ยมันปิ่มพออยู่ได้เนี่ยพอไปใช้แรงมากซึ่งมันต้องสูบฉีดเลือดมากขึ้นหัวใจทำงานหนักมากขึ้นเนี่ยมันก็ปรับตัวไม่ได้พอปรับตัวปุ๊บหัวใจเส้นเลือดก็จะตีบแหละพอเส้นเลือดตีบก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายก็ทำให้เกิดภาวะช็อกขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอในกรณีนี้เพราะนั้นลักษณะอาการก็จะเป็นเวลาออกแรงนะครับอีกลักษณะอาการหนึ่งคือก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกนะฮะโดยรูปแบบของการเจ็บหน้าอกของเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะเป็นเจ็บแน่นๆ นะครับเหมือนมีอะไรมารัดนะครับเหมือนมีคนมาเหยียบบางทีจะมีปวดร้าวลงแขนซ้ายขึ้นไปกรามด้านซ้ายอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีอาการที่ไม่ชัดแบบนี้ก็ได้เช่นบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบจุกๆแน่นๆเหมือนโรคกระเพาะนะฮะก็มีนะครับบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบปวดท้องก็มีหรือกระสับกระส่ายหายใจไม่อิ่มแบบเนี้ยฮะอาจจะได้แบบว่าเจ็บหน้าอกโดยตรงนะครับก็จะเป็นกลุ่มอาการ atypical chest pain ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นนะครับในแง่ของการวินิจฉัยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในบางกรณีเนี่ยไม่มีอาการเลยก็มีนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะคือหมายถึงว่าผู้ป่วยเนี่ย าปรับตัวได้นะครับต่อให้เลือดหัวใจเนี่ยจะตีบ 70-80% แล้วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวได้บางเขาก็จะสร้างไอ้เส้นทางเลือดเนี่ยทางใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะปรับได้ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรเลยไม่เคยมีเจ็บหน้าอกอะไรมาก่อนเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยๆนิดๆอย่างเงี้ยแล้วพักขึ้นแบบเนี้ยครับซึ่งบางทีมันก็จะวินิจฉัยยากกันนะครับทีนี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับคือไม่มีอาการเตือนเลยไม่มีเจ็บหน้าอกอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ดีๆเนี่ยกรณีเนี้ยมักจะเกิดจากลิ่มเลือดครับลิ่มเลือดจากไอตัวเส้นเลือดที่เขามีคราบไขมันอยู่แล้วเนี่ยมันแตกนะครับเขาเรียกพลาคลับเจอร์นะฮะพอริ่มเลือดแตกปุ๊บไอตัวตะกอนที่เป็นหลอดจากเลือดเนี่ยฮะก็จะวิ่งไปอุดวิ่งไปวิ่งไปตามสายเส้นเลือดเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะไปเจอไอส่วนที่มันเป็นช่องที่มันแคบเกินกว่าที่เขาจะไหลไปได้ก็เกิดการอุดตันอย่างเฉียบพลันเลยครับอันนี้เขาเรียกเอ็มโบลิซึมนะครับพลาคลับเจอร์แล้วริ่มเลือดวิ่งอุดตันก็จะทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้มีอาการเจ็บหน้าอกอะไรเตือนเป็นสัญญาณเตือนมาก่อนเลยซึ่งกรณีแบบนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็เป็นปุ๊บปั๊บเลยแล้วหลายกรณีก็จะเจอแบบนี้นะฮะว่าอยู่ดีๆก็เสียชีวิตไปครับทีนี้1เส้น2เส้น3เส้นมันคืออะไรมันก็คือตรงไปตรงมานะครับอย่างที่เรียนคือเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมี3เส้นเนาะทางซ้ายมี2กินพื้นที่เยอะกว่านะครับทางขวามีหนึ่งนะครับกินพื้นที่น้อยกว่าปกติเนี่ยความรุนแรงเนี่ยทางแถบซ้ายเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าทางด้านขวาโดยเฉพาะถ้าโดนไอ้ตรงโคนนะคือปกติโคนด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นตัวโคนมาแล้วจะแตกออกมาเป็น2เส้นนะครับวิ่งทิ่มลงไปถ้าเจอตรงโคนเนี่ยคือหมายว่าอุดตันทางซ้ายปุ๊บโดนเลยหมายว่าอุดตันแล้ว2แล้วครับเนี่ยก็จะทำให้เกิดรุนแรงมากกว่านะครับทีนี้มันไม่ได้บอกว่า1เส้น2เส้น3เส้นเนี่ยอาจจะรุนแรงแต่โอเคแน่นอนนะถ้า3เส้นเลยเนี่ยแสดงว่าโดนทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยอาจจะรุนแรงที่สุดนะครับ1เส้น2เส้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า2เส้นจะแรงกว่า1เส้นนะเช่นกรณีที่โดน1เส้นก็จริงแต่เป็น1เส้นที่เป็นเส้นใหญ่ทางด้านซ้ายอ่ะนะครับมันจะกินพื้นที่มากกว่านะตรงเนี้ยก็จะทำให้อันเนี้ยอาจจะมากกว่ากรณีที่เป็น2เส้นแต่เป็นโดนทางด้านขวากับด้านซ้ายที่เป็นบ้านเล็กเนี่ยอาจจะรุนแรงน้อยกว่าโดนเส้นเดียวเส้นก็ได้นะครับเพราะนั้น1เส้น2เส้นอาจจะไม่ได้บอกว่าอะไรแรงกว่ากันแต่ถ้า3เส้นเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่ามันขาดเลือดไปทั้งหมดเลยนะครับก็จะทำให้เกิดอาการรุนแรงเกิดขึ้นวิธีการรักษาทำยังไงครับคือถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกแนะนำว่ารีบไปโรงพยาบาลนะครับก็ถ้าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบจริงเนี่ยมันก็จะแสดงโดยการทำขึ้นหรือหัวใจเจาะเลือดนะครับหรือการฉีดสีนะครับวิธีการรักษาในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ยาในการสลายริ่มเลือดนะครับแล้วก็ใช้การลากริ่มเลือดฮะการส่วนหัวใจนะครับเพื่อเอาไอ้ตรงที่มันอุดตันเนี่ยออกไปก่อนเพื่อเปิดเส้นเลือดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมาฉีดสีหาดูอีกทีนึงว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมอาจจะต้องใส่บอลลูนหรือทำไบพาสนะครับเนี่ยอันเนี้ยส่วนการป้องกันก็จะมีความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดการควบคุมปัจจัยเสี่ยงความดันเบาหวานไขมันมดบุหรี่นะครับพวกนี้ก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบลดลงนะก็มาฝากกันครับสำหรับเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบสืบเนื่องจากกรณีของคุณเรย์แมคโดนัลด์ซึ่งต้องขอแสดงเสียใจต่อครอบครัวแล้วก็แฟนๆคุณเรย์ด้วยนะครับ
2: โอเคครับเรียบร้อยครับครับให้คุณหมอพักเลยนะครับคุณหมอให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะถ้าเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับสมองเนี่ยไม่ตายก็พิการนะไม่ตายก็พิการครับต้องระวังกันด้วยนะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดเหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับ จบสปอร์ตแล้วใครมีข้อสงสัยนะในประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆแต่ว่าเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับชั่วโมงคุณหมอมกรเราเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะสอบถามได้เต็มที่เลยนะโรคภัยไข้เจ็บการดูแลตัวเองต่างๆหลังเบรกครับเบอร์เดิม022900473นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งจดใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องมือถือไว้เลยนะครับ022900473เบอร์นี้จะใช้คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับ022900473หลังสปอร์ตโทรมาได้เลยครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะฮะของคนไทยดูแลคนไทยใช้ดีช่วยบอกต่อของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับเปิดสายครับโทรมาได้เลย02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรครับติดแล้วจากไหนครับ
3: สวัสดีครับ
2: เชิญปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับ
3: ครับผม
2: ครับเชิญครับ
3: ผมอยากทราบว่าตีบ่อยๆนี่จะเป็นเกี่ยวกับโรคไตใช่ไหมคร
2: ับ ได้ยินชัดไหม
3: ได้ยิน
2: คุณหมอได้ยิน
3: คุณเคยวิธีบ่อยเหลือเก
2: ิน พูดใกล้ๆพูดใกล้ๆไมโครโฟนโทรศัพท์นิดนึงนะมันเหมือนไกลอย่างฉี่กลางคืนบ่อยๆมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือเปล่าใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ก็คือจะถามว่าเป็นอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ว่าฉี่กลางคืนบ่อยๆเป็นอะไรจากเหตุอะไรครับ
4: ก็เดี๋ยวถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าไปตรวจอะไรมาบ้างอย่างครับ
3: ก็คือว่าไปตรวจ
2: คุณหมอฟังรู้เรื่องไหม
4: เสียงไม่ดีเลย
2: เดี๋ยวนะเสียงที่คุณพูดไม่ค่อยชัดเลยครับคุณพูดใกล้ไมโครโฟนไหมเนี่ยใช้สมอลทอคหรือว่าเพื่อจะโทรศัพท์ธรรมดา
3: โทรศ
2: ั
3: พท์ธรรมดา
2: อ๋อเหรอทำไมเสียงมันไม่ค่อยชัดเลยเนาะฮะว่าไงนะสัญญาณมันอ่อนป่ะสัญญาณมันอ่อนนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปคุณได้ไปหาหมอบ้างหรือยังครับไปหรือยังครับ
3: ไปแล้ว
2: แล้วหมอบอกว่าสันนิษฐานว่าเป็นโรคอะไรครับ
3: คุณหมอก็ยังไม่บอกยังคุยจะบอกว่าผมชีวัยแล้วก็ไม่ม
2: ี
3: อะไร
2: หมอไม่ได้สันนิษฐานว่าเป็นอะไร
3: คร
2: ับ แต่ว่าคุณบอกว่าคุณฉี่บ่อยกลางคืนอย่างเดียวหรือว่าบ่อยทั้งวันบ่อยกลางคืนอย่างเดียวบ่อยบ่อยนี่ประมาณกี่ครั้งแล้วลักษณะฉี่เป็นแบบไหน
3: ฉ
2: ี่
3: ใส
2: อะไรนะ
3: ฉ
2: ี่ใสแล้วฉี่พุ่งฉี่สุดดีไหมเป็นลำปกติหรือว่าลักษณะฉี่น้อยลงฉี่พุ่งน้อยลงเป็นลำปกติอายุเท่าไหร่ครับ
3: อาย
2: ุ74ฉี่เป็นลำปกติพุ่งปกติไม่ค้างนะเยอะปกตินะแล้วคืนนึงกี่ครั้งครับ
3: หลายคร
2: ั้
3: ง
2: อะกี่ครั้งประมาณกี่ครั้งครับ
3: 10
2: กว่าครั้งนะครับโอ้โหแล้วเยอะทุกครั้งเลยเหรอ เยอะเยอะปกติที่เคยฉี่สมัยเป็นวัยรุ่นหรือเปล่า
3: ใช
2: ่ใช่นะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะถามอะไรเพิ่มไหมครับ
4: คือฟังคือฟังดูประวัติพี่บรมเชนซักเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะฮะคือตอนนี้ถ้าฟังดูเราจับประเด็นได้อย่างนี้เนาะหนึ่งเป็นอาการฉี่มากตอนกลางคืนนะฮะบอก10กว่าครั้งตอนกลางคืนเนี่ยโอ้ผมว่ามันผิด
2: ปกติแล้วครับผม
4: คืนหนึ่งมี12ชั่วโมงฉี่10กว่าครั้งฉี่ทุกชั่วโมงมันอยู่ไม่ได้แล้วครับแบบนี้คุณลุงต้องไปตรวจให้ละเอียดเลยครับถ้าเป็นอย่างที่คุณลุงว่านะมีโรคแน่นอนฮะถ้าเป็นแบบเนี้ยครับเพราะว่าฉี่มากตอนกลางคืนเนี่ยต้องดูสาเหตุคือปกติเนี่ยเวลาฉี่บ่อยเนี่ยมันแบ่งเป็น2 3ขาเนาะฉี่มากกลางคืนหรือกลางวันก่อนคือถ้าฉี่มากทั้งวัน
3: กลางวันไม่ฉี่เลย
4: ครับไม่ใช่ฮะผมพยายามจะ
2: เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนโอเค
4: ใช่คือวิธีคิดของหมอว่าจะคิดอย่างนี้คือถ้าฉี่มากทั้งวันเนี่ยมันจะต้องดูว่าเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นเป็นเบาหวานไหมนะครับมีผลจากยาไหมพวกนี้แต่ถ้าฉี่มากกลางคืนเนี่ยนะครับอันเนี้ยจะต้องดูเช่นเรื่องของอาหารก็เกี่ยวน้ำชากาแฟเนาะเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องโรคหัวใจนะครับอันเนี้ยต้องฉี่มากตอนกลางคืนแต่ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือฉี่ไม่พุ่งไม่ดีซึ่งคุณลุงก็บอกพุ่งดีเนาะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเคสเนี้ยต้องไปตรวจให้ละเอียดครับอย่างน้อยต้องมีคำตอบให้ก่อนเพราะถ้าบอกคืนหนึ่งฉี่10ครั้งอันนี้มันไม่ปกติ
2: ไม่ต้องหลับต้องนอนแล้ว
4: ต้อง
2: ต้องไปตรวจใหม่ให้ละเอียดเลย
4: ไปตรวจใหม
2: ่เคลียร์ใหม่นะหาเหตุให้ได้หาเหตุให้ได้นะครับโอเคครับโชคดี
4: คร
2: ับโอ้อย่างนี้ไม่ต้องนอนเลยคุณหมอ
4: แต่ผมว่ามันไม่ขนาดนั้นอาจจะประเมินผิดไปหน่อย
2: บอกเป็น10ครั้ง
4: มันจะอยู่ยังไงอ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกมั้งไม่รู้นะ
2: เอาแต่จะข้อมูลนะคือข้อมูลจากคนไข้เองเนี่ยเราก็ว่ากันไปโอเคครับสายนี้ครับเชิญครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับ
5: อาจารย์ทั้งสองคือว่าผมเนี่ยเป็นโรคหลายอย่างทั้ง6โรค7โรคทั้งเบาหวานความดันหลอดเลือดสมองแตกกระดูกทับเส้นกรดไหลย้อนไซนัสอักเสบทีนี้ผมมันนั่งนานๆแล้วมันปวดก้นครับ

0: ชาแค่เท้าแต่มันไม่ได้ปวดแต่มันไม่ได้ปวดจาก
1: ก้น
0: ตรงแก้มก้นเล้าลงไปขาไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ใช่ก็น่าถ้าไม่ใช่ก็เป็นการอักเสบเฉพาะที่เท่านั้นเอง
2: นะอ๋อครับ
0: ถ้าเป็นข้างที่อ่อนแรงด้วยอันนี้ก็เจอบ่อยเพราะว่าปกติข้างอ่อนแรงเนี่ยเขาจะกล้ามหนังกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะฝ่อนะเพราะว่าเป็นข้างที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะปกติกล้ามเนื้อมันจะฝ่อไปนิดหน่อยแล้วบางทีพอเราลงน้ำหนักไม่ถูกเนาะไปลงน้ำหนักฝั่งนี้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบได้ง่ายฮะก็จะปวดบาดเจ็บได้ง่ายอ่ะนะฮะผมคิดว่ายังไม่มีอะไรแรงหรอกครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการนั่งในตำแหน่งนั้นน่ะไปขยับไปนั่งตำแหน่งอื่นแทนใช่ครับ
2: เรานอนก็ต้องนอนตะแคงครับ
0: ใช่ๆแล้วก็ใช้ยาแก้ปวดไหมฮะลองปรึกษาคุณหมอใช้ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อหรือถ้าเป็นเรื้อรังก็อาจจะใช้ยา
2: หมอให้มาพารามาครับพาราแก้ปวด
0: พาราก็เป็นยาที่ดีแต่ว่ามันถ้ามันกินแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ลองปรึกษาแก้ใหม่ได้ครับอาจจะใช้ยาอีกกลุ่มนึงที่มันแรงกว่าเดิมครับผม
2: ครับ
3: นั่งบ่อยๆมีโอกาสเป็นได้ไหมคุณหมอ
2: ผมนั่งนานแล้ว
0: ใช่ครับ
3: ต้องขยับขยับบ่อยๆยืดยืดเหยียดเหยียดยืนยืนบ้างๆนะจะช่วยได
2: ้ครับ
3: ขยันทำขยันเปลี่ยนท่าบ่อยๆบริหารด้วยนอนบริหารนั่งบริหารได้ก็ดีครับ
2: ครับ
3: โอเคครับประมาณนี้ใช่ไหมคุณหมอ
2: ไม่ไรเวียนครับผม
0: ประมาณนี้ครับประมาณนี้ฮะ
3: แนะนำได้ประมาณนี้ครับ
2: ครับ
3: เข้าใจแล้วนะ
2: ครับเข้าใจ
3: โอเคเคลียร์ครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับ
3: อ้าวต่อครับต่อครับท่านที่รออยู่คุณหมอก็จะพยายามค่อยๆเคลียร์ให้ทีละประเด็นนะก็จะดูว่ามันจะมีมันจะสื่อไปถึงอาการที่มันรุนแรงหรือว่าโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีคุณหมอก็จะพยายามแนะนำในเบื้องต้นไปนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องมันเสี่ยงอะไรที่จะเป็นโรคร้ายแรงคุณหมอก็จะให้ไปตรวจเพิ่มเติมนะครับเชิญครับถามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับเชิญฮะ
4: คุณหมอยายเป็นไอ้เนี่ยเล็บเท้าที่มันเป็นมันเป็นเชื้อราแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าทีนี้หรือว่ามันกวงเข้าไปถึงตรงคนเล็บแล้วทีนี้ตรงที่มันตัดไปเนี่ยมันก็ไม่ยาวออกมาครับหมอมันเป็นอะไรมันหมายถึงว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะ
0: มันลักษณะเป็นไงฮะมันแดงไหมแดง
4: ไม่แดงค่ะมันเหมือนก็เป็นเชื้อราแต่ไม่เห็นมันเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นไปถึงคนเล็บแล้วมันแล้วตัดเล็บมันก็ไม่ยาวออกมาเลยค่ะ
3: เล็บไม่ยามแล้วเล็บไม่โตแล้วไม่ยืดแล้วไม่งอกแล้วลักษณะตัวเล็บมันเป็นยังไงเป็นคลื่นเป็นขุยเป็นอะไรไหม
4: ไม่เป็นค่ะมันอยู่ใต้เล็บเนี่ยมันจะเป็นกลวงๆเข้ามาถึงคนเล็บเลยค่ะแล้วตัดเล็บก็ไม่ยาวออกไปอีกอ่ะมันหมายถึงว่าเป็นบอกว่ามันลูกอะไรต่อไป
0: คือมันฟังแล้วมันไม่เห็นภาพนะแต่ว่าผมเดานะถ้าผมเดานะเป็นได้สองอันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเล็บหกฮะถ้าฟังดูนะ
4: ไม่ใช่เลยมันเหมือนเป็นเยลา
0: บนตรงใช่คุณป้าฟังผมสักนิดหนึ่งฮะฟัง
3: ไปแป๊บหนึ่งโอเคครับ
0: เพราะว่ามันเป็นการฟังข้อมูลทางเสียงอะมันไม่เห็นภาพเพราะนั้นคำตอบชี้ชัดจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้คุณป้าไปตรวจกับคุณหมอประจำตัวคุณป้านั่นแหละเพราะมันต้องมองต้องฟังต้องขับแต่ถ้าผมฟังดูนะวินิจฉัยนะผมคิดถึงสองอันคุณป้าอย่าเพิ่งสวนผมนะ
4: เ
0: ห็นใจผมนิดนึงนะครับจะเพิ่งสวนผมคิดว่าอันแรกเนี่ยอาจจะเป็นเล็บขบก็ได้เล็บขบมันมีหลายแบบนะมีหลายความรุนแรงเลยด้วยนะครับเพราะคุณป้ายืนยันว่ามันไม่มีขุยไงมันไม่มีคลื่นตัวเล็บไม่มีคลื่นแล้วมันกินเข้าไปที่ไอ้เนื้อที่มันอยู่ข้างๆอันนี้อาจจะเป็นเล็บขบก็ได้เล็บขบอาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบรุนแรงอ่ะอีกอันนึงคือผมก็เห็นด้วยครับก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันใช่เชื้อรากินเล็บไหมเพราะคุณป้าบอกอาจจะอันเนี้ยก็ฟังไงแต่ถ้าหมอเขามองจริงๆอ่ะเขาก็มองแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วอย่างเงี้ยเชื้อราเพราะนั้นวันนี้ไม่มีคำตอบหรอกครับคืนเนี้ยคุณป้าต้องไปให้คุณหมอใกล้ตัวดูฮะ
3: อืม
4: ครับในโรงพยาบาลแล้วไอ้แต่

0: ถ้าซักประวัติมากกว่าละเอียดหมดแล้วแต่เวลาไอ้ตังค์เข้าไปพบหมอหมอก็ไม่มีแผนกโดยตรงให้แจ้งแบบหมอทั่วๆไปไงเขาก็เลยไม่ถามถึงไม่พูดถึง
1: แล้วคุณป้าได้ถามเขาไหมล่ะว่าเล็บเนี่ยป้าเป็นอะไรได้ถามหมอเขาไหม
0: ไม่ได้ถามเพราะว่าป้ามีตรงอุ้งมือนี่มันเป็นอันยังไงป้าเลยค
1: ือ
0: ตอนเขาเช็คประวัติป้าก็บอกไปแล้วไง
1: คุณป้าจะเอาหมดบางทีมันไม่ได้หรอกเพราะเราไปด้วยอีกเรื่องนึงใช่ป่ะงั้นรอบนี้คุณป้าไปเรื่องนี้อย่างเดียวเลยเรื่องอื่นไม่ต้องพูดเลยนะเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยมันจะได้จบเป็นเรื่องๆโอเคป้าไปหาหมอใหม่ฮะครับไม่มีคำตอบ
2: ลองไปเคลียร์อีกรอบนึงเนาะจะได้ความชัดเจนจากคุณหมอมากขึ้น
1: นะเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยไปต่างหากเลยมันจะได้โฟกัสไปเลยนะ
0: แล้วอย่างนี้เราจะไปพอดีป้าจะไปโรงพยาบาลสักแก้วตอนนี้อยู่ปกติป้าจะใช้โรงพยาบาลวังเย็นอยู่ทีนี้พอดีป้าขอหมอไปเรื่องหูคอจมูกอะไรเนี่ยจะไปสักแก้วทีนี้ก็ทำไงป้าจะไปวันเย็น
2: ได้ไปถามที
1: ่ป้าตรงนี้ปัดทองอ่ะป้าอยู่วังน้ำเย็นป้าเข้าวังน้ำเย็นก่อนสำหรับไอ้เรื่องที่เท้าเนี่ยนะเพราะไอ้ที่เขาส่งไปสักแก้วเขาส่งไปเรื่องอื่นคือไม่ต้องไปแนมเวลาไปโรงพยาบาลอย่าแนมหลายโรคดิพอแนมหลายโรคมันก็เป็นอย่างเงี้ยป้าบอกว่าบอกแล้วมันไม่มีใครมาสนใจป้าขนาดนั้นหรอกผมจะบอกให้นะคนไข้มันเยอะเราเอาทีละเรื่องอ่ะถ้าคุณป้าตอนเนี้ยคุณป้ามีปัญหาเรื่องนิ้วเท้าเนี่ยคุณป้าไปเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะเลยเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่เอาเลยเข้าวังน้ำเย็นก่อนครับเชื่อผม
2: โอเค
0: ค่ะ
2: เนาะลองดูลองตามที่คุณหมอแนะนำไปก่อนเน
1: า
2: ะ
1: เอาตามนี้นะ
2: โอเคครับโอเคครับเคลียร์นะ
0: จ
2: ้าจ้าจ้า
0: สวัสดีค่ะ
2: จ้าจ้าบางทีมันก็ไม่เห็นคุณหมอก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ก็แนะนำวิธีการที่จะทำให้มันเกิดความชัดเจนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: มีอาการนอนไม่หลับผมนอนสองยามหกโมงเช้ายังไม่หลับเลย
2: คิดถึงใครอยู่ป่ะ
3: หลับแต่ลูกตาข้างในไม่หลับไม่รู้ทำไง
2: ปัญหาใหญ่
3: กลางวันกลางแปดสิบเจ็ดอะ
2: อายุ87กลางวันก็ไม่ง่วง
3: กลางวันวันละนอนตอน4โมงเช้าหน่อยนึงชั่วโมงนึงว่าม
2: ันงีบตอน10โมงเช้าสักชั่วโมงนึงแล้วก็ไม่ได้นอนอีกเลย
3: ไม่นอนเลย
2: กลับไปนอนเที่ยงคืนอีกก็ไม่หลับอีก
3: มันก็ไม่ง่วงมันเพลียป่ะมันเพลียมันอ่อนเพลียตอนเช้า
2: เพลียใช่ๆเพลียแล้วหลับไปได้ชั่วโมงนึง
3: เออ
2: กลางคืนก็เข้าไปนอนก็สมองวิ่งคิดนู่นคิดนี่ไหลไปเรื่อย
3: ไม่คิดอะไรเลยสวดมนต์แล้วก็นอน
2: สวดมนต์แล้วก็นอนแล้วสมองไหลมั้ยสมองไหลมั้ย
3: นอนฟังเพลง
2: ฮะอ๋อนอนฟังเพลงแล้วก็ไม่หลับ
3: พักเท่จะมีพักเท่จะนอนฟัง
2: เป็นอย่างงี้ทุกคืนเลยใช่มั้ยครับ
3: ทุกคืน
2: อ่ะโอเคครับอยากให้คุณหมอแนะนํานะ
3: ฮะ
2: คุณหมอครับ
1: ข้อแรกคือผมอยากให้คุณลุงทำใจให้สบายก่อน
3: ครับ
1: คิดว่าเราได้เวลาชีวิตเพิ่มขึ้นกันแล้วกัน
3: คร
1: ับดีไหมเรานอนไม่หลับก็แสดงว่าเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้มากขึ้นนะครับน
3: ี่
1: คือเราได้ชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับ
3: ตอนลุง
1: ไม่ใช่คุณลุง
2: เดี๋ยวโอเคคุณลุงเคยเป็นนักดนตรีกลางคืนเลยไม่ค่อยได้หลับเลยติดเป็นนิสัย
3: มันเคยแล้ว
2: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอฟัง
3: ได้ครับ
2: คุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะคุณลุงนะฟังคุณหมอคุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะ
3: ครับ
1: คือปัญหาของคุณลุงอ่ะมันต้องค่อยๆแก้มันจะแบบปุ๊บปั๊บไม่ได้หรอกแล้วจะไปกินยานอนหลับเลขกว่าเดิมแบบเนี้ยเพราะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าเราต้องค่อยๆปรับตัวเอาครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารสำหรับคนนอนไม่หลับทุกคนนะฟังไว้นะครับการนอนไม่หลับเราแก้ได้ครับผมยืนยันแก้ได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งหลักให้ดีเราอย่าทำให้การนอนไม่หลับเป็นปัญหาของเราต้องมองเป็นแง่บวกครับคือก็มีเวลาชีวิตเพิ่มขึ้นไงกลางคืนนอนไม่หลับคนอื่นเขาหลับหมดแล้วเราตื่นเราอยู่บนโลกใบนี้ฮะกลางคืนมันเงียบมันสงบคุณก็หาอะไรมาทำสิครับ อย่ากังวลกวายอย่าวุ่นงานอย่าไปหงุดหงิดใช่ไหมฮะอย่าไปกวนใครไม่ต้องไปกวนใครเราอยู่ของเราฮะเราก็เอาอะไรมาทำทำนู่นทำนี่อ่านหนังสือจัดบ้านกวาดบ้านก็ได้ครับไปขัดห้องน้ำก็ได้นะแต่อย่าไปกวนใครนะครับมีความสุขไว้ก่อนนะแล้วใช้เทคนิคอย่างนี้คือเราต้องค่อยๆดัดสมองคุณลุงครับคุณลุงนอนตีสามสมมติตีสามมันหลับไปนิดนึงเอาหกโมงตื่นเลยนะนอนแค่สามชั่วโมงพอกลางวันอย่างงีบอันนี้ผมขอร้องนะคนที่บอกว่ากลางวันไม่นอนกลางคืนไม่นอนไม่จริงครับผมไม่เชื่อครับเพราะการนอนเป็นสิ่งเหมือนเราขับถ่ายเหมือนเรากินอ่ะมันต้องนอนคนไม่นอนมันตายมันอยู่ไม่ได้หรอกส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าวงจรการนอนมันเปลี่ยนก็คือเราไปงีบกลางวันนะครับมันไปงีบบางคนก็ตื่นสายบางคนสมมตินอนตีห้าใช่ป่ะเราก็ตื่นแปดโมงตื่นเก้าโมงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วนะมันก็นอนไปสี่ชั่วโมงใช่ไหมบ่ายๆบางทีงีบอีกนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วกลางคืนก็ไม่หลับอีกแล้วเพราะนั้นถ้าคุณลุงอยากนอนกลางคืนอ่ะคุณลุงต้องค่อยๆดัดสมองครับคือเทคนิคเนี้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาก็แนะนำนะก็คือกลางวันฝืนไว้ต่อให้คืนนี้เรานอนชั่วโมงเดียวกลางวันฝืนไว้ไม่ต้องหลับเลยไม่ต้องงีบเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คืนถัดไปอ่ะมันหลับเร็วขึ้นแต่ว่ามันต้องค่อยๆทำนะครับกว่าสมองจะเข้าที่เนี่ยตามทฤษฎีก็สามอาทิตย์ขึ้นไปอ่ะนะจริงๆอาจบางคนอาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นแต่ไอ้ทฤษฎี21วันเนี่ยก็เอามาปรับใช้คร่าวๆนะฮะต้องทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสมองมันจะเข้าที่เองคุณลุงครับสุดท้ายก็คือต้องดูเรื่องความเครียดที่ตกกังวลต้องค่อยๆแก้ปัญหาตรง
3: ครับ
1: ปัญหาคุณลุงถามง่ายแต่เวลาตอบมันตอบยากตอบยากแล้วมันจะไปแก้ที่ยาอย่างเดียวไม่มีทางนะฮะไม่มีทางจริงๆแล้วพอสุดท้ายจะวนปัญหาไม่ออกต้องอดทนนะครับ
2: ประมาณนี้แนะนำได้ประมาณนี้ครับคุณลุงครับ
1: ประมาณนี้ครับคุณลุงครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ปัจจุบันนี้ไม่ยังไม่ได้กินยาใช่ไหมเอาวางไปแล้วโอเคครับดีครับถ้ายังไม่ได้กินยาก็ดีครับปรับด้วยจิตใจปรับด้วยตัวเองโอ้สายสุดท้ายมาด่วนเลยครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยเดี๋ยวจบภาควิทยุแล้วคุณหมอ Facebook Live สดต่อใช่ไหม
1: เดี๋ยวจะคุยเรื่องของอาหารแปรรูปขั้นสูงนะ
2: โอเค
1: อาหารแปรรูปมันอันตรายมากนะ
2: โอเค
1: ตอนนี้เป็นเลยครับ
2: เดี๋ยวติดตามใน Facebook Live ต่อว่าหลัง 5:00 นเชิญครับเชิญถามได้ครับเวลาเหลือน้อยครับ
4: ค่ะคือก่อนเจาะเลือดเนี่ยดิฉันทานน้ำออกจากบ้านไปก็ทานไป3อึด4อึดอ่ะค่ะพอเสร็จแล้วพอถึงโรงพยาบาลก็หิวน้ำอีกก็ทานอีกแล้วพอไปเจาะเลือดผลออกมาคือเลือดจางค่ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าคะ
1: ไม่เกี่ยวครับ
4: แล้วทำไมมันจาง
1: เลือดจางก็มาจากอย่างอื่นนี่ฮะสร้างน้อยทำลายมากฮะไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับคุณป้าครับ
4: อ๋อเหรอ
1: เอาเลือดจางหมายถึงซีดไงซีดมันไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับคุณป้าครับ
4: หรอคะ
1: ครับ
4: แล้วจะทานอะไรดีคะ
1: ต้องหาสาเหตุก่อนเนี่ยคุณป้าเวลาซีดก็ต้องหาสาเหตุว่าคนที่ซีดจากสาเหตุอะไรคุณหมอเขาบอกว่าไงล่ะฮะคุณหมอเขาแนะนำคุณป้าว่าไง
4: คุณหมอเขาบอกว่าเลือดจางคุณหมอเขาบอกว่าเลือดจางเขาก็ไม่แนะนำให้กินอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าเลือดจาง
1: เลือดจางอย่างนี้มันก็ต้องดูจริงๆถ้าดูก็ต้องดูสาเหตุก่อนเนาะว่าเลือดจางเนี่ยสาเหตุจากอะไรแต่ถ้าเป็นที่เป็นบ่อยๆก็คือเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กถ้าขาดธาตุเหล็กคนบ้าก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะขึ้นนะครับเนื้อสัตว์ไข่เครื่องในตับผักใบเขียวเติมดูว่า
4: แต่ว่ากินเครื่องในกินผ
1: ักใช่แต่ว่าผมแนะนำให้คุณป้าเนี่ยคุยกับคุณหมอให้แน่ใจก่อนว่าเลือดจางของดิฉันเนี่ยมันเป็นจากอะไรสาเหตุจากอะไรมันจะได้นำไปสู่การรักษาที่ถูก
2: ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้อง
1: ครับต้องถามคุณหมอครับหมอทุกคนมันเรียนมาอยู่แล้วมันเป็นหลักสูตรเบสิกตั้งแต่นักศึกษาแพทย์นะฮะโรคโลหิตจางเนี่ยครับ
4: หมอจะนัดอีกตั้ง3 เดือนนะคะแล้วจะไปถามไงล่ะ
1: ก็ไปก่อนก็ได้เป็นแม่ผมก็พาไปก่อนดีฮะบอกขอปรึกษาเรื่องเลือดจางก่อนเป็นสิทธิ์คนไข้นี่ไปกลัวอะไรมันเล่าไปก่อนเนี่ย
4: ไปก่อนได้นะคะ
1: ได้สิติดเราประภาษีเราป้าครับ
4: แล้วก็ต้องไปเจาะเลือดใหม่ใช่ไหมคะเนี่ย
1: ไปปรึกษาก่อนบอกเนี่ยเคยมาเจาะเลือดแล้วเลือดจางบอกป้าไม่รู้เรื่องเลยหมอไม่ได้อธิบายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีคนมาคุยกับป้าไง
2: จะอยากถามอะไรก็ถามเลยตอนนั้น
1: ก็ถามไปดิเป็นยังไงต้องเจาะเลือดเพิ่มไหมตรวจต้องเจาะธาตุเหล็กไหมเจาะธาลัสซีเมียไหมหรือต้องเจาะไขกระดูกหรือเปล่า
2: ต้องกินอะไรบ้างอะไรว่าไป
1: ถามไปดิ
4: ค่ะค่ะ
2: โอเคครับ
4: ขอบคุณค่ะที่แนะนำ
2: จ้าจ้าจ้าครับโอเคครับโอเคครับสายสุดท้ายครับก็เรียบร้อยคุณป้ารู้สึกจะถามหลายรอบเลยนะเรื่องโลหิตจางเนี่ยคุณป้าจะช่วยคุณป้าช่วยจำด้วยนะว่าแนะนำกันมาหลายท่านแล้ว
1: ต้องหาสาเหตุไง
2: ว่
1: าบางทีมันเลือดจางมันมีตั้งแต่น้อยๆ นะครับคือเช่นพวกขาดธาตุเหล
2: ็
1: กไปยังเป็นมะเร็งไขกระดูกเลยนะ
2: ครับผม
1: เพราะนั้นต้องขีดให้ชัดที่เลือดจางนะ
2: โอเคครับเดี๋ยวคุณหมอไป Facebook ต่อนะคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาชั่วโมงแรกนะครับใครอยากจะติดตามชมคุณหมอก็ภาค Facebook Live ของคุณหมอนะวันนี้ไปชมได้เดี๋ยวข่าวมาแล้วครับรายการเราหมดแล้วลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ4 ทุ่มสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกาับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
11: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
10: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
11: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษป้องกันผู้ต้องขังได้รับโทษต่ำเกินควรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคม
12: พลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นการทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาซึ่งกรมราชทัณฑ์รับผิดชอบและส่วนที่2เป็นการทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยกรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการทบทวนเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยจะพิจารณารายละเอียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมรอบด้านเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่ให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งฟื้นฟูระบบประปาจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดพร้อมจ่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นที
13: ่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและตรวจความเสียหายโรงสูบน้ำแรงตามบ้านน้ำขว้างอำเภอปัวจึงได้กำชับทุกภาคส่วนบูรณาการเครื่องจักรและกำลังพลเร่งฟื้นฟูระบบผลิตน้ำประปาให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำหากพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานงานได้ทันทีเพื่อลดผลกระทบของประชาชนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้กำชับกปภ.สาขาท่าวังผาและกปภ.สาขาน่านเร่งบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับกปภ.สาขาท่าวังผาในส่วนหน่วยบริการปัวแม้โรงสูบน้ำแรงต่ำลำน้ำขว้างจะได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำบ้านแหลงเพื่อจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนได้เกือบครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วส่วนพื้นที่บ้านร้องซึ่งท่อประปาเสียหายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมโดยด่วนขณะที่กปภ.สาขาน่านอาจมีบางพื้นที่น้ำไหลอ่อนเนื่องจากเศษวัสดุติดหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำดิบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางนอกจากนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้แก่ศูนย์พักพิงทุกแห่งชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเมยในหลายอำเภอของจังหวัดตากหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
14: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากว่าเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอชายแดนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยพื้นที่ตำบลแม่ปะตำบลแม่กุตำบลมหาวันตำบลท่าสายลวดตำบลแม่ตาวตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดและตำบลแม่เจราอำเภอแม่ระมาดติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
6: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
1: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
2: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ
3: แกดูสิครีมตัวนี้เขาบอกว่าตบปุ๊บขาวปั๊บสวยเปลี่ยนผิวใน1นาทีรีวิวได้5ดาวเลยนะ
4: ตื่นค่ะสาวขาวไวขนาดนั้นน่ะหรือจะเอาสารประหลอดมาแถมรีวิวที่เห็นน่ะรูปตัดต่อหรือจ้างมาทั้งนั้นอย่าปล่อยให้หน้าพังเพราะความใจร้อนเช็คเลขอย.และดูรีวิวจากผู้ใช้จริงในแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
3: เออจริงด้วยเกือบหน้าเย็นแถมเสียเงินฟรีซะแล้วไหมล่ะ
4: จะสวยทั้งทีต้องมีสติไม่โดนหลอกชัว
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ชายคนหนึ่งตำบฝังเขาก็ไปหาน้ำดื่มด้วยความกระหายน้ำมากนี่หาไม่เจอไม่มีน้ำตรงไหนตักไว้เลยไปเจอบ่อน้ำแห่งหนึ่งโอ้ยดีใจมากเปิดดูโอ้มีน้ำจริงๆแต่ว่าโอ้โหมันลึกมากเลยจะทำยังไงเชือกหรือว่ากระบวยตักน้ำก็ไม่มีพยายามจะลงไปให้ได้ลงไปให้ได้ลงไปแล้วก็กลัวจะขึ้นไม่ได้หิวน้ำก็หิวน้ำชายคนนี้เขาจะทำอย่างไรยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในแต่ละวันข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเรื่องการปฏิบัติทำสมาธิหัวข้อธรรมะหมวดใดบทหนึ่งและนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือมาพูดเรื่องพระไตรปิฎกบางครั้งก็อ่านพระสูตรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันส่วนในทุกวันศุกร์อย่างนี้จะมาเล่านิทานเล่านิทานที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นนิทานชาดกบ้างเป็นนิทานธรรมะบ้างคำว่านิทานนั้นตามฟังไม่ได้แปลว่าเรื่องเล่านั่นคือภาษาไทยแต่นิทานะในภาษาบาลีในศัพท์คำนี้ที่ท่านใช้เรียกนั้นหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเป็นเงื่อนต้นมาก่อนเป็นเหตุกันมาก่อนซึ่งถ้าเหตุเหล่านั้นปรารภเรื่องในอดีตที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นสัตว์หรือคนหรือเทวดาหรือในชาติก่อนเกิดเป็นอะไรเขาก็เรียกว่าชาดกหรือถ้าเรื่องนั้นปรารภบุคคลใดบุคคลหนึ่งในชาติปัจจุบันนั้นหรือมีเหตุการณ์สถานการณ์อย่างไรมาเขาก็เรียกว่านิทานธรรมบทซึ่งส่วนที่เป็นนิทานนั้นก็เป็นส่วนเสริมขึ้นมาตั้งบ่ฝังเสริมจากหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมยพูดถึงเคสกรณีที่จะนำไปใช้งานได้แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นนี่สำคัญกว่าสำคัญที่สุดเลยหัวข้อสมาธิท่านบัญญัติแต่งตั้งขึ้นส่วนเรื่องอื่นๆก็เสริมกันมาหรือว่าทำไมถึงจะมาพูดเรื่องนี้ได้นั่นเป็นนิทานเป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาท่านผู้ฟังส่วนเสริมส่วนอธิบายความเพิ่มเติมซึ่งส่วนที่อธิบายความเพิ่มเติมนั้นบางทีก็เป็นร้อยแก้วคำพูดธรรมดาซึ่งเราจะเรียกว่ากถาหรือบางทีก็เป็นคาถาคาถากับกถาไม่เหมือนกันนะกถานี่คือคำพูดคำกล่าวทั่วไปเป็นร้อยแก้วธรรมดาแต่ถ้าคาถาหมายถึงคำกลอนมีบทเพียรชนะที่สละสลวยงดงามมีรูปแบบแพทเทิร์นที่ชัดเจนนั่นก็คือเป็นคำกลอนนั่นเองเขาก็เรียกว่าร้อยกรองซึ่งตรงนี้พอมีอักษรสละสลวยมีเรื่องราวที่มันวิจิตรพิสดารคนบางทีก็เลยไปใส่ใจสนใจในเรื่องนั้นมากเกินไปข้าพเจ้าจึงต้องมาเน้นย้ำให้ทราบทุกครั้งว่าอย่าหลงประเด็นเพราะว่าถ้าหลงประเด็นแล้วมันทำให้เราเสียเวลาเดินออกนอกทางไม่ไปตามทางที่มีองค์ประกอบมันประเสริฐ8อย่างจุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องก็เพื่อให้ปฏิบัติให้ลงมือทำไม่ใช่ให้เป็นนักคิดไม่ใช่ให้เป็นนักวิเคราะห์เพราะคำสอนเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากการคิดวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวแล้วจะ
พ้นทุกข์ให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้อย่าสำคัญประเด็นผิดก็จึงมีตัวอย่างเรื่องนี้เลยตัวฝังเรื่องคนที่สำคัญตัวเองผิดที่คิดว่าเนี่ยฉันจำความรู้ความเรียนอะไรต่างๆได้หมดแล้วดีแล้วเก่งแล้วฉลาดแล้วฉันนี่พ้นทุกข์แล้วดีกว่าหรือดีเท่ากันกับผู้สอนแล้วมันก็ไม่ใช่ใครล้อก็ภิกษุนี่แหละภิกษุกลุ่มหนึ่งสมัยนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่อุกกัฏฐนครในแคว้นสุภควันได้ตรัสประสูติที่ชื่อว่ามูลปริยายสูตรนี่เป็นนิทานชาดกนะทุกฝั่งนะชื่อว่ามูลปริยายชาดกเป็นสมัยที่มีภิกษุ500รูปซึ่งก่อนที่จะมาบวชนี่สถานะเดิมของท่านเหล่านั้นเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์อยู่ในวรรณะพราหมณ์พอตั้งแต่เด็กล่ะก็เรียนรู้ความรู้ทางพราหมณ์ความรู้ทางในไตรเพศคัมภีร์นิคันธุศาสตร์คัมภีร์อะไรของพวกพราหมณ์นี่รู้ละเอียดจบหมดทุกอย่างเลยทีนี้พอมาบวชในพระศาสนาแล้วใช่ป่ะเขาก็ให้มีการเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดไหนเรียนไวยากรณ์เรียนพระไตรปิฎกคือพระไตรปิฎกเนี่ยทุกฟังถ้าจะว่ากันแล้วก็คือมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วนะแต่จะไม่ได้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนเหมือนอย่างในปัจจุบันที่ทำเป็นรูปเล่มแบ่งเป็นสามปิฎกอย่างชัดเจนสมัยก่อนนั้นก็จะไม่ได้ลงอักษรที่เป็นรูปเล่มแบบในปัจจุบันอันนี้แน่นอนเพราะว่าเทคโนโลยีเขาไม่มีไม่เหมือนต่างกันอยู่ก็จะอาศัยการทรงจำแต่ว่าหัวข้อที่ทรงจำเนี่ยส่วนที่จะมีแนวคล้ายๆกันก็จะมีอยู่มากไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายเนี่ยเป็นรูปแบบที่จัดทำมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่แล้วตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ก็ในสังคีติสูตรนี่ก็มีที่ท่านพระสารีบุตรจะทำรวบรวมเป็นตัวอย่างไว้ก่อนเลยคือเอาธรรมะที่มีหัวข้อเหมือนกันหรือจำนวนเท่ากันมาจัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกันอันนี้หมวด1ข้อนี่หมวด2ข้อ3ข้ออย่างละ10ข้อ10ข้อจัดไปเนี่ยเริ่มมีการทำสังคายนามาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วด้วยสังคายนานี่หมายถึงการสวดขึ้นพร้อมกันก็จึงทำให้เกิดการรวบรวมมาต่อภายหลังสังคายนานี่ไม่ได้เป็นการรวบรวมนะทุกฟังสังคายนาหมายถึงการสวดขึ้นพร้อมกันให้ลงตกเข้าใจเหมือนกันได้ว่าคำสอนนี้พูดสวดไว้ตรงกันอย่างนี้อย่างนี้ก็แล้วจึงค่อยบันทึกรวบรวมกันมาเป็นภายหลังการรวบรวมนั้นมีมาแล้วหนูประวัติพระพุทธเจ้าตรัสคำอะไรไว้นี่โอ้คนก็จดจ้องจ่อจะฟังเลยล่ะแล้วก็จะทรงจำไว้ให้ดีเลยล่ะจำไม่ได้ก็จะจดเอาไว้ด้วยล่ะจดไม่ได้ก็ต้องจำให้ได้ล่ะทีนี้พอมีระเบียบระบบในการจดจำตรงนี้เราใช้คำว่าพระไตรปิฎกไปซะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันพวกภิกษุ500รูปนี้ตั้งบ่ฟังที่บวชมาจากเป็นตระกูลพราหมณ์มีความรู้ก็คือเป็นนักเรียนมาก่อนนะเชี่ยวชาญทางด้านความรู้ต่างๆของพวกพราหมณ์อย่างมากมาเรียนพระไตรปิฎกครบทุกสูตรครบทุกเรื่องครบทุกหมวดหมู่ครบทุกสาขาแล้วจำได้หมดแล้วสุดยอดเยี่ยมเจ๋งดีงามแม่พระพุทธเจ้าตรัสเทศอะไรไว้นั่นคือความรู้ของท่านความรู้นั้นเราก็จำได้หมดแล้วมีความรู้เท่ากันแล้วคิดว่างี้มีความรู้เท่ากันแล้ว
ก็เหมือนกันในนี้เราจะไปต่างอะไรกันยังไงก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ารู้สิ่งใดเราก็รู้สิ่งนั้นเรารู้สิ่งใดพระพุทธเจ้าก็รู้สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธเราก็เป็นสัมมาสัมพุทโธเหมือนกันสุดยอดเพี้ยนแล้วท่านผู้ฟังนี่เพี้ยนแล้วนะคิดอย่างนี้ไม่ถูกละคือตั้งตนเสมอด้วยอาจารย์ขึ้นมาเลยต่อจากนั้นไปจึงไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าละตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กันละก็คือหมายความว่าเริ่มจะบัญญัติสิ่งใหม่บ้างคือเริ่มนะแนวมันออกแล้วเนี่ยฉันก็เก่งเท่าพระพุทธเจ้าแล้วจะไปเฝ้าอะไรอีกฉันก็รู้ความรู้หมดแล้วจะต้องไปสนใจอะไรอีกคือเพราะว่าที่ติดตามพระพุทธเจ้าก็ต้องการเรียนความรู้ต่างๆเหล่านี้ไงตอนนี้เรียนหมดแล้วอ่ะคือความคิดไอเดียแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วโดยซึ่งในสมัยก่อนที่จะมีสำนักครูบาอาจารย์องค์นี้องค์นั้นเนี่ยคือมันมาจากแนวความคิดแบบนี้ทีนี้พอแนวความคิดแบบนี้มีขึ้นมาสมัยนั้นก็อยู่ที่สุภควันอยู่ที่เมืองอุกทะนครพระพุทธเจ้าจึงสาธยายเทศแสดงพระสูตรที่ชื่อว่ามูลบริยายสูตรให้ฟังเลยท่านผู้ฟังคือนี่คือข้อดีของความที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่นะคือถ้าท่านยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจะมีคำสอนใหม่ๆโผล่มาอยู่เรื่อยคำสอนใหม่ๆที่โผล่มาอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเนี่ยจะมีนัยยะที่อาจจะเหมือนหรือเสริมจากของเดิมบ้างหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องใหม่ไปเลยเป็นปริยายใหม่เป็นสิ่งใหม่เป็นความรู้ใหม่ขึ้นมาเลยก็มีนี่แหละท่านผู้ฟังคือมูลปริยายสูตรที่เป็นความรู้ใหม่ที่แสดงเทศไว้ณที่อุกตะนครคือเทศเนี่ยก็ปรารภภิกษุกลุ่มนี้แหละที่คิดว่าตัวเองมีความรู้ความแรงต่างเหมือนเท่ากันกับพระพุทธเจ้าแล้วแม้แต่ว่าความรู้ปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ฟังคือมันเหมือนมหาสมุทรที่ลึกจนแบบไม่ยังจะยังได้ว่ามันลึกเท่าไหร่อ่ะลึกมากจนสายดิ่งที่จะยังลงว่าลึกเท่านี้เท่านี้ตรงนี้ตรงนี้ปะโถจนสุดแล้วอ่ะมันก็ยังลึกลงต่อไปได้อย่างงี้โอ้ปัญญาท่านนี่มากท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีความรู้มีความเข้าใจสามารถบอกสอนได้เนี่ยนะมีปริมาณเท่ากับใบไม้ที่อยู่บนต้นสีสปาต้นสีสปาก็คือต้นไม้เย็นต้นใหญ่ที่มีลักษณะใบมันจะดกๆหน่อยใบมันจะติดกันทีๆกันแล้วก็ใบใหญ่ด้วยใบของต้นสีสปาทั้งต้นเลยเยอะมากรวมถึงพวกที่ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นด้วยนะทีนี้ท่านก็เลยหยิบใบสีสปาขึ้นมา 2-3 ใบอยู่ในกำมือเนี่ยแล้วก็บอกว่าที่สอนเนี่ยมีแค่นี้เองนะที่สอนเนี่ยมีเท่านี้เองทำไมถึงสอนแค่นี้เองอ่ะเพราะว่าเรื่องที่รู้เนี่ยมันไม่ได้จะให้เกิดประโยชน์แก่การหลุดพ้นได้ทั้งหมดหรอกส่วนที่สอนแค่หยิบมือนึงเนี่ยต่างหากล่ะที่จะเป็นตัวให้หลุดพ้นได้จึงสอนเรื่องนี้เอาไว้ทีนี้ที่บอกสอนอยู่ในช่วง45ปีเนี่ยนะแล้วมันเหลือถึงวันนี้ตอนนี้ทุกวันเนี่ยมันมีที่น้อยลงหายไปขุดค้นไม่เจอลืมกันไปแล้วก็ยังมีนะสมบัติเพราะฉะนั้นที่มันเหลืออยู่ทุกวันเนี่ยมันน้อยยิ่งกว่าใบไม้ในกำมืออีกนะน้อยลงไปก็ต้องมีสัก 2-3 ใบครับพระเจ้าว่าไอ้ที่มันน้อยลงเหลือแค่เนี้ยมันทำให้เราหลุดพ้นได้แน่ล่ะให้มั่นใจเลยล่ะแต่สิ่งอื่นที่พระพุทธเจ้ายังรู้
มีปัญญาเข้าใจมันมีมากกว่านั้นอีกนะเดี๋ยวนะอย่างเช่นเรื่องทางคณิตศาสตร์เรื่องทางฟิสิกส์ชีวะหรือความรู้อื่นๆต่างๆไม่ว่าจะหมวดปรัชญาหมวดภาษาท่านรู้แน่นอนล่ะแต่ไม่ได้บอกสอนเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จะหลุดพ้นพ้นทุกข์ได้ในยะวันนั้นได้สอนเรื่องมูลปริยายสูตรคือการแยกแยะแจกแจงภูมิคือเปรียบเทียบระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้าในที่เทศเจาะจงให้กลุ่มภิกษุที่เข้าใจตนเองผิดนั่นแหละให้เข้าใจให้ถูกเลยล่ะแต่คือแบบไม่ใช่เทศว่าเขาโดยตรงไงแต่อธิบายถึงองค์ความรู้ที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่าที่ได้เคยบอกไว้สอนไว้เรื่องที่ละเอียดลงไปกว่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องธาตุดินอย่างนี้เฮ้ยธาตุดินมันก็ของมีอยู่ทั่วไปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยเราเห็นกันอยู่จับต้องกันได้ภูเขาอาหารร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุดินอันไหนมันเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้อันนั้นธาตุน้ำความร้อนของเผาของไหม้นี่ก็ธาตุไฟอันนี้ทั่วไปเลยนะเราก็จำกันได้ด้วยดินน้ำไฟลมเป็นอะไรยังไงมีระบุไว้อยู่ในกายคตาสติสูตรก็มีระบุไว้อยู่ในเรื่องอสุภสัญญาก็มีจำได้แล้วแล้วไงโอ้มูลปริยายสูตรนี่ละเอียดลงไปเรื่องธาตุดินเนี่ยตรงหลังถึงขนาดว่าสำคัญธาตุดินโดยความเป็นตนถ้ารู้ว่าดินคือของแข็งมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยแต่ว่ายังยินดีในธาตุดินสำคัญธาตุดินว่าเป็นของเราอันนี้คือชื่อว่ายังไม่กำหนดรู้นะเพราะยึดถือธาตุดินโดยความเป็นตัวตนไงโอ้พอฟังเรื่องที่ละเอียดลงไปกว่าสิ่งที่ตัวเองได้รู้มาไอ้ความคิดที่ว่าฉันเก่งเท่าพระพุทธเจ้ามันหายไปเลยนี่ท่านแสดงให้ดูเลยว่าที่มันละเอียดลึกไปกว่านั้นน่ะมันมีอยู่นะจะคิดว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าพูดก็พูดเรื่องเดิมตรัสเหมือนเดิมแล้วก็เรียนนิดหน่อยนั่นเองอันนี้เราก็รู้แล้วอันนี้เราก็รู้แล้วภิกษุกลุ่มนี้มีความคิดอย่างนี้ไงแต่พอได้ฟังเรื่องที่โอ้ตัวเองเราก็ไม่เคยรู้นี่โอ้ความรู้พระพุทธเจ้ามากจริงไอ้ทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันหายไปเลยเราพอสเรื่องนี้ตรงนี้ก่อนนะทุกท่านเรามาดูในสมัยปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นนักเรียนกับคุณครูหรือแม้แต่ลูกศิษย์กับอาจารย์อย่างนี้นะบางทีลูกศิษย์ไปเรียนความรู้จากอาจารย์แล้วอยู่กัน5ปี10ปีแล้วก็อาจารย์เราก็สอนเรื่องเดิมพูดเหมือนเดิมอาจารย์รู้สิ่งใดเราก็รู้สิ่งนั้นรู้เลยว่าจะถามมาอย่างนี้นะจะต้องตอบอย่างนี้ฉันรู้หมดแล้วแล้วถ้าจะมีทิฏฐิมีความคิดว่าเนี่ยฉันก็จะตั้งตนมาเสมอด้วยครูบาอาจารย์นี่ไม่ถูกนะไอ้ที่ว่าตั้งตนเสมอด้วยครูบาอาจารย์เนี่ยหมายถึงว่าคือแบบมาเปิดสำนักบ้างหรือว่าทำแข่งบ้างหรือว่าแบบพูดไม่ดีตีเตียนกันบ้างอันนี้ไม่ดีไม่ดีจะทำทีนี้ที่ว่าทำเหมือนกันบางทีมันก็ต้องอยู่ที่ว่าท่านให้ทำไหมถ้าท่านสั่งให้ทำหรืออนุญาตให้ทำเราจะทำก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องดูให้ละเอียดอย่าดูแค่ฉาบฉวยผิวเผินว่าการกระทำอย่างนี้จะหมายถึงการลบหลู่ครูบาอาจารย์หรือการกระทำอย่างนี้จะหมายถึงการยกย่องครูบาอาจารย์เจตนานั้นเป็นเรื่องสำคัญกว่าอย่างไรก็ตามระหว่างสาวกกับสาวกกับสาวกและพระศาสดานี่มันต่างกันอยู่เพราะว่าสาวกกับสาวกนี่คือเหมือนกับระดับเดียวกันแต่ต่อให้เป็นครูบาอาจารย์ก็ตามซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีลูกศิษย์ที่เก่งกว่าครูบาอาจารย์ก็เยอะแยะครูบาอาจารย์บางทีเป็นโพธิสัตว์บ้างยังต้องการบรรลุธรรมยังไม่เห็นธรรมขั้นแม้อนาคามีหรือโสดาบันเลยก็ตาม
แต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยโอ้บรรลุเป็นอรหันต์แล้วได้เป็นอริยบุคคลขั้นสูงกว่าไปแล้วมีแต่ว่าการยกตนเนี่ยมันไม่ดีไงซึ่งถ้าเราจะยกย่องครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าจะมีคุณธรรมต่ำกว่าเราก็ต้องยกย่องท่านในเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะว่าการสอนเนี่ยนะเป็นเรื่องของเป็นความสามารถของเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยนะยังสาวกจะสอนอะไรก็ตามก็ต้องสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็จึงเรียกว่าสาวกไงผู้ฟังคำสอนจะไปสอนนอกแนวนอกเหนือหรืออื่นๆที่จากท่านสอนไว้มันไม่ได้จะพูดเรื่องอะไรก็ต้องอยู่ในแนวนี้อยู่ในมรรคแบบนี้นี่คือผู้สอนมีคนเดียวในศาสนานี้คือพระพุทธเจ้าส่วนสาวกเนี่ยจะดีเลิศในเรื่องการปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ซึ่งเป็นเรื่องของสาวกที่จะทำให้ดีขึ้นได้ซึ่งสาวกพอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาใช่ไหมถ้าลูกศิษย์จะมีคุณธรรมมีความสามารถหรือเก่งกว่าครูบาอาจารย์ก็ต้องยกย่องครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในความที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่สำคัญทีนี้พอเรากลับมาในประเด็นเรื่องของมูลและปริยายะชาดกนี้ซึ่งนี้จะแตกต่างกันระหว่างการเปรียบเทียบกับสาวกคู่กันกับพระศาสดาและซึ่งนี้เทียบกันไม่ได้เลยจึงต้องจัดแยกออกไปเป็นสองส่วนซึ่งนี่คือนัยยะในมูลปริยายชาดกนี้หรือว่าสาวกเนี่ยคิดจะมาแข่งกันกับพระศาสดาแต่พอพระศาสดาแสดงเทศธรรมะที่มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งเกินไปเธอถึงค่อยเข้าใจว่าโอ้ปัญญาของเราเนี่ยเทียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยจึงแบบอ่อนน้อมถ่อมตนลงมีทิฏฐิมานะที่ถูกปรับให้สิ้นเอาความทะนงตนออกไปท่านเปรียบไว้เหมือนกับงูที่มันมีพิษแล้วถูกถอนเขี้ยวถูกกำจัดพิษออกไปทั้งหมดด้วยแค่ว่าฟังเทศสูตรเดียวนี้เลยนะมูลปริยายสูตรที่อุกตนครแล้วก็ติดตามพระพุทธเจ้าต่อไปอีกไปถึงเมืองเวสาลีได้ฟังโคตมกะสูตรพวกภิกษุเหล่านี้ก็จึงบรรลุพระอรหันต์พอบรรลุพระอรหันต์แล้วโอ้เกิดแบบคือมันไม่กลับกำเริบแล้วนะเรื่องทิฏฐิมานะอะไรต่างๆเลยจึงมีความเข้าใจว่าโอ้ธรรมะนี่ต้องระวังนะเนี่ยการศึกษาการเล่าเรียนเหมือนไปจับงูพิษอ่ะมันแว้งกัดเราได้นะถ้าไม่ระมัดระวังจับไม่ถูกนี่พอมากราบทูลเรื่องนี้ครับพระพุทธเจ้าแม้ท่านจึงเล่าเรื่องในอดีตว่าพวกภิกษุ500รูปนี่แหละเคยมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วเหมือนกันในอดีตชาติสมัยนั้นโพธิสัตว์เกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ตามฝังนี่คือเป็นเรื่องในอดีตแล้วนะได้กล่าวคาถานี้เอาไว้ซึ่งที่กล่าวคาถาคำพูดนี้เอาไว้ที่มันลึกซึ้งกินใจจะให้เล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยก็เพราะปรารภพวกลูกศิษย์ของตน500คนที่มาเรียนความรู้จักตนตนคือพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์เรียนความรู้อะไรเสร็จจากอาจารย์ทิสาปาโมกแล้วพออาจารย์ล่วงลับไปตัวเองก็ขึ้นเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกแทนสอนความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปเวลาตัวเองสอนความรู้ก็ให้ท่องมนต์ไงมนต์ในที่นี้คือคาถาคาถาในที่นี้คือคำกลอนคำกล่าวซึ่งเป็นคำสอนที่แต่งเป็นบทร้อยกรองเป็นคำกลอนนั้นเพื่อให้มันจำได้ง่ายจำได้ง่ายท่องได้ง่ายก็สอนให้ท่องต่อไปเพื่อที่จะเมื่อได้ฟังแล้วคนมันได้คิดได้ตระหนักมีการโยนิโสมนสิการก็สามารถ
ทำหรือพูดสิ่งใดที่จะเลี้ยงชีวิตตนให้เป็นไปได้เช่นมีความขยันขันแข็งขึ้นได้มีความอดทนได้ตั้งอยู่ในศีลได้มีปัญญาที่จะคิดอ่านการงานหรือประดิษฐ์สิ่งใดๆได้อันนี้ก็คำสอนนะนี่พอสอนหมดแล้วไงพวกมานพคือลูกศิษย์ที่มาเรียนความรู้จากอาจารย์ทิสาปาโมกนี่สอบผ่านหมดทุกคนนะสิ่งนี้ว่ายังไงคำพูดนี้พูดยังไงซ้อมสอบปากเปล่าด้วยนะผ่านนะสอบเนี่ยมันสมัยนี้มันเป็นก็เรียกว่าอะไรอัตนัยเนี่ยให้กรอกกอไก่ขอไข่หรือคอควายใช่ไหม A B C D ในการที่แบบขีดค่าลงไปเนี่ยยังไงมันมีโอกาสผ่านได้แล้วพอเดาได้ก็สอบความรู้ได้ระดับหนึ่งก็ใช้ดีขึ้นก็เขียนปรนัยหรือเขียนอธิบายเลยเรื่องนี้ว่าไงเรื่องนี้ว่าไงนี่การสอบเขียนเนี่ยบางทีมันก็ลอกได้ไงถามเพื่อนได้ลอกได้หรือว่าจะแบบจดโพยเข้ามาแล้วก็มาคัดลงไปตอบคำตอบที่ต้องเขียนแต่ว่าถ้าสอบปากเปล่านี่นะโอ้โหเนี่ยนี่แน่นอนเลยคือก็จึงต้องมีการสอบสัมภาษณ์หลังจากการสอบข้อเขียนผ่านแล้วไงเพื่อที่จะมาคัดกรองอีกทีไงท่านฟังว่ามีความรู้จริงไหมมีอุปนิสัยยังไงอะไรที่การสอบข้อเขียนมันกรองไม่ได้ก็ต้องมาสอบปากเปล่าต่อในที่นี้สอบปากเปล่าเลยพวกนี้นะสอบปากเปล่าท่องเลยได้แน่นอนวิธีการพลิกแปลงใช้งานพวกนี้ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยรู้เท่าอาจารย์แล้วเนื้อเราไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยอาจารย์รู้เท่าไหร่ฉันก็รู้เท่านั้นฉันรู้เท่าไหร่อาจารย์ก็รู้เท่านั้นเหมือนกันก็จึงเริ่มดูหมิ่นอาจารย์ละเริ่มดูหมิ่นอาจารย์เริ่มไม่ทำข้อวัดปฏิบัติไม่ไปสำนักอาจารย์เริ่มมีความทะนงตัวก็เริ่มมีความกระด้างขึ้นมาความกระด้างนี่แหละตัวฟังมันเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกถึงความตนงตัวได้จนจุดที่มันทำให้เกิดนิทานชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือพวกลูกศิษย์เหล่านั้นนี่มีวันหนึ่งที่เดินมาแล้วสังเกตเห็นอาจารย์นั่งอยู่ที่ต้นพุทราแล้วอาจารย์นั่งอยู่ที่ต้นพุทราก็จับทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรนั่งอยู่เฉยๆนั่งเสริมเย็นนี่แหละพวกลูกศิษย์วันนั้นเข้าไปหาแน่มันเย่อหยิ่งจองของมีความกระด้างไม่มาหาวันนี้มันมาหาเนี่ยมาหานี่ไม่ใช่พระมาหานะแต่เดินมาหานี่แหละเดินมาหานี่ไม่ไหว้ไม่อะไรนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเอาเล็บตะวันเอาเล็บมือของตัวเองเนี่ยนะไปเคาะที่ต้นพุทราเคาะโอ้เราก็พูดขึ้นอย่างนี้บอกว่าโอ้ต้นไม้นี้ไม่มีแก่นนะเนี่ยเคาะคนนี้ก็เคาะอีกว่าใช่ไม่มีแก่นนะเนี่ยเอาเล็บนะเคาะนะที่เอาเล็บเคาะเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการให้เคาะแรงไงคือถ้ามันเป็นไม้แก่นเอาเล็บเคาะมันจะเจ็บแต่มันไม่เป็นแก่นมันเป็นมีแต่กระพี้เราก็บอกไม่มีแก่นนะเนี่ยโอ้ทำงี้คือดูถูกพระโพธิสัตว์ไงดูถูกอาจารย์ว่าเนี่ยอาจารย์ไม่มีความรู้อะไรที่จะสอนเราให้เพิ่มเติมมากไปกว่านี้แล้วพระโพธิสัตว์ก็จึงกล่าวขึ้นเอาถ้างั้นเรามาตอบปัญหากันฉันจะถามปัญหาข้อหนึ่งแล้วถ้าเจอกล่าวแก้ได้นะถือว่าเธอชนะเลยอ่ะเรามีความรู้เสมอกันจริงๆพวกลูกศิษย์นี่ดีใจเลยตรงที่ว่าเอาแล้วฉันจะได้แข่งกับอาจารย์แล้วคราวนี้จะได้ประลองกันเลยว่าใครเก่งกว่าใครคำถามมีดังนี้พระโพธิสัตว์อาจารย์ได้ถามกับพวกลูกศิษย์จำนวน500ของตนดังนี้ว่าเวลาที่มันกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองแล้วเนี่ยใครที่เป็นผู้
กินเวลานี้กินเวลานะไม่ใช่ว่าทำเวลาให้เสียไปเช่นบางทีเราไปประชุมกันอย่างนี้แล้วก็มีคนหนึ่งพูดมากมากมากจริงๆเลยเนี่ยกินเวลาคนอื่นเขาหรือบรรยายนี่ยาวนานมากกินเวลาของคาบต่อไปเขานี่ไม่ใช่กินเวลากันนะแต่การเวลาที่มันกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองเนี่ยใครที่เป็นคนกินการเวลาฟังแล้วเนี่ยอึ้งไปอยู่สักพักหนึ่งนะท่านผู้ฟังพวกลูกศิษย์นี่เวลาเหรอกาลเหรอกินเหรอเดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อนนะยังไงนะยังไงนะการเวลากินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองด้วยคำนี้หมายความว่าไงเวลาไงก็ใช่ว่ากาโลมาจากศัพท์ว่ากาลซึ่งกาลในที่นี้จะหมายถึงตายก็ได้หรือว่าทำกาลคือตายหรือกาลที่หมายถึงการเวลาเป็นต้นก็ได้เช่นเวลาก่อนอาหารเวลาหลังอาหารเวลาก่อนเดินทางเวลาหนุ่มเวลาแก่เวลาหลังเดินทางเวลาป่วยแล้วก็เวลาตายก็ได้นะเวลาทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่ากาลซึ่งการเวลานี่มันเดินไปอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเวลามันเดินไปอยู่ตลอดเวลามันก็กินสิ่งต่างๆไปอยู่ตลอดเวลาเช่นติ๊กติ๊กติ๊กนี่ไม่ได้เรียกชื่อคนนะแต่หมายถึงว่าไอ้ติ๊กแรกที่พูดไปเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะมันผ่านไปแล้วถูกอะไรกินไปเวลากินไปแล้วตะกี้นี่ไงตะกี้เนี่ยคือเวลาไงหายไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยคำพูดตะกี้หายไปแล้วถูกกินไปแล้วเอาแล้วที่ก่อนหน้านี้มันก็ถูกกินไปด้วยเวลานั้นก็ถูกกินไปด้วยกินสัตว์อื่นแล้วก็กินตัวเองไปด้วยเอาตัวเราตอนเป็นเด็กมันไปอยู่ไหนแล้วผ่านไปแล้วหายไปแล้วเอ้าหายไปได้ไงถูกเวลากินไปแล้วความเป็นเด็กเรามันหายไปแล้วหรือนี่เป็นผู้ใหญ่เอ้านึกเอ๊ะยังไงนะเมื่อวานนี้มันหายไปไหนเนี่ยผ่านไปแล้วหายไปแล้วถูกกินไปแล้วถูกกินไปด้วยอะไรเวลาไงเวลามันกินตัวเองด้วยกินสัตว์อื่นด้วยนี่เขาจึงหมายความว่าอย่างนี้ที่ต้องตีความความหมายของคำถามไม่ทราบเลยนะว่าที่ไปกินข้าวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คำถามก็คือแล้วใครเป็นคนกินเวลานี้เอ้าก็เวลามันกินทุกคนอยู่แล้วกินทุกสรรพสัตว์อยู่แล้วแล้วใครจะมากินเวลานี้นะให้เวลา7วันตำรวจอาจารย์ให้เวลาลูกศิษย์นี่ไปคิดไตรตรองใคร่ครวญหาคำตอบในคำถามนี้มา7วันถ้า7วันแล้วจะยังไม่รู้คำตอบเดี๋ยวจะเฉลยให้คนเป็นอาจารย์นะท่านผู้ฟังมีเมตตานะเนื่องจากไม่ได้คิดว่าจะแบบทำให้ลูกศิษย์แพ้หรือว่าจะตำหนิติเตียนด่าว่าให้เสียหายแต่ก็ต้องการสอนนะต้องการให้ความรู้อยู่แล้วต้องการความดีความงามให้กับลูกศิษย์อยู่แล้วนี่คืออาจารย์ที่ดีนะเข้าใจไหมอาจารย์ที่ไม่ดีก็มีนะคืออาจารย์ที่ไม่ดีเนี่ยบางทีก็จะมีความคิดว่าลูกศิษย์คนนี้ไม่ทำตามคำของเราเนี่ยเราจะแบบขับไล่มันไปหรือนินทาด่าว่าให้เสียหายอันนี้คืออาจารย์ที่ไม่ดีแต่ถ้าอาจารย์ที่ดีเนี่ยจะพยายามรักษาลูกศิษย์นี่ก็นะว่า500คนเนี่ยเขามาดูถูกท่านนะว่าเหมือนต้นพุทราไม่มีแก่นท่านยังมีเมตตาสอนให้สอนถึงว่าใครเป็นผู้กินการเวลาไปคิดอยู่7วันท่านผู้ฟังคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดนี่บางทีเอาเท้ากายหน้าผากนอนมันนอนไม่หลับเพราะว่ามันคิดไม่ออกจะฝันฝันก็ฝันเป็นคำตอบไม่ออกเพราะมันนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่ออกจะกินข้าวมันก็ยังจะต้องคิดเรื่องนี้จะนอนหลับก็ต้องคิดเรื่องนี้
จะเดินทางจะกินน้ำคิดจนปวดหัวท่านฟังปวดหัวแล้วก็ใครจะมาเป็นผู้กินเวลาก็เวลามันกินทุกอย่างถูกแล้วถูกปะไม่มีใครหรอกที่จะมากินเวลาได้ไม่ได้เลยเริ่มที่จะนึกได้โอ้ไอ้ที่เราไม่รู้มันก็มีนี่นะสิ่งที่เราไม่รู้มันก็มีแต่ว่าอาจารย์รู้โอ้ยคราวนี้ทิฏฐิมานะนี่หมดเลยหวังถูกกำจัดออกไปไม่เห็นเงื่อนงำของปัญหาว่าเงื่อนเนี่ยเขาจะต้องปลูกมาเพื่อให้แก้อย่างนี้เงื่อนไม่เห็นแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะแก้ได้คำตอบนี่ไปหาอาจารย์ดีกว่าเอาอาจารย์เป็นที่พึ่งแล้วอาจารย์ก็จึงสอนนะสอนลูกศิษย์ว่าคนที่จะมีปัญญาเนี่ยมันไม่ได้มีมากเหมือนกับกะลามะพร้าวเนี่ยนะก็วางไว้ผลลูกตาลเนี่ยจาวตาลเนี่ยวางไว้วางไว้เรียงกันไว้เยอะแยะเยอะแยะนี่เหมือนคนเหมือนมนุษย์เนี่ย500คนเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยหัวดำกันหมดเลยเนี่ยแม้แต่ว่าข้างในมันไม่มีปัญญาเป็นเหมือนจาวตาลที่เขาวางไว้นี่แหละคือวางไว้คู่กันเนี่ยบางทีก็มองไกลๆไม่รู้ว่านี่หัวคนหรือว่าผลตาลต้องเอามือจับดูถึงจะรู้ว่ามันต่างกันที่ว่ามีปัญญาไหมมีช่องหูอยู่เหมือนกันแต่ข้างในมีสิ่งของมีสมองหรือกลวงอยู่ข้างในมีแต่ช่องหูเฉยโอ้ยกราบกรานขอคำตอบไปทั้งฟังหนุ่มเพราะว่าเข้าใจแล้วตัวเองผิดไปแล้วขอโทษขอโพยโพธิสัตว์นี่จึงให้คำตอบทั้งฟังว่าผู้ที่กินการเวลานี่นะก็คือพระอรหันต์นี่ไงผู้ที่เผาตัณหาดับกิเลสทั้งหมดได้แล้วอยู่เหนือการเวลาการเวลาจะมาทำอันตรายอะไรท่านไม่ได้ละที่จะต้องเกิดต่อไปชาติใหม่อีกมีการเกิดแล้วก็มีการตายวนเวียนเป็นวัฏฏะหมุนไปวนไปวนไปหมุนไปหยุดได้แหละเพราะว่าเป็นพระกีนาศพแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่กินการเวลาหยุดจบหมดเรื่องที่จะต้องเป็นวัฏฏวนต่อไปโล่งเลยท่านผู้ฟังรู้คำตอบแล้วเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไงพอไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอยู่คำสอนเรื่องพระอรหันต์โสดาบันอริยบุคคลไรไม่มีแต่ว่าด้วยจิตใจของบริษัทเนี่ยแนวทางที่ว่าจะต้องหาทางตรัสรู้ให้ได้มันจะมีปัญญาเรื่องพวกนี้ออกมาแต่ว่าส่วนตัวเองยังทำให้บรรลุไม่ได้เพราะบารมียังไม่เต็มพระพุทธเจ้านำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังคือมูลปริยายชาดกเป็นเหตุการณ์ที่ปรารภให้แสดงมูลปริยายสูตรแล้วให้เห็นถึงความลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้ามูลปริยายสูตรนี่นะเป็นพระสูตรแรกในมัชฌิมานิกายเลยนะท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงความละเอียดลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้าว่ามูลรากของสิ่งต่างๆอะไรต่างๆมาอย่างไรข้าพเจ้าก็ได้เคยนำมาอ่านให้ท่านฟังแล้วในช่วงของกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสส่วนรายละเอียดต่างๆอะไรก็คิดว่านำมาอธิบายให้ฟังแล้วอย่างละเอียดในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธแต่ท่านผู้ฟังต้องการจะฟังรายละเอียดในพระสูตรนี้ก็ไปหาติดตามฟังกันได้ในเอพิโซดต่างๆเหล่านั้นที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือมูลปริยายชาดกเป็นเรื่องในอดีตที่เคยเกิดขึ้นสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนเป็นผู้ที่มีความกรุณาหรือมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์ที่จะนำมาประกอบในวันนี้ที่ท่านก็ได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นพอช่วยเหลือบุคคลอื่นแล้วคนอื่นนั้นก็มาช่วยเหลือท่านกลับบ้างมาอุปการะกระทำตอบซึ่งกันและกันเป็นเรื่องของพระราชาองค์หนึ่งตะบังเ
ในชาดกที่ชื่อว่าติรีติวัชชาดกการกระทำต่อแสดงแบบว่าตอบแทนก็นะบางทีเราจะดูว่าแบบมันมากไปหรอมันน้อยไปหรือยังไงถึงจะเหมาะสมกันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดเป็นโพธิสัตว์อยู่ในตระกูลพราหมณ์พอโตขึ้นเรียนความรู้อะไรจากอาจารย์ที่สาปาโมกแล้วชาตินั้นเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นอาจารย์สอนความรู้ต่อไปแต่ว่าออกบวชหลีกออกจากเรือนไม่อยากอยู่ครองเรือนทีนี้ตอนออกบวชเนี่ยก็พ่อแม่ไม่ให้ไงไม่อนุญาตเพราะสมัยนั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนะการออกบวชนี่ก็ต้องไปอยู่ป่าคนเดียวประพฤติปรมาจารย์คนเดียวเป็นฤาษีนี่ทีนี้พอภายหลังพ่อแม่ตายแล้วทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆที่มีก็เลยบริจาคหมดตัวเองมีความสลดสังเวชและฉันจะไปบวชเป็นฤาษีก็เลยออกบวชไปอยู่ป่าหิมพานต์ตอนนี้พอออกไปอยู่ป่าแล้วก็สร้างอาสมเราอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งที่หิมพานต์เนี่ยมันจะมีส่วนที่อยู่ใกล้กับเมืองพาราณสีด้วยปรากฏในสมัยนั้นตัวังพระเจ้าพรหมทัตที่ครองแคว้นกาสีเกิดมีจราจรไปปราบจราจรอยู่ในบริเวณชายแดนที่ติดกับป่าหิมพานต์นั้นเวลาพระราชาออกรบเนี่ยนะก็จะมีข้าราชบริพารมีอะไรต่างๆตามไปใช่ไหมนี่จะไปปราบพวกกบฏละแต่ว่าในการรบครั้งนั้นนี่ปรากฏว่าแพ้พระราชาแพ้เพราะว่าพวกกบฏนี่เขาอาศัยใช้กลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะพระราชาแต่ทำไมพอเกิดเปลี่ยงพล้ำปุ๊บนี่ช้างเขาก็ฝึกไว้อย่างดีนะพอเปลี่ยงพล้ำปุ๊บเอาถูกตัดออกจากกองทัพหลวงเหลืออยู่ไม่กี่คนพวกนี้ก็ตายหมดแล้วทำไงช้างนี่จึงเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดนี่ก็รีบวิ่งหนีเลยพอพระราชาให้คำสั่งนี้เพ่นก่อนช้างนี่เพ่นแนบทันทีตามฟังรีบวิ่งโดยเร็วด้วยกำลังของมันด้วยความตัวใหญ่ของมันด้วยความเร็วของมันวิ่งหนีไปเลยพวกข้าศึกนี่ตามไม่ทันเอาชีวิตรอดซะก่อนตอนนี้มาเสร็จแล้วก็เข้าไปในป่าละป่าหนีไปก็ไปอยู่ในป่าที่ใกล้กันกับที่อยู่ของโพธิสัตว์นั้นโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็ชื่อว่าติรีติวัชชะฤาษีจึงเป็นชื่อของนิทานชาดกเรื่องนี้เลยติรีติวัชชะชาดกตอนนั้นโพธิสัตว์ก็ไปหาอาหารคือไปเที่ยวเก็บหาผลไม้ที่หล่นเองในป่าพอพระราชามากับช้างเห็นที่อยู่ที่น่ารื่นรมที่เป็นอาสมของฤาษีติรีติวัชชานี้จึงเข้าไปแล้วเห็นเสนาสนะกวาดเรียบร้อยเอ๊แต่ไม่เห็นน้ำฉันน้ำใช้ตั้งคือตัวเองนี่เดินทางไกลมาแล้วก็หิวน้ำมากเลยไม่เห็นน้ำฉันน้ำใช้จะทำยังไงดีเดินอ้อมไปข้างหลังอ่ะมีบ่อน้ำอยู่โอ้รอดตายแล้วได้กลิ่นน้ำมาแต่ว่าหาที่ตักแล้วก็เชือกที่จะปลูกเป็นเหมือนกับกอมหรือว่าถังที่จะใช้ตักน้ำที่อยู่ในบ่อนี่ไม่มีเลยหามุมไหนก็หาไม่เจอเอ๊ะทำยังไงดีอุตส่าห์เดินมาถึงตรงนี้แล้วเอางี้ละกันเอาเชือกที่ผูกที่รัดท้องช้างเนี่ยที่เขาจะไว้รัดกับที่นั่งบนหลังช้างเนี่ยนะถอดออกมากันถอดออกมาใช้สำหรับเป็นเชือกที่จะผูกลงไปให้ถึงก้นบ่อเพื่อที่จะตักเอาน้ำก็เลยให้ช้างมายืนข้างบ่อน้ำซึ่งบ่อน้ำที่อยู่ทางด้านหลังกุฏิที่พักของโพธิสัตว์นั้นก็คืออยู่ตรงทางจงกรมพอดีช้างมันก็จึงเข้าไปได้ยืนอยู่ตรงนั้นเอาเชือกผูกขามัน
ย่อนตัวเองลงไปโอ้ไม่ถึงตัมบังโอ้ยก็ต้องปีนกลับขึ้นมาอีกใช่ไหมเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวน้ำพระราชาจะเป็นไงเอาผ้าสาดกของตัวเองต่ออีกนะถอดผ้าคลุมผ้านุ่งอะไรของตัวเองออกเหลือเตี่ยวอันเดียวผูกต่อกับปลายเชือกลงไปอีกคราวนี้คราวนี้นะถึงพอที่จะเอาเท้าแตะได้แต่ก็ไม่ถึงก้นบ่อที่ว่าจะลงไปแล้วกระโดดขึ้นปีนกลับขึ้นมาอีกเอาเท้าแตะผิวน้ำได้แต่ดื่มไม่ได้สิยิ่งแตะได้ยิ่งหิวน้ำหนักเข้าไปอีกโอ้ยเอางี้ละกันจะปีนขึ้นปีนลงอยู่งี้เดี๋ยวเราก็จะตายพอดีลงไปเลยอ่ะอย่างน้อยในนี้ยังมีน้ำกินปล่อยตัวเองตึ้มเลยตัวฝังลงไปในบ่อน้ำ

มีเชือกผูกอยู่โอ้แน่นอนแล้วว่าพระราชาคงจะต้องเสด็จมาแน่ช้างเห็นโพธิสัตว์แล้วก็ยิ่งยืนนิ่งเลยคือเป็นช้างที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีไม่ได้จะทำร้ายใครถ้าไม่ได้สั่งอะไรให้ขยับขยื่นโพธิสัตว์ก็จึงไปดูที่ปากบ่อตะโกนลงไปได้ยินเสียงพระราชาตอบขึ้นมาจึงจะรีบช่วยเหลือล่ะคราวนี้จึงเอาผ้านี่นะมาผูกเป็นสองสายแล้วก็ทำเป็นคาดตรงกลางก็คือเป็นลักษณะของบันไดให้พระราชาสามารถที่จะเดินเหยียบขึ้นมาจากบ่อน้ำมาพักผ่อนอยู่ที่อาสมนั้นประมาณ 2-3 วันพอพักเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับสั่งลาไว้ก่อนด้วยนะทุกฟังพระราชานี่ให้ปฏิญญากับโพธิสัตว์ว่าเนี่ยถ้าท่านมาถึงในเมืองเมื่อไหร่นี่ผมจะทำการกระทำตอบคืออุปการะอย่างดีเต็มที่เลยขอให้ท่านมาก็รับปฏิญญาเรียบร้อยแล้วพระราชาก็เดินทางกลับไปเจอกองทหารของตนตั้งประจำการอยู่ในที่ไม่ไกลจากชายแดนก็พากันกลับเข้าสู่พระนครเหตุการณ์นี้ผ่านไปแค่ประมาณไม่ถึงสัปดาห์ท่านผู้ฟังแล้วพระราชาเนี่ยก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่เล่าอาจจะกลัวเสียหน้าหรืออะไรยังไงแต่ก็เงียบเงียบไปไม่มีใครเล่าก็ไม่มีใครถามก็ไม่มีใครพูดละกลับมาก็ดีแล้วก็พากันกลับเวลาล่วงไปประมาณ15วันท่านผู้ฟังโพธิสัตว์นี่ก็จึงเดินทางไปที่เมืองพาราณสีไปพักอยู่ที่อุทยานพระราชาพอเห็นโพธิสัตว์มาบิณฑบาตในเมืองจำได้เลยโอ้โธนี่เป็นดาบสเป็นฤาษีที่มีบุญคุณกับเราอย่างมากจึงลงมาถวายอาหารนิมนต์ให้ขึ้นไปสู่พระราชวังจัดทำบริขารเอ่ยที่พักเอ่ยทำอุปการะตอบอย่างดีเลยสั่งให้คนที่ดูแลสวนในอุทยานเนี่ยมาคอยดูแลรับใช้ดาบสผู้นี้แล้วก็ทำการสักการะอยู่เป็นประจำทุกวันเลยนะเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเย็นอาหารเครื่องดื่มการฟังธรรมมีแต่ไปหาดาบสนี้อยู่ตลอดอยู่ตลอดจนกระทั่งว่าพวกอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยทุกฝั่งเขาก็งงนะเอ๊ะทำไมพระราชาเรานี่ถึงไปหาดาบสคนนี้อยู่เรื่อยแล้วก็ให้สการะอะไรต่างๆกับเขาแม่มันจะดีแล้วมันเกินไปนะจะถูกหลอกหรือเปล่าน่ะไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็จึงไปคุยกับอุปราชซึ่งอุปราชนั้นก็คือลูกของพระราชาที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งอุปราชไปเตือนอุปราชว่าเนี่ยเสด็จพ่อของท่านนี่คือพระราชานี่นะทำไมถึงไปคุ้นเคยกันกับดาบสคนนี้ให้มีสักการะอะไรต่างๆอาจจะถูกหลอกได้นะท่านนะมันยังไงนี่ขอให้ท่านช่วยคุยกับพระราชาเสด็จพ่อดูหน่อยว่าเป็นยังไงอุปราชรับคำแล้วก็จึงไปหาเสด็จพ่อละคุยกันในที่นี้บอกว่าเอ๊ดาบสคนเนี้ยก็พระองค์ก็ขึ้นพึ่งจะเคยเจอนะแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วยไม่ใช่เพื่อนกันมาแต่ก่อนด้วยแล้วก็ไม่ใช่มีเชื้อสายกษัตริย์อะไรเลยด้วยเอ๊แล้วทำไมท่านถึงจะมาดูแลดาบสติรีติวัชชะนี้อย่างดีทั้งอาหารเครื่องสักการะอะไรต่างๆนี่มันไม่น่าจะเป็นงั้นนะไม่ควรนะถูกหลอกหรือเปล่าพระราชาจึงได้เรียกอุปราชพร้อมกับทั้งพวกอำมาตย์ทั้งหลายมาในคราวนั้นเลยท่านผู้ฟังเนี่ยมาเดี๋ยวฉันจะบอกความจริงให้ฟังจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ15วันที่แล้วให้ฟังว่าตอนที่ไปปราบชนบทชายแดนเนี่ยเปลี่ยงปล้ำไปได้รับการช่วยเหลือจากติรีติวัชดาบทคนนี้แหละถ้าไม่งั้นนี่ต้องเป็นผีอยู่ในบ่อน้ำขึ้นไม่ได้ตายแน่นอนเรายังช่วยดู

แปลช้างด้วยขึ้นมาแล้วนี่นะพระโทดาบทวันนี้ยังเอาน้ำมันมานวดให้เอายามาทาให้เอาอาหารให้กินให้ที่พักให้ที่นอนเรารอดตายมาได้นี่เพราะว่าดาบทคนนี้นะชีวิตที่เหลือของเราทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันไม่มีแล้วนะถ้าดาบทคนนี้ไม่ช่วยไว้นี่นะตอนนี้นี่ไม่ได้จำได้มานั่งพูดยืนฟังกันอยู่ได้นะชีวิตที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วจะว่าก็ว่าก็คือเป็นของดาบทคนนี้นะไอ้ที่เราทำการสักการะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำนะเราตกอยู่ในความลำบากแล้วมีคนเหยียดมือมาช่วยถูกความทุกข์อยู่แล้วท่านกำจัดความทุกข์นี้ให้โถคนแบบนี้หายากนี่นอกจากตัวฉันคือพระราชาจะถวายความเคารพแล้วช่วยเหลือแล้วพวกเจ้าทั้งหมดนี่ก็ต้องมาบูชาติรีติวัชดาบทนี้ด้วยนะสั่งให้ทั้งพวกอัมมาทั้งอุปราชก็มาทำความเคารพบูชาดาบทนี้ด้วยด้วยเหตุผลนี้โอ้เขาก็เข้าใจกันแล้วตอนแรกไม่ทราบไงไม่ทราบว่าทำไมพระราชาถึงทำอย่างนั้นแต่พอรู้ความจริงแล้วว่าเขาเป็นเพราะได้เคยช่วยเหลือกันมาก่อนจึงทำการอุปการะในลักษณะแบบที่ว่าเราไม่รู้เหตุผลในคราวก่อนๆว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อนแล้วจึงไม่เข้าใจการกระทำเนี่ยเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่านี้ก็ปรารภท่านพระอานนท์ท่านผู้ฟังที่ในคราวที่ได้จีวรมาอย่างมากมายจากพระเจ้าอุเทนเป็นหลายๆร้อยผืนเนี่ยนะก็เอามาให้ลูกศิษย์ของตนคนหนึ่งซึ่งลูกศิษย์ของท่านพระอานนท์คนนี้ก็ดูแลรักษาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระท่านพระอานนท์อย่างมากเลยแต่คนอื่นๆที่เห็นเพียงภายนอกก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าแม้ทำไมพระอานนท์เนี่ยถึงจะมาเฟเวอร์ถึงจะมารักพอใจเด็กคนนี้มากแท้ไม่เข้าใจก็เลยมาติเตียนท่านพระอานนท์ว่าสงสัยจะเป็นเพราะนี้เป็นเด็กเส้นนี้เป็นเด็กที่ชอบพอใจกันคือคนเราเนี่ยพอไม่พอใจอะไรตัวเองไม่ได้ของอะไรบ้างปากนินทาไปมันก็ตีเตียนไปหมดทุกคนน่ะแต่ว่าพระรูปนี้ที่ท่านพระอนนท์เอาผ้าให้นี่นะท่านก็แบ่งถวายกับภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌาย์ทั้งหมดเลยนะก็ไม่ให้ถูกกระหาไม่ให้ถูกตีเตียนได้แม้ทำดังนั้นก็ยังถูกกระหาถูกตีเตียนอยู่ดีพระพุทธเจ้าจึงสอนด้วยนิทานชาดกเรื่องนี้ซึ่งเราโครงเรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกับเรื่องของคุณชาดกที่ได้เคยนำมาเล่าให้ฟังสักเมื่อต้นปีหรือปลายปีที่แล้วนี่แหละว่าด้วยสิงโตมาได้รับการช่วยเหลือจากสุนัขจิ้งจอกในคราวที่กระโดดไปล่าสัตว์แล้วขาทั้งสี่ข้างเนี่ยเดินไปติดอยู่ในบ่อขี้ตมลุกขึ้นไม่ได้สุนัขจิ้งจอกช่วยเหลือมาจึงพามาอยู่ด้วยกันในรังแต่คนอื่นไม่เข้าใจคิดว่าทำไมสิงโตจะต้องมาคอยดูแลสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อย่างดีจึงจะไล่หนีจึงจะไม่พอใจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันก็ลักษณะเดียวกันพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วก็จึงอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ฟังวันนี้จึงให้ได้ฟังนิทานชาดกทั้ง3เรื่องคือมูลปริยายชาดกและติรีติวัชชาดกยังรวมถึงเรื่องพิเศษเสริมแถมคือกุณชาดกมีเค้าโครงเดียวกันจุดประสงค์ประเด็นที่เราจะได้เรียนรู้นั้นก็คือว่าความละเอียดแล้วยังมีละเอียดอีกที่เราเห็นเบื้องหน้าเป็นอย่างนี้เบื้องหลังมันอาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นก็ได้อย่าตีเตียนคนอื่นอย่าคิดไม่ดีกับคนอื่นอย่ายกตนข่มคนอื่นการไม่ยกตนข่มคนอื่นก็ได้เรียนรู้จากเรื่องของมูลปริยายชาดกหรือซึ่งอะไรไปกว่านั้นมันมีและมันอาจจะมีเรื่องราวมาก่อนภายหลังที่มีความซับซ้อนอยู่
ในติรีติวัชชาชาดกเป็นอุทาหรณ์ที่เราต้องได้ระมัดระวังมีความสำรวมคิดให้รอบคอบนั่นเองในช่วงของนิทานพันธนานั้นก็จะมาพบกับตำรวจเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org eanya.org ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นจังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: จังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดเร่งฟื้นฟูพื้นที่และเฝ้าระวังดินสไลด์ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมระดับน้ำในหลายจุดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับน้ำแม่น้ำน่านอยู่ต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำประมาณ85เซนติเมตรแต่ยังมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองน่านเทศบาลได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่น้ำน่านให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำเตือนพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างเฝ้าระวังภัยดินโคลนสไลด์และดินถล่มส่วนพื้นที่น้ำลดเจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดถนนหนทางและบ้านเรือนประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาทั้งนี้จังหวัดน่านจะแจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบวันละ2ครั้งในเวลา 10:00 นและ 16:00 นทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและเพจศูนย์ JIC จังหวัดน่านหากมีสถานการณ์วิกฤตจะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมทันทีกระทรวงคมนาคมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง
8: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในการเดินทางทุกระบบทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเร่งเคลียร์ดินสไลด์และเปิดเส้นทางที่ได้รับความเสียหายจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนติดตั้งป้ายเตือนในจุดเสี่ยงพร้อมแจกจ่ายถุงยางชีพและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนกรมเจ้าท่าสนับสนุนเรือและรถยนต์ ส่งมอบสิ่งของจำเป็นและช่วยขนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยในส่วนของท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการขึ้นลงได้ตามปกติโดยกำชับสายการบินให้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางรวมถึงบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ปรับแผนการเดินรถตามสภาพเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนซ่อมแซมโครงข่ายคมนาคมที่เสียหายนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงแรงงานออกมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดน่านพร้อมสั่งการ5หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือสถานประกอบการลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดูแลสิทธิประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเต็มที่กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บเข้ารับการรักษาได้ทุกสถานพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงแรกผ่อนผันหลักเกณฑ์ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายยื่นขอรับสิทธิ์เกิน30วันได้และเบิกค่าฟอกเลือดเกินอัตราที่กำหนดได้ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานจากเหตุสุดวิสัยเพราะภัยพิบัติมีสิทธิ์รับเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันสำหรับนายจ้างและสถานประกอบการมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตามวงเงิน 30,000 ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อช่วยรักษาการจ้างงานโดยยื่นขอได้ถึงวันที่30ธันวาคม2569น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับขณะนี้เวลา6:08 นครับต้อนรับสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับสวัสดีพี่น้อยครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ยังมีน้องโจสุวิศโสมนัสช่างเทคนิคนะคะมีสายชลนีสั่งช่างเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีทีม Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องฟิลฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได
1: ้ครับผมวันนี้วันศุกร์ที่21 สิงหาคม พ.ศ. 2569นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ปลายเดือนแล้วนะฮะใครที่กำลังเฝ้ารอสำหรับเงินเดือนนะครับก็สัปดาห์หน้าเราจะได้เจอกันแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเช้านี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ในภาคเหนือโดยเฉพาะเรื่องของน้ำที่จะนำมานำเสนอท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้กันด้วยละกันนะครับ
0: ใช่แล้วเพราะว่าหลังจากที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะคะรวมไปถึงคณะท่านเมื่อคืนก็มีการแถลงนะคะเดิมจะประมาณสัก2 ทุ่มกว่าก็มีเลทไปนิดหน่อยนะคะแต่ในส่วนของภาพรวมนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าชนรงค์วงใหญ่ก็ระบุนะคะว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณกบอรัญญาชมชื่นก็รายงานไปนะคะท่านผู้ว่าน่านนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงใหญ่ท่านก็ระบุว่าตอนนี้เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาส่วนอำเภอเมืองน่านภูเพียงเวียงสาเหลือน้ำท่วมบางจุดยังคงดูแลอาหารน้ำดื่มให้เพียงพอนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเองก็ได้แถลงในภาพรวมส่วนหนึ่งนะคะแล้วคือก่อนหน้านั้นเมื่อวานเนี่ยท่านลงพื้นที่กันหลายจุดนะลงไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพูดคุยกันแล้วก็ในการรับมือสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะทางภาคเหนือทุกจังหวัดนะคะท่านก็ประชุมกันแล้วก็เตรียมรับมืออุทกภัย5 ข้อนะคะในเรื่องของการสั่งการด่วนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์บัญชาการนะคะให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวในทุกจังหวัดมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อสั่งการและบริหารจัดการสถานการณ์เบ็ดเสร็จการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือนะคะเครื่องสูบน้ำยานพาหนะอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆที่จำเป็นพร้อมใช้งานทันทีการวางระบบเตือนภัยและแผนอพยพเตรียมพร้อมระบบแจ้งเตือนประชาชนและซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้อพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องการเตรียมกำลังพลนะคะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่กำลังคนให้พร้อมสแตนบายปฏิบัติงานตลอดเวลา รวมไปถึงการรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์คือถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็จะมีศูนย์ JIC นะคะเรื่องของภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะรายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็รายงานตรงต่อรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและปภ.ทันทียังมีมาตรการหลักเชิงรับแล้วที่ประชุมก็ยังมีการประเมินสถานการณ์เตรียมแผนสำรองเพื่อดำเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนการบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆนะคะเพื่อที่จะทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมทุกมิติด้วยนะคะเพราะว่าคือท่านรองนายกอาจารย์ท่านหลายท่านก็เรียกอาจารย์เชนเน
1: า
0: ะท่านปักหลักเลยนะตั้งแต่ลงพื้นที่ไปก็ปักหลักเพื่อที่จะบัญชาการในพื้นที่ทางด้านคือรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยลงพื้นที่กันเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะคะน้องน้องพี
1: จะเรียกน้องแอลใช่ไหมจ๊ะไม่ชินใช่ไหมจ๊ะคู่คุณชยานันท์ใช
0: ่
1: ไหม
0: จ๊ะนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเมื่อคืนที่ผ่านมาปพเองก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสด้วยเพิ่มเติม
1: ในการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับอำเภอบ่อเกลือแล้วก็อำเภอทุ่งช้างนะครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะครับในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะครับให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับจึงมีการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True แล้วก็ NT ครับส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน ทั้งนี้ครับสามารถจะแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก2ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านคุณสุรพลเทียนสูตรครับมีการมอบหมายให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับแล้วก็ปลัดเทศบาลเมืองน่านนำทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยยกบิ๊กแบ็คครับเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมและเปิดช่องทางการจราจรสะพานนครน่านพัฒนาซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านหน้าค่ายสุริยพงษ์ภายหลังการประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของประชาชนและน้ำในแม่น้ำน่านที่เริ่มจะลดระดับลงทำให้รถทุกชนิดนั้นก็สัญจรได้ตามปกติอันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีของเรื่องสถานการณ์เรียกว่าน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ดูจากการไลฟ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีส่วนหนึ่งนะเพราะว่าในส่วนของผู้บริหารเองแล้วก็การแถลงก็ระบุว่าวันนี้เนี่ยที่จริงมีการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีผลกระทบถึงวันนี
1: ้
0: ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็อาจจะทำให้การประกาศคลี่คลายลงไปไม่ต้องมีประกาศฉบับอะไรออกมาแล้วเพราะว่าเช้านี้นะคะเป็นฉบับที่12นะคะซึ่งก็ยังคงระบุว่าไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะคะแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วก็ยังคงให้ระวังโดยเฉพาะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและในส่วนของตอนนี้เนี่ยคลื่นมันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงต้องเกาะติดเพราะว่าภาพรวมส่วนหนึ่งเริ่มคลี่คลายไปบ้างแล้วนะ
1: ใช
0: ่แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงต้องมีการดำเนินการกันต่อนะคะอย่างที่มีการแถลงไปของท่านรองนายกอาจารย์เชนนะคะท่านผู้ว่ารวมไปถึงทางอบจในพื้นที่นะคะแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะขณะที่สถานการณ์ภาพรวมส่วนหนึ่งก็ยังคงต้องตามเพราะว่าทางด้านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ท่านก็ระบุว่าแนวโน้มเนี่ยสถานการณ์ฝนในน่านยังคงหนักหลายพื้นที่แล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ก็ให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะท่าวังผาภูเพียงอำเภอเมืองและเวียงสาแต่ว่ายังไงแนวโน้มหลังจากนี้ก็คือพรุ่งนี้ถึง 22-24 สิงหาคมเนี่ยคาดว่าฝนจะลดลง อย่างนี้ก็นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องตามนะคะยังไงก็ตามก็มีการกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามรายงานสถานการณ์เขามีกลุ่มไลน์มีการตั้งบอร์รูมด้วยนะคะแล้วก็ในการทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อความรวดเร็วในการสั่งการแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลเส้นทางที่ปลอดภัยพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้ศูนย์นะคะรวมไปถึงการทำงานของทางศูนย์บัญชาการทางจังหวัดแล้วก็ศูนย์ข้อมูลร่วมหรือว่า JIC จะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนถึงประมาณ 80% นะครับซึ่งเยอะมากก็เรียกว่าเกือบจะ 100% แล้วนะครับภาคเหนือมีฝน 80% นะครับแล้วก็ส่วนภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนประมาณสัก 80% ภาคกลาง 70% ภาคตะวันออก 70% กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 70%เรียกว่าในช่วงตั้งแต่ตอนบนของภาคเนี่ยประมาณ 80-70% แทบจะทั้งหมดนะครับส่วนภาคใต้เนี่ย 40% ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันแต่ว่าอย่างที่พี่น้อยแจ้งไปว่าโดยเฉพาะในฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เรือเล็กบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนก็คือพื้นที่ตั้งแต่ระนองอาจจะเป็นบางส่วนของจังหวัดพังงาด้วยนะครับอันดามันตอนบนเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งด้วยนะครับในช่วงวันนี้นะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับ ไปดูกันที่ฝากฝั่งของสำนักงานทรัพยากรน้ำกันบ้างนะครับก็ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ตัวแทนจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็การป้องกันการช่วยเหตุนะครับ
0: ค
1: ือรายงานระบุว่ามีปริมาณฝนสะสมเนี่ยตกหนักสุดนะฮะถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมใน4อำเภอก็คืออำเภอปูอำเภอเวียงสาอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอแม่จริมซึ่งอำเภอปูได้รับความเสียหายหนักที่สุดนะครับครอบคลุมพื้นที่60หมู่บ้านก็ 8,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ล่าสุดนะฮะท่านผู้ฟังฮะระดับน้ำเริ่มจะทรงตัวแล้วก็เริ่มจะมีแนวโน้มในการลดลงโดยมวลน้ำนะฮะทีนี้เนี่ยต้องมาดูว่าถ้าน้ำลดเนี่ยน้ำจะไปไหนเพราะว่าน่านคือพื้นที่สูงนะครับน้ำเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างของอำเภอเวียงสาเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับให้เตรียมพร้อมนะครับมีการเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำทุกหน่วยงานนะครับและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับมีการกำชับต่างๆนะครับผมมีการแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ได้รู้ล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณสัก1วันนะครับและก็เร่งนะครับนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข่าวลวงหรือว่าเฟคนิวส์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าพอน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดที่อยู่จังหวัดล่างลงมาเนี่ยจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องไหมในวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีก็ประชุมติดตามสถานการณ์กำชับทุกหน่วยงานทำงานช่วยเหลือแล้วก็มีการเสนอแนวทางยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะขณะที่ท่านรองนายกนะคะท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะท่านก็เมื่อวานเนี่ยตระเวนไปในพื้นที่กับผู้ว่ากับคณะทางจังหวัดเนี่ยหลายจุดทีเดียวนะคะท่านเองก็ปักหลักบัญชาการในพื้นที่นะคะเพราะว่าในการทำงานนั้นท่านในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะลงไปตั้งแต่วันก่อนนะคะแล้วก็ลุยกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะไปหลายจุดทีเดียวอย่างเช่นศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองน่านชุมชนภูมินท่าลี่นะคะชุมชนเทศบาลตำบลกลางเวียงนะคะไปทั้งให้กำลังใจไปแจกถุงยางชีพแล้วก็ปักหลักบัญชาการในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายพร้อมสั่งระดมกำลังเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนที่สุดนะคะเราไปไล่เรียงกันในแต่ละท่านด้วยนะคะขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งการหน่วยงานในสังกัดระดมเครื่องจักรแล้วก็รถบรรทุกน้ำฉีดล้างดินโคลนเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะฟื้นฟูกันแล้ว
1: ทำความสะอาดกันโคลนนั่นเองใช่ครับ
0: นะคะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาเกษตรกรโดยเร็วโดยมีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะซึ่งท่านก็ระบุว่ามวลน้ำสูงสุดผ่านเขตเมืองน่านลงไปที่เวียงสาแล้วนะคะแล้วก็ไหลเดี๋ยวจะไหลลงเขื่อนศิริกิติ์นะคะซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกประมาณสัก 35% กรมชลเองก็ระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งข้อมูลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับผมทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะฮะก็ยกเลิกการประชุมสภากลาโหมแล้วก็ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์นะฮะในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูพี่ๆทหารในการปฏิบัติหน้าที่ในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้กำลังพลนั้นปฏิบัติงานทุกนายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินเรื่องของสภาพพื้นที่นะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดนะครับส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะครับก็มีการขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงนะครับไปที่อำเภอปัวแล้วก็มีการหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับผมรวมไปถึงนะครับอธิบดีของปภ.ก็เดินทางไปนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อมอบถุงยังชีพของปภ.นะครับมีอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ประสบภัยนะครับที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนานะครับแล้วก็ที่ ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับมีการไปพบปะกับผู้ที่เดือดร้อนนะครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับก็ไปสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเรียกว่าครอบคลุมนะครับและรวมไปถึงการฟื้นฟูก็ทำให้พื้นที่จะกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วด้วยนะครับพร้อมเตรียมกู้ระบบประปาทันทีหลังจากน้ำลดนะครับผมนอกจากนี้ฮะก็มีอีกหลายท่านนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็มีการระดมกำลังนะฮะเจ้าหน้าที่ในการช่วยพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดน่านมีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์2ลำเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะครับส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ครับก็ยืนยันนะฮะว่าท่าอากาศยานน่านนครยังเปิดให้บริการบินขึ้นลงตามปกติพร้อมกำชับกรมท่าอากาศยานและสายการบินเร่งเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับผมด้านของอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็ขอให้ผู้โดยสารนั้นเผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงและตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางด้วยนั่นเองนะครับ
0: ค่ะส่วนบขส.นะคะบริษัทขนส่งจำกัด BKS ก็แจ้งผู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างใช้เส้นทางเดินรถได้ตามปกติหลังระดับน้ำลดลงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามบขส.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือพร้อมกับปรับแผนการเดินรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการลดผลกระทบต่อการเดินรถต่อไปนะคะส่วนปภ.เองก็ลุยถึงบ้านค่ะมีทีมเจ็ตสกีเรือกู้ภัยฝ่าน้ำส่งอาหารถุงยังชีพลำเลียงส่งถึงมือประชาชนเมืองน่านคือท่านอธิบดีธีรพัฒน์ขจมาศท่านขับเจ็ตสกีไปด้วยตัวเองด้วยนะเมื่อวานนี้พร้อมคณะท่านเจเศษก็ลุยลงน้ำมีภาพหลายภาพที่หลายท่านประทับใจท่านมท.3มีภาพไปรับชาวบ้านให้ขี่หลังด้วยบางคนแบบลงจากบ้านนะคะลงมาไม่ได้น้ำสูงมีไปช่วยยกนะคะยกตัวคนขึ้นที่เรือด้วยนะคะซึ่งการทำงานในจุดนี้ก็ยังคงลุยกันต่อนะคะมีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยปภ.เนี่ยนะคะเข้าไปช่วยนะคะชุดปฏิบัติการทางน้ำของปภ.นำโดยนายเจเศษไทยเศษมท.3นายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.นำเจ็ตสกี4ลำเรือท้องแบนด้วยนะคะพร้อมกับเครื่องยนต์6ลำเรือกู้ภัยลุยเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนำอาหารถุงยางชีพไปส่งถึงมือโดยเฉพาะผู้ประสบภัยที่ยังพักอาศัยอยู่บนชั้น2ในบริเวณขวงเมืองน่านวัดภูมินวัดที่มีปู่ม่านย่าม่าน
1: ที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว
0: กระซิบลักตำนานบรรลือโลกนี่แหละนะคะแล้วก็ยังมีชุมชนบ้านดอนท่านก็เข้าไปเพราะบางจุดเนี่ยเข้าไปยากมากนะคะยังมีรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยปภ.วิ่งอำนวยความสะดวกอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านลำเลียงสิ่งของถุงยางชีพนะคะเพราะว่าหลังจากวันนี้บางจุดเนี่ยเริ่มที่จะเคลียร์โคลนแล้วนะคะแล้วก็สิ่งปลักพังโอ้โหทั้งหลายแหล่นะคะก็จะมีการสำรวจให้ความช่วยเหลือต่อไปอันนี้คือในส่วนของพื้นที่ขณะที่ทางด้านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวชัชดาพรบุญเพียรนัทก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือทางผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตปภ.จังหวัดนะคะสั่งการระดมกำลังพลเครื่องจักรกลต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านพร้อมกับเน้นย้ำเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์และอพยพกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะตอนนี้สนับสนุนเต็มที่ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนะคะท่านมท.3ด้วยนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยนะคะเรื่องของการที่จะวิเคราะห์กับกรมชลประทานว่าทิศทางน้ำเป็นยังไงสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเครื่องจักรกลต่างๆตอนนี้ระดมมาจากหลายที่นะคะจากศูนย์ปภ.เขต10ลำปางเขต15เชียงรายเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับลำเลียงถุงยางชีพกว่า 5,000 ชุดแจกจ่ายผู้ประสบภัยคือพื้นที่ไหนเริ่มคลี่คลายเนี่ยมีการสั่งการให้ระดมรดน้ำเครื่องมือเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ไหนเสี่ยงก็ยังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเรื่องของระบบไฟฟ้าประปาต่างๆเนี่ยตอนนี้นะคะเมื่อคืนท่านผู้ว่ามีการแถลงไปว่าก่อนหน้านี้ประมาณหลายหมื่นครอบครัวนะคะหลายหมื่นที่เนี่ยได้รับผลกระทบแต่ว่าน้ำเนี่ยทางการประปาก็เริ่มที่จะเคลียร์แล้วนะคะยังมีอีกนิดหน่อยเท่านั้นนะคะก็จะครบ 100% แล้วนะคะ
1: ครับผมจากจังหวัดน่านนะฮะเราไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าได้เกิดพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะครับมาดูกันที่สุโขทัยนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมีการสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับหลังฝนตก หนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3อำเภอรวม16ตำบล89หมู่บ้านนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบนะครับ 1,732 หลังคาเรือนครับเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับซึ่งสุโขทัยมีการเตือนภัยระดับวิกฤตหลังฝนตกนะฮะในพื้นที่ของศรีสัชนาลัยนะครับมีการส่งเซลบอร์ดแคสต์ในพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกนะครับและศรีนครเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะฮะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองริมลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับก็ที่สุโขทัยนอกจากสุโขทัยนะครับมีเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าพื้นที่ของฝั่งอีสานนะครับก็พื้นที่ของอุบลราชธานีปภ.มีการส่งเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับในพื้นที่ของ อุบลราชธานีนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโพไซโขงเจียมนาตาลพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถติดตามข่าวสารด้วยนะครับรวมไปถึงที่มุกดาหารมีการเตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนหลังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งนะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยรวมไปถึงที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับก็ทางรองผู้ว่าเชียงใหม่นะฮะแล้วก็มีทางในอำเภอฝางมีการลงพื้นที่ในการตรวจโครงการขุดลอกลำห้วยป้องกันอุทกภัยพื้นที่ของอบต.โป่งน้ำร้อนอำเภอฝางนะครับทั้งหมดนี้นะฮะคือสถานการณ์จังหวัดที่มีความเสี่ยงของฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำอาจจะล้นตลิ่งในช่วงวันถึง2วันนี้ด้วยนะครับ
0: ส่วนที่เพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ก็ปภ.ส่งเซอร์บอร์ดแคสต์ไปแจ้งเตือนเหมือนกันนะคะซึ่งก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพื้นที่ริมคลองลำน้ำนะคะที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงโดยแจ้งเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลนาซำตำบลหินฮาวและอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วที่แพร่ปภ.ก็ร่วมมือกับผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์ให้ประชาชนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่รับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันสั่งยกของขึ้นที่สูงนะคะนี่เป็นภาพรวมส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วในส่วนของการติดตามสถานการณ์นั้นทางเหนือนะคะน้ำเริ่มทรงตัวมีแนวโน้มลดลงแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะทางด้านอาจารย์สรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตท่านก็บอกว่าย้ำไปถึงพี่น้องประชาชนและท้องถิ่นให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกช่วงตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ครับผมตั้งแต่วันอาทิตย์นี้นะครับช่วงนี้นะฮะในครึ่งชั่วโมงแรกเรานำเสนอเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก
0: ็
1: พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังตีคอร้องข่าวซึ่งก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของท่านนายกแล้วก็ทีมคณะที่ไปเยือนนิวซีแลนด์ด้วยรวมไปถึงนะฮะเรื่องของรถยนต์ใช้แล้วนะครับที่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้มีการแนะนำประชาชนให้ตรวจสอบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีคอร้องข่าวแล้วกลับมาอยู่ต่อกับรายการข่าวยามเช้าในช่วง 6:50 นาทีครับ
0: ค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่ง ไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลุยงานต่อที่นิวซีแลนด์พร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบภาคเอกชนหารือผู้นำเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างประโยชน์กลับสู่คนไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์โดยมีนางเพนนีซิมมอนส์รัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีนิวซีแลนด์เป็นผู้มาต้อนรับโดยในช่วงเย็นนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนนิวซีแลนด์เพื่อหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศครับสำหรับวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ก่อนเข้าร่วมการหารือกลุ่มเล็กกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมแถลงข่าวก่อนที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาและในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ผู้ผลิตอากาศยานของนิวซีแลนด์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการบินและแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจสร้างประโยชน์แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญอันได้แก่1การเมืองและความมั่นคงทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติประการที่2เศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมโดยจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางด้วยกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสาขาที่3คือวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพและสาขาที่4คือความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียน ACMEX หุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับอันได้แก่ถแถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์ การฆ่ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือเทฟต้าขยายการค้าและการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นแหละครับว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยโดยรัฐบาลได้ปักหลักซิงเกิลคอมมานด์คุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงระดม6กระทรวงเร่งอพยพช่วยเหลือพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านซึ่งยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำเอ็น1อำเภอเมืองจังหวัดน่านและตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์ปักหลักติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพพร้อมระดม6กระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเกษตรกรแรงงานไปจนถึงการซ่อมบ้านและเครื่องมือทำกินหลังน้ำลดครับทีนี้การตั้งซิงเกิลคอมมานด์ทำให้การรับมือสถานการณ์ในจังหวัดน่านมีจุดบัญชาการร่วมที่สามารถติดตามข้อมูลและสั่งการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้การแจ้งเตือนการอพยพและการจัดสรรกำลังและเครื่องมือไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งทางรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและอพยพไปยังจุดปลอดภัยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนขณะเดียวกันก็ได้เตรียมกำลังเครื่องมือและมาตรการฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายสามารถเข้าสำรวจความเสียหายเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงคุมฉลากใบเสร็จสัญญาชู4สิทธิ์ยกเลิกสัญญาดับฝันเต็นท์รถหัวหมอต่างๆกรอไมปิดข้อมูลรถโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วย่านถนนรัชดาภิเษกท่าพระเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโดยรถมือสองคือทางเลือกของคนที่อยากมีรถหรือมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการประกอบอาชีพแต่ยังไม่พร้อมจ่ายราคารถป้ายแดงซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากการปิดบังข้อมูลหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นแล้วจึงกำหนดให้การกำกับดูแลธุรกิจนี้เป็นภารกิจเชิงรุกของทางสคบและสั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจถึงหน้าร้านพร้อมประสานกรมการปกครองตรวจใบอนุญาตค้าของเก่าและกรมการขนส่งทางบกตรวจสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ควบคู่กันไปด้วยทีนี้การตรวจในครั้งนี้ก็เน้นตรวจ3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือฉลากที่แสดงไว้ที่ตัวรถหลักฐานการรับเงินและสัญญาขายรถยนต์ใช้แล้วซึ่งเป็นจุดที่ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบมากที่สุดแล้วครับโดยเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่สคบมากที่สุด3อันดับแรกนั่นก็คือจ่ายเงินจองหรือเงินมัดจำไปแล้วขอคืนไม่ได้นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือแก้ไขเลขใหม่หรือที่เรียกกันติดปากว่ากรอใหม่และเรื่องที่3เรื่องของข้อมูลรถมันไม่ตรงกับเล่มทะเบียนจนโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ครับในส่วนของบทลงโทษนั้นกรณีไม่มีฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องก็ผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินและสัญญาอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับพร้อมได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนที่จะซื้อรถมือสองก็ขอดูใบอนุญาตค้าของเก่าและใบทะเบียนพาณิชย์ของร้านกันเสียด้วยและอย่าลืมอ่านฉลากบนตัวรถแล้วเทียบกับเล่มทะเบียนให้มันตรงกันโดยเฉพาะเลขตัวรถเลขเครื่องยนต์และเลขใหม่แล้วก็ยังมีให้ขอลองขับทุกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมอ่านสัญญาให้ครบทุกบรรทัดก่อนเซ็นและที่สำคัญทุกครั้งที่จ่ายเงินต้องได้หลักฐานการรับเงินกลับมาทุกครั้งหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องไปกันที่การสำรวจน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อด้วยการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่20สิงหาคม2569โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพราะเมื่อน้ำลดและประชาชนเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาคือสิ่งจำเป็นที่ต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือและประสานการทำงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมกันด้วยแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำอีกว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดเราต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีและนี่แหละครับคือแนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านกระทรวงพาณิชย์เขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันโดยกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขและอำเภอเมืองน่านก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงซึ่งเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากกระทบบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและก็ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นส่งมอบให้แก่ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งทางร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไปติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภค ให้มีเพียงพอและราคาที่เป็นธรรมรวมทั้งได้กำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดครับในขณะที่พื้นที่เสี่ยงทุก

0: ไทยของเราเป็นเจ้าภาพมาร่วมกันหน่อยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกและแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้ประทับใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2026หรือ2569นี่แหละครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6นาฬิกา49นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคลองรองข่าวครับผม
1: ค่ะหลายท่านชอบมากเลยขอบคุณมากๆค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยี่ยมชัดเจนครับตีคลองรองข่าวจากพี่สุนทรค่ะพี่พิตินันบอกว่ากาฬสินธุ์ตอนนี้ฝนตกมา3วันแล้ว
0: โอ้โห
1: นะจันทบุรี26องศากบิลบุรีปราจีนวังท่าช้างจากพี่สุวรรณก็ติดตามอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอำเภอชัยประการเชียงใหม่ฝนกำลังตกครับพ
0: ี่
1: สายันตอนนี้นะคะหลายๆที
0: ่ได้แต่ให้ท่วมก็แล้วกันนะฮะ
1: ค่ะเน
0: า
1: ะ
0: กรุงเทพก็ตกมาน่าจะตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันแล้วนะฮะเมื่อวานก็เริ่มจะซาแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ป้าวันดีบอกว่าวันนี้น้องพีอ่านข่าวสุภาพนุ่มนวลสุดยอดค่ะ
0: ชื่นชมสุภาพ
1: สุดยอดขอบคุณมากนะคะติดตามกันหลากหลายนะคะนอกจากกำลังใจให้กับพี่น้องชาวหน้าแล้วพวกเราเองนะคะทีมกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทีมสวทน่านทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะที่แม้จะเป็นผู้ประสบภัยแต่ยังปฏิบัติหน้าที่นะ
0: ครับ
1: หลายๆท่านนะคะแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นทีมเบื้องหลังบ้านให้กับทางผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ในการแถลงข่าวการลงพื้นที่ต่างๆพร้อมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะเราบอกไม่หมดอ่ะเนาะไหนจะทีมกู้ภัยไหนจะอาสาต่างๆโอ้โหเข้าไปเยอะมากจากจังหวัดต่างๆเข้าไปช่วยเหลือกันนะคะซึ่งสวทน่านก็ยังออกอากาศต่อเนื่องนะคะย้ายไปจัดที่อบจ.น่านฟังกันได้นะคะ FM 94.75 MHz แล้วก็ทางเพจ Facebook สวทน่านกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านด้วย
0: ครับ
1: อัปเดตกันตลอดคนตาม140,000นะคะ140,000กว่าคนนะคะตามกันนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของพื้นที่น่านก็ยังคงมีการติดตามหลากหลายหน่วยงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะอย่างอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายพิชิตหุ่นสิริก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเร่งด่วนคือเส้นทางเนี่ยนะคะมีหลายเส้นทางที่ยังสัญจรไม่ได้ก็มีการให้ข้อมูลแล้วก็กำชับหน่วยงานในสังกัดให้เฝ้าระวังแล้วก็จุดไหนที่ซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมหลังน้ำรถนี่แหละก็จะเปิดทางการจราจรให้พี่น้องประชาชนการรถไฟก็เช่นกันค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำป่าและหลากเฝ้าระวังเส้นทางเดินรถ24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดทีมเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆเข้าไปนะคะอย่างเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนพายามยากสภากาชาดไทยก็เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่พี่น้องในจังหวัดน่านไปช่วยสัตว์เลี้ยงด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าบางส่วนสัตว์เลี้ยงก็ได้รับผลกระทบนะคะโรงพยาบาลน่านค่ะประกาศปรับบริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปโรงพยาบาลสนามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านถ้าพี่น้องประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ0981259470 0981259470หรือ0547-19,000 นะคะจำกันง่ายๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนทางด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวง

0: สาธารณสุขเมื่อวานท่านก็ประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์รุกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มผ่านระบบออนไลน์นะคะมีนายแพทย์วีระบุตรอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขค่ะออก7ข้อสั่งการถึงหน่วยงานในภาคเหนือและภาคอีสานรับมืออุทกภัยให้ดูแลประชาชนได้ต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินมีข้อสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานออกมานะคะ7ข้อด้วยกันข้อแรกค่ะให้ติดตามการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ2เตรียมความพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ที่ใช้ออกซิเจนผู้ป่วยฟอกไตหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดผู้สูงอายุและผู้พิการโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงสูงและเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ปลอดภัยโดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อ3ค่ะตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายให้ถูกต้องและครบถ้วน4โรงพยาบาลน่านให้เตรียมความพร้อมจัดบริการตามลำดับความสำคัญและเร่งด่วนและจัดโรงพยาบาลสนามเป็นพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยสำรองพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบระบบบริการ 5. จัดเส้นทาง EMS Refer ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 6. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงให้พร้อมรับผู้อพยพพร้อมทั้งเตรียมยาและเวชภัณฑ์ในการดูแลและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตนะคะและ7ค่ะเตรียมทีมการแพทย์และสาธารณสุขยาเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงานด้วยค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะมาดูกันที่เรื่องราวอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับในรอบวันที่ผ่านมากันบ้างนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยทางที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมีการเปิดเผยนะฮะถึงความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่เพิ่งมีไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเพื่อจะปราบปรามขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูนะครับในพื้นที่เขตดินแดงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางผอ.เขตดินแดงนะครับได้มีการลงนามในคำสั่งให้ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายนะครับมีผลตั้งแต่วันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับจากการสืบสวนพบว่าลูกจ้างประจำรายดังกล่าวมีพฤติการร่วมมือกับนายหน้าโดยเอื้อประโยชน์ให้มีการนำชื่อของกลุ่มคนต่างด้าวแจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านพักอาศัยบริเวณแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตนเองพร้อมช่วยประสานงานด้านเอกสารย้ายเข้าเพื่อนำไปสวมสิทธิ์ในการทำบัตรสีชมพูเบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อหากระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ครับเป็นการขยายผลเพิ่มเติมนะฮะจากกรณีของ18สิงหาคมหรือว่าวันอังคารที่ผ่านมาที่มีคำสั่งให้ข้าราชการฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเนี่ย3รายในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็เพิ่มอีก1รายนะครับพูดถึงในเรื่องของการสวมสิทธิ์ต่างๆนะครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอการเพิ่มเติมก็คือทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานในการรับหนังสือร้องเรียนและร่วมกันหารือกับนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือว่าเตอาชีวะพร้อมตัวแทนกลุ่มไทยไม่ทนที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยกรณีครับปัญหาชาวต่างชาติประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและใช้นอมินีแย่งอาชีพคนไทยพื้นที่ก็คือเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีครับและรวมไปถึงหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคใต้ด้วยนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ดำเนินการกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมกระทรวงมหาดไทยในหลากหลายมิติทั้งเรื่องการปราบปรามธุรกิจนอมินีแรงงานต่างด้าวการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดและการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในเชิงอ้อมนะครับอาทิห้วยขวางโมเดลโดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจสอบรวมถึงกรณีที่จังหวัดภูเก็ตอำเภอเกาะพังงันอำเภอเกาะสมุยและที่จังหวัดสกลนครเพื่อมีการดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนะครับทั้งนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวขอบคุณกลุ่มไทยไม่ทนที่ร่วมกันนำเบาะแสมอบให้แก่ทางราชการข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนเน้นย้ำว่าจะไม่ละเว้นนะฮะแล้วก็จะคุ้มครองสิทธิ์และโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยโดยสามารถส่งข้อมูลเบาะแสการกระทำผิดนะครับแล้วก็การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐได้มายังศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับ
0: ค่ะยังมีอีกหลายข่าวรออยู่นะคะภาคเจ็ดนาฬิกาจะได้มาอัปเดตกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครูเหลือร้อยละ 3.5 ต่อปีเพื่อจะช่วยลดภาระหนี้ด้วยนะคะขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดอาคาร9ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service นะคะที่ด้านหน้าสำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไปใช้บริการได้ตามวันเวลาราชการ
1: ครับผม 6:58 วันนี้พี่น้อยชัยศิลป์ผมพฤทและพี่สายชนนะครับต้องลาไปก่อนกลับมารับฟังรายการขยำเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:07 วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยาม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือขณะที่จิสดาเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐยืนยันสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026กุลวุฒิวิทิสารพร้อมด้วยพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือสั่งเตรียมพร้อมฉุกเฉินขณะที่สถานการณ์น้ำจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเตรียมฟื้นฟูและทำความสะอาด
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคเหนือด้วยโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์สื่อสารข้อมูลความช่วยเหลือจากจุดเดียวเพื่อให้ประชาชนไม่สับสนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในภาคเหนือให้รายงานตรงมาได้ทันทีเพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้ซักซ้อมความพร้อมเรื่องการเตือนภัยและการอพยพในสัปดาห์นี้คาดว่าวันนี้บางพื้นที่จะสามารถเริ่มทำความสะอาดได้แล้วแต่การฟื้นฟูและทำความสะอาดทั้งหมดจะต้องประสานผ่านศูนย์บัญชาการเพื่อไม่ให้การทำงานกระจัดกระจาย
3: บางที่ก็จะเริ่มทำความสะอาดได้ประสานกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ทีมที่ทำเรื่องนี้เทศบาลอาหารนะครับก็ไล่ดูว่าจุดไหนสามารถจะทำได้นะครับแล้วก็หลายที่นะครับหลายหน่วยงานก็เริ่มเข้ามาช่วยกันนะครับแต่ว่าพอใครจะทำอะไรบางอย่างต้องมาผ่านที่ศูนย์นี้ก่อนนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่ากระจัดกระจายนะครับ
2: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผายกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นและต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นจุดรวมมวลน้ำจากน้ำว้าที่ไหลลงมาสมทบซึ่งจุดที่สถานการณ์คลี่คลายจะเร่งฟื้นฟูต่อเนื่อง